0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: องทัพเรือสนธิกำลังยึดไอซ์3กระสอบมูลค่าหลายร้อยล้านบาทริมแม่น้ำโขงนครพนมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามริมแม่น้ำโขงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมตำรวจตระเวนชายแดนที่237และฝ่ายปกครองอำเภอท่าอุเทนปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยบริเวณบ้านนาขาท่าตำบลพะทายกำลังลักลอบขนสิ่งของข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้กระทำความผิดได้อาศัยความมืดหลบหนีไปทิ้งกระสอบต้องสงสัยไว้ในพื้นที่ผลการตรวจสอบพบว่าภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์จำนวน3กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ100กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าในตลาดราว100ถึง300ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจระวังป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เนสเตอรี่อิรานคูด้าถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังประเทศออสเตรเลียว่าเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกฟุตบอลโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย20ปีได้ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายทีมชาติทูเคียในเกมที่ช่วยทีมแคนกรูเอาชนะไปด้วยสกอร์2-0ในรอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกสำหรับอิรันคูด้าที่ลืมตาดูโลกในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศแทนซาเนียจากครอบครัวที่ต้องวิ่งหนีภัยสงครามมาจากบูรุนดีโดยปราศจากอะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลรองรับผ่านความยากลำบากในการเล่นฟุตบอลข้ามถนนมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าจนทุกวันนี้เจ้าตัวได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เคยฝันไว้ในอดีตเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมกระทิงดูสเปนเสมอทีมชาติแคบเวิร์ด0-0ส่วนเกมในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมอทีมชาติอียิปต์1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการทอร่าวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายฟาบิโอโคโบรีนักเทนนิสหนุ่มชาวอิตาเลียนมือ10ของโลกและเป็นมือ6ของรายการแพ้ฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ26ของโลกจากสหรัฐ2เซตรวด2-6และ6-7ไทเบรก4-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขไปความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรัก

เทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะ7:12 นะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็กลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีข้อมูลจากคุณหนุ่มนะคะแจ้งว่าใช้ถนนเทพรัตน์ค่ะหรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงบางฉลงมุ่งหน้ามาทางตรงข้ามกับมอหัวเฉียวนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งเลยค่ะนะคะมันมีสาเหตุนะคุณหนุ่มบอกว่าช่วงเลยทางออกจากถนนเลียบคลองส่งน้ำชลภูมิมาเล็กน้อยนะคะมีรถกระบะตู้ทึบของ Powerby จอดรอกันอยู่หลายคันในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยทำให้คันอื่นเนี่ยติดไปด้วยค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าทำไมมาจอดรอกันหลายคันนะคะเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าตรงช่วงบางฉลงมุ่งหน้ามาทางกม18นะคะจุดนั้นอยู่เลยทางออกตรงถนนเลียบคลองส่งน้ำชลภูมิไปเล็กน้อยนะคะในช่องซ้ายมีรถกระบะตู้ทึบของพาวเวอร์บายเนี่ยจอดรออยู่หลายคันเลยทำให้รถอื่นๆมาก็ต้องเบี่ยงออกนะคะทีนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกด้วยนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะนะคะก็ยังไงฝากท่านที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าณตอนนี้รถทั้งหมดนั้นเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะมาดูการจราจรบนทางด่วนกันต่อด้วยนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวรรณมิสาบุญเรืองสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินาสวัสดีค่ะผู้ฟังจะสลายทุกท่านค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณวิสาค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ฝั่งระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับมักกะสันค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงเพลินจิตค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณทางลงเป็นจิตมาแล้วเนี่ยก็มีปริมาณรถมากอีกทีตรงช่วงออกตรงพิทักษ์ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงพิทักษ์มาแล้วเข้าต่างระดับท่าเรือเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะแล้วก็ส่วนของต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากตรงช่วงของบริเวณเนินพระราม41ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงตรงพิทักษ์ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงพิทักษ์มาแล้วออกไปทางดินแดงเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะหน้าด่านบางนาตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาเนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณลาบลงกันค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณทางขึ้นอ่านาลงค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางขึ้นอ่านาลงมาแล้วเข้าต่างระดับท่าเรือเติมขึ้นตัวตามกันไม่ดีแล้วค่ะออกจากต่างระดับท่าเรือไปทางบางนาค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาเลยค่ะส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะหน้าด่านดาวคะนองค่ะตอนนี้มีท้ายชะลอตัวแล้วประมาณ4 กิโลเมตรค่ะคุณวีนาแล้วก็ผ่านพ้นด่านดาวคะนองมาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะคะไปจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยเช่นเดียวกันค่ะต่างระดับท่าเรือออกไปที่ดาวคะนองค่ะตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนสายทางพิเศษสีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นมาจากนามูวานค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางออกจากประชาชื่น2ค่ะทางพ้นด่านประชาชื่น2เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะยังมีการชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนรัชดาภิเษกเลยค่ะต่อเนื่องเลยค่ะไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านแยกพหลโยธินค่ะผ่านพ้นทางร่วมด่านย่านพหลโยธินมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับพญาไทเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยต่างระดับพญาไทออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะคุณวีนาจะมีปริมาณรถมากเนี่ยตรงช่วงของเดินทางขึ้นด่านศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็ผ่านคนเข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามีปริมาณรถมากค่ะ

0: แต่ว่ายังทำคนเดียวตามกันได้อยู่ค่ะแล้วก็ทางลงพระราม9ค่ะตอนนี้ก็ลงได้เรื่อยๆอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พาคนทางลงพระราม9แล้วมุ่งหน้ามาทางการอโศก4ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยชำระด่านอโศก4เข้ามาที่ต่างพญาไทค่ะตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยออกไปทางศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่เช่นเดียวกันค่ะต่างระดับพญาไทค่ะออกไปที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้เนี่ยต่างระดับพญาไทก็ค่อนข้างมีปริมาณรถมากเลยค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงค่ะก็มีปริมาณรถมากค่ะแต่ยังทำความเร็วตามกันได้อยู่ค่ะแล้วก็ทางลงด่านหัวลำโพงมาแล้วออกไปทางต่างระดับบางโคก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยต่างระดับบางโคเข้าไปที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งฉลองรัฐค่ะจากจตุโชติค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่อัณณรงค์ค่ะตอนนี้ได้ด่านจตุโชติมีสะสมได้ด่านสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผ่านด่านจตุโชติเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่าใช้การได้ดีเลยจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนือด่านรามินทาค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณเซนทันค่ะเหนือเซนทันแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้มาแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่จะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งในตรงช่วงของเนินประชาอุทิศนั่นเองค่ะคุณดีนา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝั่งจากอนุรงค์ค่ะออกไปที่จตุโชติค่ะตอนนี้ยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาบูรพาวิถีค่ะจากบางนาค่ะมุ่งหน้าออกไปที่ชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือสนามบินสุวรรณภูมิค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงเมืองใหม่บางพีค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางลงเมืองใหม่บางพีมาแล้วเนี่ยออกไปทางชลบุรีตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเข้ามาที่บางนาค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนของอุดรพัทยาประจินพัทยาแล้วก็การจราจรพิเศษตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะคุณวินา
1: ค่ะ
0: ขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะหากพบเห็นรถจอดเสียค่ะคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางสิ่งของตกหล่นหรือว่ารถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางพิเศษโทรแจ้งเข้ามาได้ที่1543ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะประสานเข้ามาที่จอดร้อยเราก็ยินดีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิสาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คุณหัวโต99นะคะอยู่ถนนพญาภาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
2: พญาภารถเยอะนิดนึงนะครับรถเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระนะครับเยอะหน่อยนึงครับโดยรถทางเดียวนะครับในทิศทางทหารบกทหารบกค่อนข้างดีนะครับวันนี้จะการปกปิดตัดเข้ามาทางด้านหน้าพระอย่างคนที่ได้จะรอตัวเล็กน้อยตรงทางรถไฟมีเจ้าหน้าที่ก็วันนี้ไม่แน่นเหมือนเมื่อวานวันนี้หัวหัวฝ่านะครับ
1: ค่ะ
2: 103ประจังสมาคมทหารบกซอย3เข้าไปวันนี้ก็ติดตรงทางรถไฟกับติดหน้าสมาคมเดิมนะครับก็ยังใช้ได้สัญญาณไฟตรง3แยกตรงตรงโตทีตรงถนนดอนตูมที่เข้าไปสุดสาม75แล้วไปเชื่อมทหารบกหลายวันมานี้สังเกตว่า7โมงจะครึ่งแล้วยังเปิดสัญญาณไฟกระพริบอยู
1: ่
2: นะครับธรรมดาเขาจะเปิดแค่6โมงเช้านะเท่าที่รู้ว่าประมาณ3ทุ่
1: ม
2: เขาจะเปิดสัญญาณไฟกระพริบเป็นอย่างนี้มาดึกแต่บ่ายแล้วก็คือเช้านี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารถมันก็ต้องวัดใจกันนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังไงช่วยประสานงานนิดนึงผมร้องเรียนไปสองครั้งแล้วนะว่าให้ใช้เหมือนเดิมก็ได้เราไม่เดี๋ยวนี้มันสมัยนี้แล้วอ่ะไปตั้งโอโต้ไว
1: ้
2: ก็ที่มันเจ็ดโมงครึ่งใครอยากมาพิสแป๊บอยู่มันก็จะวุ่นวายนิดนึงฝากไว้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางอย.นะคะทางเลขาอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะก็ได้พูดถึงนะคะคือจะบอกว่าเป็นการแถลงข่าวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับว่าจากที่ทางตำรวจปคบนะคะกรมปศุสัตว์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ไปตรวจค้นโรงงานที่ลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ค่ะในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ยึดอายัดของกลางที่ผิดกฎหมายรวมทั้งไม่ได้มาตรฐานรวมกว่า10ยี่ห้อนะคะมันเป็นลูกชิ้นเถื่อน20ยี่ห้อนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานตามอย.นะคะไม่ได้ขออนุญาตอย.ค่ะทีนี้ ทางเลขาอย.ก็เลยเตือนกันมานะคะว่าสำหรับพวกเราที่ไปไม่ว่าจะซื้อตามพวกตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยขอให้ดูนะคะชัดเจนค่ะนะคะเมื่อวานเนี้ยที่ไปตรวจเนี่ยมันมีไม่ได้มาตรฐานกว่า10กว่า20ยี่ห้อหมื่นกว่าถุงนะคะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นไม่มีฉลากไม่มีเลขสารบบอย.นะคะมี6รายการค่ะมีลูกชิ้นปลาหมึกตา CFP สังเกตนะคะเขาจะใช้ตัวอักษรเนี่ยใกล้เคียงกับยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ดังนะคะทำให้เราแบบมองเผินๆเนี่ยคิดว่าเป็นแบรนด์ที่เราใช้กันอยู่นะคะอันนี้ไม่ได้มาตรฐานนะคะ CFP แล้วก็ยังมีลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่มียี่ห้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อตาแฉล่มเป็นภาษาอังกฤษลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราแฉล่มนะคะลูกชิ้นหมูตรารสเลิศมีไก่ยอด้วยค่ะตรา KNP อันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหารไม่มีนะคะจัดเป็นอาหารปลอมนะคะมี14รายการค่ะมีทั้งหมูยอมิตรนิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนตรา PPM เชฟพี่หมูหมูยออุบลเกรด A PPM ลูกชิ้น N หมูตรา RF หมูยอพริกไทยดำตราสอโคราชใช่มั้ยเขาแบบจะใช้อะไรที่มันใกล้เคียงกับยี่ห้อจริงๆที่คนนิยมกันนะคะยังมีไก่ยอพริกไทยดำตรา KF KNP ลูกชิ้นปลาหมึก PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S นะคะอีกหลายอย่างทีเดียวค่ะนะคะเยอะมากรวม20ยี่ห้อนะคะซึ่งไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่มีเลขสารบบอย.ค่ะนะคะไปดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ของทางอย.นะคะ www.fda.moph.go.th นะคะไปตรวจสอบกันได้ว่าไอ้ที่เราทานกันเนี่ยมันถูกต้องไหมอะไรไหมมันปลอมหรือว่าเลียนแบบอะไรหรือเปล่านะคะรวมทั้งถ้าหากว่าสงสัยว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะเป็นสินค้าเถื่อนแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนอย.1556นะคะก็นะยิ่งตามพวกตลาดนัดที่เอามาประกอบอาหารกันอันนี้เรายิ่งไม่รู้ที่มาเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันได้มาตรฐานอะไรหรือเปล่าค่ะเห็นเราก็หนาวเหมือนกันนะว่าที่เราทานกันไปเนี่ยนะคะแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายอะไรของเราอะไรอย่างไรบ้างความสะอาดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเลือกยี่ห้ออะไรที่เรามั่นใจว่าผลิตจากเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรากันเองนะคะอันนี้ที่ทางอย.เมื่อวานนี้ได้มีการแถลงในเรื่องนี้กันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะในพื้นที่ในเส้นทางของช่วงเวลานี้นะคะรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง8มุ่งหน้าคลอง6ค่ะจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงคลอง6เยื้องๆกับบิ๊กซีคลอง6นะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับพิกอัพค่ะชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วค่ะการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนในเส้นทางนะคะในพื้นที่ของทางด้านถนนประชาธิปกนะคะถนนประชาธิปกค่ะจากทางวงเวียนใหญ่นะคะมุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแขกก็จะมีรถผู้ปกครองที่ไปส่งนักเรียนกันนะคะทางด้านโรงเรียนศึกษานารีนะคะก็จะทำให้รถนั้นชะลอตัวนะคะรวมทั้งในเส้นทางก็มีเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าด้วยนะคะการจราจรก็รถหนาแน่นมากทีเดียวค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบนถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะที่ขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะทั้ง2สะพานค่ะในขณะนี้ในการจราจรบนสะพานพระนั่งเกล้าทั้ง2สะพานนั้นยังคงใช้การได้นะคะลงมาบนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะวันนี้เข้าใจว่าคงจะเปิดช่องทางพิเศษให้เป็นปกติใช่ไหมคะเพราะว่ารถที่เข้ามาเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ MRT บางกระสอเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะต่อเนื่องมาทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การได้นะคะต่อเนื่องมาทางติวานนท์นะคะการจราจรยังคงใช้การได้ค่ะมุ่งหน้าเข้ามานะคะบนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้าจากทางแครายนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางพงเพชรค่ะรถมากเต็มพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวต่างมาได้ต่อเนื่องค่ะจากทางพงเพชรนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะรถก็ยังคงหนาแน่นนะคะเรียกว่าต้องผ่านทางแยกเกษตรออกไปนะคะเป็นถนนเกษตรนวมินทร์การจราจรนั้นใช้การได้ค่ะในฝั่งกลับกันนะคะจากทางถนนเกษตรนวมินทร์เข้ามานะคะตอนนี้รถเริ่มเยอะค่ะนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวต่างมาได้ต่อเนื่องค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเกษตรการจราจรนั้นก็ใช้การได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณผู้ฟังที่เดินทางกันอยู่นะคะก็รายงานสภาพการจราจรกันนะคะในเส้นทางที่ใช้อยู่ค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยค่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของพวกสัญญาณไฟนะคะมีจุดไหนมั้ยคะที่สัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับรถนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกรณีอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้รายงานไปนะคะบนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง8มุ่งหน้ามาที่คลอง6ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงคลอง6เยื้องกับบิ๊ก4คลอง6นะคะก็สรุปว่าเป็นจักรยานยนต์กับปิกอัพตู้ทึบอะค่ะชนกันขวางช่องทางซ้ายทำให้ในจุดนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอทั้งคุณหมอนิติเวชนะคะเพื่อมาชันสูตรก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกันต่อไปนะคะทีนี้ทำให้การจราจรในขณะนี้นะคะบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าจากทางคลอง6เข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะรวมทั้งในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันก็จะมีรถที่ชะลอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะส่งผลทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวทั้ง2ฝั่งค่ะนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะเราก็มาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการถวายความอาลัยนะคะของผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มแม่และเด็กที่ซาบซึ้งในพระเมตตาจากโครงการกำลังใจในพระดำริค่ะซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้เลี้ยงดูบุตรได้ในเรือนจำอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมกับข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมกราบทูลถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดนะคะ
1: ค่ะ
5: โดยโครงการกำลังใจในพระดำริค่ะเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาการเรียนรู้การฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยทรงนำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังมาขับเคลื่อนจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะโดยผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการพระกำลังโครงการกำลังใจในพระดำริด้านงานฝึกอาชีพเราว่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อปี2563พระองค์ทรงให้กำลังใจและทรงรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทรงสอนให้ทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจความรับผิดชอบเพื่อนำไปต่อยอดชีวิตภายหลังการพ้นโทษค่ะ
1: ค่ะ
5: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆทั้งที่ว่าจะมีการลงนามจริงๆเนี่ยวันศุกร์นี้ ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะออกมาบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าหลายลำเริ่มเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วค่ะและเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ที่เป็นน่านน้ำของโอมานเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและมั่นคงนะคะ
1: ค่ะ
5: คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้ประกาศแผนที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยมีปากีสถานกาตาร์ตุรกีเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อความอย่างเป็นทางการของข้อตกลงแต่ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเผยว่าข้อตกลงในเบื้องต้นคือการทำให้ช่องแคบฮอร์มูซเปิดทำการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรืออิหร่านและยุติการสู้รบในทุกรูปแบบค่ะส่วนอนาคตของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคาดว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งหลังการพักรบผ่านไปแล้ว60วันค่ะ
1: ค่ะ
5: นอกจากนั้นนะคะหน่วยงานด้านการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยทางทะเลก็เพิ่มเติมว่าการกวาดทุ่นระเบิดอาจจะต้องดำเนินต่อไปอีก 40-50 วันเพื่อให้บริษัทประกันภัยและบริษัทขนส่งมีความมั่นใจมากพอที่จะอนุญาตให้เรือเดินทางได้โดยหอการค้าระหว่างประเทศด้านการขนส่งทางทะเลบอกว่ามีเรือประมาณ500ลำกำลังรอผ่านช่องแคบและมีลูกเรือประมาณ 20,000 คนที่ติดค้างอยู่นะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ส่งผลดีเลยนะคะร่วงลงไปต่ำที่สุดในรอบ3เดือนเลยสำหรับราคาน้ำมันนะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้ค่ะโดยราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง4เหรียญ13เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ80เหรียญ75เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบในเดือนสิงหาคมนะคะลดลง4เหรียญ16เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ83เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเช่นเดียวกับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นมานะคะราคาน้ำมันในประเทศไทยเบนซินโซฮอลทุกชนิดลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะโซฮอล95ยังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1บาทนะคะก็มีผลในวันนี้ตั้งแต่ตี5แต่ก็มีหลายคนนะก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ลดแบบวันขึ้นทีเดียว6บาทล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนรอก่อน
5: พูดแทนใจพูดแทนใจเดี๋ยวรอให้นิ่งๆก่อนนะคะเชื่อว่าน่าจะมีความหวังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ชอบพูดคำนี้มากเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์นะคะจะลงนามร่วมกับบาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านนะคะเพื่อบันทึกความเข้าใจเขาบอกว่ามีการลงนาม MOU กันไปแล้วคร่าวๆแต่ว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อยุติสงครามจะมีที่เจนีวาในวันศุกร์นะคะ
1: ค่ะ
5: โดยสื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยว่าร่างข้อตกลงเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซภายใน30วันจะอยู่ภายใต้การจัดการของอิหร่านค่ะขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าดาวโจนส์ก็ทุบสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการหลังจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในสงครามตะวันออกกลางนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 468.77 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 51,671.03 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 122.83 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,554.29 จุดแล้วก็นะแจกเพิ่มขึ้น 795.10 จุดค่ะปิดที่ระดับ 26,683.94 จุดเช่นเดียวกับราคาทองคำนะคะก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะคะโดยราคาทองคำ US Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ค่ะปิดที่ระดับ 4,351 เหรียญ 60เซนต์ต่อออนซ์นะคะแล้วก็ทางด้านของการทำภารกิจในอัฟกานิสถานของสหประชาชาตินะคะเมื่อวานนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีคณะมีสมาชิก15ประเทศได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ขยายเวลาภารกิจช่วยเหลือของสหประชาชาติในอัฟกานิสถานออกไปอีก1ปีนะคะซึ่งจะมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดย UN มองว่าอัฟกานิสถานเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจในการปกครองเมื่อปี2564มีการออกข้อจำกัดมากมายต่อผู้หญิงและเด็กในประเทศรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานและกีฬาโดยข้อเสนอที่เสนอโดยจีนได้ร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติคือจีนตอนนี้เป็นประธานหมุนเวียนของ UNSC นะคะก็เรียกร้องให้เลขาธิการ UN ทบทวนกลยุทธ์และภารกิจ รวมถึงส่งรายงานภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้านะคะหวังว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการมาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของเด็กและผู้หญิงนะคะแล้วก็ยอมรับความแตกต่างมีความรับผิดชอบนอกจากนั้นจีนและประเทศอื่นๆยังคงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หญิงของอัฟกานิสถานซึ่งถูกกลุ่มตาลิบันห้ามเข้าสถานที่ของสหประชาชาติสามารถเข้าถึงสถานที่ทำงานของสหประชาชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะ
5: ในการลงมติครั้งก่อนเมื่อเดือนมีนาคมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขยายเวลาการทำงานของการดูแลในอัฟกานิสถานออกไปในระยะเวลาสั้นกว่าปกติคือ3เดือนหลังจากที่สหรัฐเรียกร้องให้มีการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่
1: ะ
5: มาดูบ้านเรา อยากกินซีฟู้ดไหมคะ
1: ที่ภูเก็ตใช่ไหม
5: ใช่ใช่ถามหาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมเลยน
1: ะ
5: เมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะถามว่าอยากรองผู้ว่าซีฟู้ดเป็นใครอยู่ที่ไหน
1: รองกุ้งรองกุ้งเนาะ
5: รองกุ้งซีฟู้ดปรากฏว่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มาทำให้ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้มีการยกย้ายระดับรองผู้ว่า5ตำแหน่งเลยสลับหมุนเวียนกันนะคะในนั้นก็มี2รองผู้ว่าภูเก็ตค่ะก็คือนายอดุลชูทองเนี่ยนะคะรองกุ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ย้ายให้นายรอมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ
1: ค่ะ
5: ส่วนนายรองกุ้งคนนี้ค่ะขออภัยดิฉันขอโทษค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะคนนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีในสื่อภูเก็ตเองก็บอกว่าได้ย้ายกลับบ้านนะคะและให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนทางด้านของร้อยตำรวจเอกเขตรักชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าร้อยตำรวจเอกเขตรัตน์และนายรอมดอนนั้นจะได้ดูแลงานในส่วนไหนบ้างนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
1: ค
5: ่ะให้มารายงานตัวทันทีที่คำสั่งนี้ออกนะคะก็ขยายผลกันตั้งแต่การประชุมเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็ให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานถึงสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายกได้อ่านโพสต์นะจากโซเชียลที่มีหลายบัญชีผู้ใช้โพสต์ระบุข้อความว่าที่หลังโรงพักเชิงทะเลมีคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกถึงว่าทำไมหวงอำนาจเหมือนหมาหวงชามข้าว ถูกทีมงานรองผู้ว่าบุกรุกตั้งคำถามคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกหาดคิดหรือว่าประชาชนไม่รู้ผลประโยชน์หรือกระทั่งรองซีฟู้ดขี้โม้ว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตวัดพลังผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนแบ็คใครใหญ่กว่าอันนี้นายกอ่านเองนะสุดท้ายเอาตามที่นายกอ่านมานะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าไม่ได้เชื่อแต่ก็ถือว่าที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟนะคะแล้วก็ได้มอบนโยบายอับปราบผู้มีอิทธิพลไปแล้วหากคนเหล่านั้นในองค์กรเราของเราจะทำอย่างไรนิ้วนึงชี้ไปที่คนอื่น3นิ้วชี้ทิ่มเข้าตัวเองแบบนี้อายเขานะคะแล้วก็นายกก็เลยถามว่ารองซีฟู้ดอยู่ในที่ประชุมหรือเปล่าจะเห็นหน้ากันหรือเปล่าตนไม่รู้จักทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถามหาถึงรองซีฟู้ดจนมาถึงการยกย้ายในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
5: มากรรมเลยทีเดียวตอนนี้คนชอบกินกุ้งเผากันเยอะเลยนะคะ
1: ค่ะ
5: น้ำจิ้มต้องแซ่บๆนิดนึงนะคะปิดท้ายกันเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มค่ะมีเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิตนะคะบริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาตำบลนาจอมเทียมนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะทางด้านของร้อยตำรวจโทนะคะขออภัยร้อยตำรวจโทสุริยะอยู่พุ่มพนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนพร้อมแพทย์เวรเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าหัวจักรหมายเลข5114ลากตู้คอนเทนเนอร์จอดนิ่งอยู่บนรางมีประชาชนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะคะเมื่อตรวจสอบบนรางรถไฟพบภาพชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายตลอดแนวรางเป็นระยะทาง40เมตรนะคะบริเวณกลางรางพบร่างชาย1รายทราบชื่อคือนายสบายดีอายุ39ปีค่ะ ศีรษะถูกล้อรถไฟทับนะคะแขนขาขาดออกจากลำตัวตามร่างกายมีรอยสักรูปเสือเด่นชัดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาการในการรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายก่อนนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรนะคะห่างจากหัวรถไฟหัวขบวนรถไฟประมาณ20เมตรไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ CPX สีแดงทะเบียน1กไก่ดชด4178อำนาจเจริญล้มอยู่ในพุ่มไม้ริมทางพร้อมกับหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำตกอยู่ใกล้กันจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัททัวร์ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงบูดรถไฟดังต่อเนื่อง3ครั้งคล้ายเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่รถไฟจะเบรกและหยุดนิ่งขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงนะ
1: คะ
5: จึงเห็นพนักงานรถไฟเนี่ยขับลงมาตรวจสอบใต้ท้องรถและบริเวณโดยรอบจึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรางนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยมาตั้ง3ประเด็นสำคัญเอาไว้เลยนะคะว่าอาจจะเกิดจากอาการมึนเมาขาดสตินะคะหรือว่าเป็นการประเด็นที่สองคือการฆ่าตัวตายเนื่องจากลักษณะการจอดรถจักรยานยนต์ไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุเป็นความพยายามซ่อนร่องรอยก่อนเดินทางเข้าสู่รางรถไฟและประเด็นที่สามคือการถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วนำร่างมาทิ้งอำพรางคดีนะคะซึ่งตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางโดยรอบไล่เช็คไทม์ไลน์การเดินทางของผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุและประสานญาติเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกจากนั้นยังส่งศพเพื่อชันสูตรหาปริมาณแอลกอฮอล์สารเสพติดรวมถึงเร่งสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเพื่อคลี่คลายปมปริศนาในครั้งนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำนี้นะคะเมื่อค่ำวันนี้
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็เป็นน่าตกใจเลยนะคะสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นในตัวเมืองของชลบุรีอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนพลุกพล่านและคนไปล้อมดูเนี่ยเป็นเยอะเลยนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์ในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุตำรวจเนี่ยใช้ปืนลั่นไกจบชีวิตตนเองที่ป้อมจราจรตรงหน้าโรงเรียนในพื้นที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีเนี่ยกำลังเข้าตรวจสอบนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดติดตามให้ทราบในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
11: อ่ะดูนี
10: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
11: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
10: โหเร็วจัง
11: บอกแล้วไงไวไหม
12: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
14: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะทางด้านของสะพานกรุงทนก็หนักทีเดียวเลยนะคะคุณบุญมานพค่ะแจ้งว่าถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าจากบางพลัดมาที่สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือคุณบุญมานพเนี่ยใช้จากถนนสิรินธรฝั่งตรงข้ามตั้งหัวเสงเข้ามาก็บอกว่าเจอท้ายแถวเลยนะคะแล้วก็ขยับทีละนิดทีละนิดค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเลยแยกบางพลัดมาแล้วค่ะแต่ว่าจะข้ามสะพานสังฮีคำนวณคร่าวๆใช้เวลา1ชั่วโมงทีเดียวเลยนะคะการจราจรนั้นหนาแน่นค่ะนะคะก็คงจะเป็นผลมาจากที่ตั้งแต่ช่วงเมื่อวันนี้เป็นต้นมานะคะที่สน.สามเสนได้มีการประชาสัมพันธ์กันนะคะล่วงหน้าแล้วก็มีทดลองปรับการจราจรกันนะคะคือตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง7โมงเนี่ยรถที่ข้ามสะพานกรุงทนมาลงมาทางแยกสังฮีสามารถเลี้ยวขวาได้จนถึง7โมงนะคะหลังจากนั้นก็ต้องตรงแล้วก็เข้าถนนขาวนะคะเข้าถนนสุโขทัยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรที่ทำให้รถนั้นหนาแน่นนะคะแล้วก็การจัดจราจรนะคะจากทางฝั่งบางพลัดข้ามสะพานกรุงทนนะคะในช่วงเช้าจะเป็น3ต่อ1นะคะก็จะมีตี 5:30 ถึง 7:00 นนะคะแล้วก็ 7:30 ถึง 8:00 นแล้วก็ 8:20 ถึง 8:45 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะว่าคุณจะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรที่ณตอนนี้ในฝั่งขาเข้าบนสะพานสังฮีนั้นหนักทีเดียวแล้วนะคะรถหนาแน่นมากๆนะคะคุณโดมอยู่ถนนเพชรเกษมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับองคุณธนาครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
1: อ๋ออยู่ถนนเพชรเกษมขาเข้าอยู่เลนขวาสุดนะ
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นจะไม่มีคู่ขนานเป็นระดับช่องประมาณ4เลนหรือ5เลนนะตรงนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เลยด่านช่างมาไม่ไกลมากครับน่าจะประมาณ100เมตร
0: ด่านช่าง
1: ขาเข้ากรุงเทพนะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เป็นยางรถบรรทุกแต่ว่ามันเป็นเฉพาะจะเป็นยางนอกไม่มียางในไม่มีกระทะล้อนะไม่รู้มันหล่นยังไงครับแต่ที่ว่ามันอันตรายผมอยู่เลนขวาไม่ขี้ผมหักหลบแทบจะไม่ทันนะแต่อันตรายต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจีบออกมาเพราะผมเห็นคนที่ตามหลังก็เปรย์กันวุ่นวายหมดตอนแรกผมว่าเขาจะจอดทีนี้ว่าผมออกขวามาแล้วมันจอดไม่ได้เลยที
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่ได้ลงไปเก็บพระเจ้าถ้าจอดได้ว่าจะเอาไปทิ้งไว้บนเกาะกลางอ่ะนะ
0: อือค่ะ
1: แต่สภาพยางยังดีนะผมว่าน่าจะหล่นจากรถนะคิดว่าไอ้พวกที่ประมาทที่ว่ามัดไม่ดีเรื่องประเภทนี
0: ้ค่ะค่ะได้เดี๋ยวรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะคุณโดม
1: ได้รีบเลยครับผมจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของที่ขวาถ้าวิ่งขวามาเรียบร้อยเลยล่ะเพราะเป็นยางใหญ่อ่ะยางน่าจะเป็นยางไซส์800หรือ900นี่แหละครับผม
0: ค่ะเป็นยางรถใหญ่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโดมนะเดี๋ยวรีบประสานให้เลยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะจุดนั้นเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของท่าตำหนักมาทางต่างระดับนครชัยศรีนะคะตรงเลยสถานีตรวจสอบน้ำหนักที่ด่านช่างน้ำหนักนครชัยศรีนะคะเลยมาประมาณ100เมตรนะคะในมียางล้อรถบรรทุกนะคะขนาดใหญ่เนี่ยไปหล่นอยู่ช่องขวาซะด้วยนะคะก็ฝากระวังกันระหว่างที่ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับคุณโดมที่แจ้งข้อมูลเข้ามาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณแพรค่ะแจ้งว่าบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางอุโมงค์บางขุนกองนะคะช่วงก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองประมาณสักเกือบ2กิโลได้นะคะไปเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 11-12 ปีนะคะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ตัวเปียกทีเดียวค่ะนั่งเหม่อที่เกาะกลางของช่องขวานะคะของช่องทางด่วนค่ะที่เกาะกลางนะคะคือลองมองหาว่ามีผู้ใหญ่อยู่แถวๆนั้นก็ไม่เห็นนะคะแต่ทีนี้น้องเนี่ยเสื้อเปียกนะคะเป็นเสื้อแดงใส่เสื้อแดงตัวเปียกทีเดียวค่ะนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณแพรเลยรีบแจ้งจสร้อยเข้ามาค่ะตอนนี้จสร้อยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวคงมีข้อมูลมารายงานให้เพิ่มเติมหรือว่าระหว่างนี้ท่านที่ผ่านมาเนี่ย ยังเห็นอยู่ไหมคะนะคะถ้าพบเห็นหรือว่าไม่เห็นยังไงก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนคุณเกวลินค่ะจะใช้ถนนราชปรารภในฝั่งขาเข้าจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาที่แยกราชปรารภหรือว่าหมอเหล่งนะคะการจราจรนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานค่ะบอกว่ารอสัญญาณไฟตรงแยกหมอเหล่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะรถไม่ขยับเลยค่ะนะคะบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยบริหารไฟให้สัมพันธ์กับรถด้วยนะคะการจราจรนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็การจราจรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด้านของรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของคลอง6นะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะเป็นอุบัติเหตุที่ปิกอัพตู้ทึบกับจักรยานยนต์นั้นชนกันในช่องทางซ้ายของคลอง6ฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนะคะตอนนี้เขาจะว่าอยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการชันสูตรแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิตต่อไปนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งนะคะอีกฝั่งนึงก็ชะลอดูกันเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดตรงนั้นด้วยคุณประชานะคะก็รายงานจราจรโดยโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะคุณประชาบอกว่าใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในฝั่งขาเข้าจากคลองตันมุ่งหน้ามาที่อโศกค่ะคือบอกว่าติดได้ทุกวันแยกพร้อมพงนะคะท้ายแถวอยู่ไหนไม่รู้ค่ะแต่ว่าคุณประชาเนี่ยติดอยู่ตรงแยกคลองตันมา20นาทีแล้วนะคะแล้วก็ดูในป้าย VMS นะคะที่เป็นรายงานเวลานะคะการจราจรนะคะว่าจากช่วงของเอกมัยมุ่งหน้ามาที่พร้อมพงนะคะบนถนนพิบรีเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ติดนานมากนะคะก็เป็นผลมาจากบนถนนพิบรีในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องมาจากทางด้านของอโศกมนตรีนะคะที่มีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะแล้วก็บนกายภาพของอโศกมนตรีคือมันก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะทีนี้ในช่วงเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็จะทำให้รถนั้นติดเพราะว่าพอผู้ปกครองมาส่งนักเรียนปุ๊บนะคะก็จะออกทางด้านซอยลัดที่ทะลุนะคะทั้งสุขุมวิททั้งไปเพชรบุรีอีกรอบหนึ่งนะคะการจราจรมันก็เลยยังคงพันๆติดกันอยู่นะคะการจราจรในขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพัฒนาการเข้ามาค่ะนะคะพัฒนาการเข้ามาเนี่ยคือก็การจราจรท้ายไปอยู่ไหนแล้วท้ายไปอยู่นู่นแล้วนะคะทางด้านของเลยวิภารามไปแล้วนะคะบนถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะยาวๆต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันเข้าเพชรบุรีเอกมัยเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องมาที่ทางทองหล่อนะคะมาทางพร้อมพงนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าคือปัญหาก็ยังอยู่บนอโศกมนตรีเหมือนเดิมนะคะที่รถนั้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบนอโศกมนตรีค่ะก็ยังทำให้รถที่มาจากทางรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่ารถเยอะมาตั้งแต่ช่วงของทางห้วยขวางเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางแยกพระราม9นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของอโศกดินแดงนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าบนอโศกดินแดงเองก็ต้องรับรถเยอะนะคะทั้งทางด้านของกำแพงเพชร7ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะจากแยกนี้มุ่งหน้ามาที่ทางอโศกพิบรีคือแยกมันใกล้กันมากนะคะก็จำนวนรถที่ใช้เส้นทางนะคะรับรถเข้ามาเยอะมากค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบนพิบรีในฝั่งขาเข้าค่ะก็ส่งผลทำให้รถบนทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่ลงบนพระราม9นั้นก็จะลงได้ช้านะคะรวมทั้งบนถนนเพชรอุทัยด้วยนะคะที่จะเข้ามาบนถนนเพชรบุรีนะคะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะเส้นไหนที่รถยังหนาแน่นกันอยู่นะคะแบบช้าๆนะคะช้ามากๆนะคะก็แจ จ้งผ่านหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะบนรัชดาพิเศษก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะจากทางอโศกเพชรบุรีนะคะก็ส่งผลทำให้รัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เนี่ยท้ายไปถึงนู่นแล้วนะคะมาจากทางราชพัฒน์จันเกษมเข้ามาเลยนะคะเรียกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าๆอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเข้ามาในอโศกมนตรีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะก็เรียกว่าติดพันต่อเนื่องกันไปคล้ายกับเมื่อวานเลยนะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นมากๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักนะคะเตรียมเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8 โมงเดี๋ยวกลับมาติดตามที่จอดสร้อยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ฟังที่เพื่อรถฟังรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสียวโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายไทยที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับหรือไม่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสจะเสนอเข้าครม.หรือไม่และนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูล AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: วันนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องติดตามเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายไทยที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมกระแสข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้จากเรื่องข่าวการพยายามโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน5รายด้วยกันเป็นการสลับตำแหน่งกันรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยขณะที่เวลา15นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน8นาฬิกาปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมณลานคนเมืองและ10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนจะไปยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูล AOT กับกรมสอบสวนคดีพิเศษยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทําแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เมื่อช่วงก่อน8โมงนะคะมีคุณแพรที่แจ้งเข้ามาว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบางกรวยชนะมุ่งหน้ามาที่อุโมงค์บางขุนกองค่ะก่อนถึงอุโมงค์ประมาณสักเกือบ2กิโลเมตรได้นะคะที่เกาะกลางเนี่ยเห็นว่ามีเป็นผู้หญิงอายุประมาณเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 11-12 ปีนะคะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ตัวเปียกค่ะนั่งเหม่ออยู่ที่เกาะกลางนะคะแล้วช่องติดช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งลองดูใกล้เคียงก็ไม่เห็นแบบมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเจ้าสร้อยได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็มีทางคุณหนึ่งเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าเลยร้านอาหารมาเรียการ์เด้นไปนะคะก็เป็นเด็กคนนี้แหละค่ะนะคะที่ใส่เสื้อสีแดงตัวเปียกๆอยู่นะคะเขาจะว่าอาจจะมีอาการทางสมองนะคะอยู่ที่เกาะกลางของช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปที่กรณีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะจากทางพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สรจราจรสภ.บางพลีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยครับสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบางพลีครับ
2: ค่ะค่ะอันนี้ตรงจุดที่มีแจ้งเข้ามาอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะที่เป็นบอกว่ามีรถกระบะตู้ทึบของ Power By จอดอยู่เลยคลองส่งน้ำไปใช่ไหมคะจุดนี
3: ้ในส่วนของคลองส่งน้ำนะครับจะมีจุดขายสินค้านะครับริมข้างทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเช้า
2: ครับ
3: ในส่วนของรถกระบะตู้ทึบเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนออกไปทำงานก็จะจับจ่ายซื้ออาหารเช้านะครับเป็นจุดๆไปนะครับในส่วนของคลองส่งน้ำนะครับจะมีช่องเดินรถ2ช่องทางแล้วก็หลายทาง1ช่องทางครับไปตรวจสอบแล้วไม่กีดขวางในส่วนของช่องทางเดินรถครับ
2: อ๋อซื้อเบรกฟาสต์กันกินข้าวเช้ากัน
3: ใช่ครับส่วนใหญ่จะจ่ายซื้อของในส่วนของอาหารเช้าแล้วก็ไปทำงาน
2: ค่ะก็ตอนนี้น่าจะออกรถไปแล้วใช่ไหมคะสารวัตร
3: ใช่ครับช่วงนี้ก็เบาบางครับช่วงนี้เบาบางแล้วนะครับในส่วนของการจราจรก็ยังใช้การได้ดีนะครับในส่วนของบางนาตราดสักครู่นะครับเกี่ยวชนรถกระบะ2คันเกี่ยวชนหน้าสนามกอล์ฟทางเข้าสนามกอล์ฟลิกูดบางนาตราดออกคู่ขนานนะครับช่วงนี้ก็ดำเนินการพ้นกีดขวางนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับช่วงนี้ยังใช้การได้ดีในส่วนของขาออกในส่วนของช่องทางคู่ขนานและในส่วนของออกจากถนนวสีวลีน้อย
2: ครับ
3: ในส่วนของวสีวลีน้อยนะครับท้ายแถวก็ยังสั้นนะครับบริเวณก่อนถึง DIY นะครับในส่วนของคู่ขนานปากซอยมันธนานะครับส่วนช่องทางด่วนดีครับช่วงนี้เลยท้ายแถวเลยคลองบางน้ำจืดมาเล็กน้อยนะครับผ่านจุดกับรถกระบะ19ก็ใช้การได้ดีนะครับในส่วนของขาเข้านะครับในส่วนของคู่ขนานออกช่องทางด่วนช่องทางฉุกเฉินเปิดจากช่องขนานเข้าช่องทางด่วนนะครับระบายรถในช่องทางของคู่ขนานในส่วนของทางออกจากคลองส่งน้ำเข้าช่องทางด่วนได้ช่วงนี้ก็ท้ายแถวไม่มีนะครับเปิดบริการปกตินะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่
2: ม
3: ทั้งวันทุกวันนะครับช่วงนี้ระหว่างทดลองนะครับในส่วนของกิ่งแก้วกิ่งแก้วมุ่งหน้าบางนาตาดนะครับชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณจุดกลับรถศิลคุณนะครับผ่านพ้นและเคลื่อนตัวได้ดีชะลอตัวอีกครั้งออกบางนาตาดช่วงนี้สับปากทางเข้าเสียงคงเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับออกบางนาตาดเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับในส่วนของกิ่งแก้วมุ่งหน้าตำหลุนะครับใช้การได้ดีนะครับด้านสะสมจุดกับรถศิลคุณเล็กน้อยชะลอตัวนะครับไม่มีท้ายแถวผ่านพ้นแล้วมุ่งหน้าตำหลุใช้การได้ดีเลยนะครับในส่วนของเทพรักษ์วันนี้ขาเข้าชะลอตัวท้ายแถวมีท้ายแถวเป็นบางครั้งบริเวณ4แยกคลองขุดนะครับไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเมื่อสักครู่นะครับเกิดจากจุดกับรถมีการเฉี่ยวชนนะครับในส่วนของปากซอยจตุรมิตรนะครับช่วงนี้นำพ้นจิตฝากไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ครับในส่วนขาออกผ่านพ้นสัญญาณไฟแยกคลองขุดราชการได้ดีครับ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คุณเกียรติศักดิ์นะคะแจ้งบัตรเหตุมาถนนเทพรัตน์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณมีดาครับ
2: ค่ะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพขาเข้ามาทางแยกบางนานะคะจุกเกิด
4: ถูกต้องครับก่อนพอที่12600ก
2: ็
4: ก่อนถึงหน้าฮุกโควิดเกตครับแก้วครับ
2: ค่ะ
4: ครับเป็นอุบัติเหตุเฉียวชนท้ายกันนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรอกครับมันไม่นาน
2: อ๋อ
4: ครับประมาณ2-3คันนะครับมีคลิปสั้นๆส่งไปทางไลน์400ครับก
2: ็
4: เลยทำให้จุดนี้จะใช้ได้2ช่องทางซ้ายนะครับเพราะรถเอาเป็นเหตุจะอยู่ช่องทางขวาคือช่องทางที่ต่างครับมันไม่นานก็เลยจะสลับตัวชะลอ

0: ตัวแต่เคลื่อนตัวไปได้ครับผ่านพ้นไปแล้วจากช่องตัวครับผม
1: ค่ะอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะ
0: ครับแล้วก็มิเตอร์ที่นะครับเอลซี่จะจอดที่หนึ่งข้างนะครับแล้วน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วครับเพราะว่าผ่านมาแล้วเกือบ15 นาทีแล้วครับ
1: ค่ะค่ะน่าจะย้ายแล้วเพราะว่าชนกันไม่แรงมากนะเฉียวชนกัน
0: ครับก็น่าจะเป็นมีท้ายตัดสินถ้าชะลอตัวจุดนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับไปเป็นข้อมูลครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกิติศักดิ์สวัสดีค่ะ
0: ครับดีครับสวัสดีครับ
1: จุดที่คุณเกียรติศักดิ์รายงานไปแล้วก็เราได้ดูคลิปกันนะคะในที่เกิดเหตุเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าช่วงกม15นะคะมุ่งหน้ามาทางกิ่งแก้วบางพลีจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรง12+600นะคะหรือว่าแถวๆกิ่งแก้วนะคะชนกัน3คันช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะก็น่าจะเคลื่อนย้ายพื้นกีดขวางนะคะการจราจรยังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีการจราจรนะคะคุณสุใช้ถนนพญาไทนะคะพญาไทในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกพญาไทมาที่ราชเทวีค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะคุณสุบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะปล่อยสัญญาณไฟน้อยนะคะฝั่งกว่าฝั่งอื่นๆนะคะฝั่งพญาไทมาราชเทวีนะคะเลยทำให้ติดยาวนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยรถให้มากกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่ารถติดมากนะคะส่วนคุณไฮค่ะอยู่บนโทเวอุตราภิมุขในฝั่งขาเข้าหลักสี่มาที่บางเขนค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแจ้งว่าติดสะสมตั้งแต่หน้าด่านแจ้งวัฒนะเลยนะคะพอเข้าด่านมาขึ้นโทเวแล้วนะคะรถก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากทางด้านของคือวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารนะคะเหมือนเช่นทุกวันอังคารปกตินะคะในช่วงตอนเช้าค่ะนะคะก็จะมีผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอนัดนะคะจะเป็นผู้ป่วยทางอายุรกรรมนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่มาตรงโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็เลยทำให้ในช่วงเช้าเนี่ยก่อน7 โมงค่ะรถจะมีเป็นจำนวนมากมาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ประกอบกับทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีตรงด้านหน้านะคะบนถนนราชวิถีนั้นเป็นแนวก่อสร้างของสกายวอล์กนะคะใช้ได้เฉพาะ2 ช่องทางนะคะแล้วก็รวมกับมีผู้ป่วยญาติๆอะไรเนี่ยที่ข้ามถนนด้วยนะคะมันก็จะกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดรถนั้นสะดุดไปนะคะส่งผลต่อเนื่องค่ะทำให้ถนนดินแดงในฝั่งขาเข้ามานะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ตั้งแต่ช่วงของเยื้องๆกับสถาบันราชานุกูลนะคะที่การจราจรในฝั่งขาเข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะรวมทั้งส่งผลทำให้จากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางดินแดงเนี่ยการจราจรก็จะช้าไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังทำให้การจราจรในบริเวณใกล้เคียงนั้นติดพันต่อเนื่องไปนะคะทางด้านโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทางถนนพญาไทในฝั่งขาออกนะคะช่วงของทางตั้งแต่รอบอนุสาวรีย์เลยนะคะมุ่งหน้ามาที่รางน้ำค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าเข้ามาตรงแยกศรีอยุธยานะคะการจราจรเนี่ยมันจะติดพันต่อเนื่องมากันนะคะซึ่งทางด้านของตรงศรีอยุธยานะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะติดพันต่อเนื่องมานะคะทำให้รถที่มาจากถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าจากทางพระราม9เข้ามาหรือว่ารถที่ตรงทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็จะมาใช้ถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าก็จะมาสะดุดตรงแยกนะคะที่ตัดกับศรีอยุธยาค่ะนะคะตรงแยกพญาไทนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะช่วงของแยกราชเทวีค่ะนะคะที่มีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ามันเป็นแนวก่อสร้างมันก็เลยทำให้ทั้งมวลนี้นะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยการจราจรในช่วงตอนเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งหลังชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยการจราจรก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ติดพันต่อเนื่องกันไปนะคะบนทั้งบนถนนเพชรบุรีราชเทวีมุ่งหน้ามาที่ประตูน้ำนะคะรวมทั้งบนถนนราชปรารภด้วยนะคะที่เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะนะคะการจราจรช่องทางการจราจรมันก็จะ ลดลงไปนะคะก็ยิ่งทำให้บนถนนดินแดงในฝั่งขาเข้ามาจตุรทิศเข้ามานะคะแยกหมอเหล็งเข้ามาติดพันต่อเนื่องกันไปเนื่องจากสาเหตุนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งมาล่าสุดนะคะไม่ล่าสุดเป็นเหตุเมื่อช่วงตอน7โมงนะคะก็เส้นทาง344บ้านบึงชลบุรีนะคะช่วงของแยกบ้านบึงพัฒนาหรือว่าแยก M16 นะคะมุ่งหน้ามาที่หนองชากการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงหน้าบริษัท QMB บ้านบึงมีปิกอัพเสียหลักปิงเกาะกลางแล้วก็ไปขวางอยู่ช่องขวาทำให้การจราจรนั้นรถติดขัดท้ายแถวสะสมแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเป็นเส้นทางด้านนอกค่ะนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามาค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะในการทำงานของทางกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: กรมทางหลวงนะคะแจ้งการทำงานบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่31+400ถึงกิโลเมตรที่24+900ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะนะคะมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพกม31+400ถึง29+900ช่วงตำบลซับบอนแก่งคอยสระบุรีนะคะเป็นการทำงานนะคะในวันนี้ช่วง8โมงถึง5โมงเย็นมีการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเบี่ยงการจราจรบริเวณตรงพื้นที่ที่จะติดตั้งโครงสร้างป้ายฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจะเบี่ยงการจราจรใน2ช่องจราจรด้านซ้ายนะคะแต่ว่าในจุดนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะเปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าเนี่ยมาวิ่งในฝั่งขาออกได้1ช่องจราจรนะคะตั้งแต่กม 31+400 ถึง 24+900 เลยนะคะปิดคือเบี่ยงในฝั่งขาเข้าไป2ช่องนะคะก็ไปเปิดให้ในฝั่งขาออกเนี่ยขาเข้าวิ่งในฝั่งขาออกได้เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังเดินทางเข้ามานะคะทั้งเข้ากรุงเทพทั้งออกจากกรุงเทพก็ขอให้ดูป้ายซึ่งในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานกันอยู่นะคะขอให้ดูป้ายที่มีการวางกลวยแล้วก็เบี่ยงแนวจราจรนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการเดินทางแล้วก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยนะคะทำงานกันนะคะวันนี้8โมงถึง5โมงเย็น8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะที่ติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS บนถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าช่วงซับบอนแก่งคอยสระบุรีกม 31+400 ถึง 24+900 ค่ะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ส่วนในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะการจราจรก็ยังหนาแน่นมากทีเดียวค่ะในหลายๆเส้นทางนะคะคุณโอลิเวอร์โคบายาชิโพสต์มาใน SJS Radio นะคะใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่กล้วยน้ำไทยค่ะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เส้นทางหลายคันนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากขึ้นปกติรถคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาจะหลัง9โมงนะนะคะช่วง6โมงถึง9โมงเนี่ยจะเป็นรถบ้านรถเล็กที่เดินทางมาทำงานกันใช้ทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าแล้วก็เป็นเส้นทางวันเวย์นะคะแต่ว่าตอนนี้มีรถบรรทุก18ล้อนะคะมาใช้เส้นทางกันด้วยค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทางด้านของทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้ามาทางท่าเรือคลองเตยมาทางถนนอาจนรงค์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะส่วนในเส้นทางนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะโดยเฉพาะตรงเวิ้งราชปรารภนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะ จากทางยมราชค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าไปทางแยกประตูน้ำนะคะการจราจรในบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะรวมทั้งทางด้านถนนราชปรารภนะคะที่ติดแบบว่าช้ามากนะคะทั้งสองฝั่งทั้งจากทางดินแดงเข้ามานะคะหรือว่าจากทางแยกประตูน้ำที่จะออกไปทางหมอเหล่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตรงแยกหมอเหล่งนะคะที่เป็นแยกนะคะทางราชปรารภนะคะแล้วก็ทั้งทางถนนจตุรทิศที่เข้ามาทั้งทางถนนศรีอยุธยาที่เข้ามาด้วยนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยตรงแยกหมอเหล่งเนี่ยหนักมากเช่นเดียวกันนะคะส่งผลต่อเนื่องบนถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของพระราม9เข้ามานะคะหรือว่ารถที่ลงจากทางด่วนศรีรัตน์เข้ามาค่ะนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้ามากๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนศรีอยุธยานะคะที่มุ่งหน้านะคะมาทางแยกพญาไทค่ะนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในตอนนี้ติดพันต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังเดินทางเข้ามานะคะท่านที่ใช้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะก็ขอให้นะคะใช้มาทางด้านของห้าแยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็เลี้ยวตรงปฏิพัฒน์นะคะเพื่อออกไปทางด้านของถนนพระราม6เข้าสู่ทางด้านของถนนพระราม1นะคะเพื่อมุ่งหน้าเข้ามาในประตูน้ำเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าทางด้านของถนนดินแดงนะคะการจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องกันเลยนะคะนะคะเลี่ยงมาใช้ทางปฏิพัฒน์เข้าพระราม6เข้ามาทางด้านของเจริญผลนะคะเข้าถนนพระราม1ค่ะนะคะเพื่อมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์นะคะมาทางราชดำรินะคะหรือว่าจะมาทางด้านของถนนกรุงเกษมนะคะออกมาทางหัวลำโพงค่ะแล้วก็ใช้ถนนพระราม4นะคะเข้ามาทางอังรีดูนังเข้าสู่ทางด้านถนนพระราม1นะคะอันนี้ก็จะดีกว่านะคะดีกว่าที่จะมาใช้ทางถนนดินแดงแล้วก็มันก็จะติดพันต่อเนื่องทั้งทางจตุรทิศแล้วก็ทางถนนราชปรารภด้วยนะคะกรณีของอุบัติเหตุที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้เนี่ยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ 7:00 นกว่านะคะเป็นฝั่งขาเข้าของรังสิตนครนายกค่ะตรงคลอง6นะคะที่มีรถปิกอัพแบบตู้ทึบชนกับรถจักรยานยนต์นะคะทำให้ในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายค่ะทางร้อยตำรวจเอกนพพรแสงสว่างรองสารวัตรสอบสวนสภ.ธัญบุรีนั้นแจ้งว่าในจุดนี้ได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นทราบชื่อว่านางสาวยุวดีอุดมทวีอายุ35ปีนะคะที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จากประเทศที่เกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าช่วงของคลอง6ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางที่ยังติดต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรนะคะทางด้านของสะพานกรุงทนนะคะในขณะนี้ค่ะนะคะในฝั่งขาเข้ามานะคะจากทางถนนสิรินธรนะคะขึ้นมาทางแยกบางพลัดนะคะแล้วก็ข้ามสะพานกรุงทนค่ะตอนนี้การจราจรบนสะพานกรุงทนก็ยังคงรถเยอะกันอยู่นะคะนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะตรงมาทางแยกสังฮีนะคะเข้าทางราชวิถีในฝั่งขาเข้าก็ยังไปได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
4: สภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบสน.ทองหล่อนะครับ
1: ค่ะ
4: ทางด้านแยกอโศกเพชรบุรีเข้ามาแยกอโศกมนตรีบริเวณกลางซอยหน้ามอสวตอนนี้ผู้ครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนหมดเรียบร้อย นะครับ
1: ค่ะ
4: ครับจะลองเริ่มต้นตัวได้ดีนะแล้วก็ทางแยกอโศกมนตรี
1: ค่ะ
4: โดยรอบวิถีเข้าขาออกและมุ่งหน้าไปทางพระราม3ก็เคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
4: ทางด้านถนนพระราม4ที่แยกเกษมราชพระราม4ขาเข้าขาออกหน้าทางด้านกรมศุลกากรเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
4: รถเริ่มปริมาณเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดยทางด้านแยกเอกมัยขาเข้าขาออกและมุ่งหน้าไปทางด้านพระรามเข้า2ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
4: แยกพร้อมสีทางด้านที่จะออกพร้อมพงก็เคลื่อนตัวได้เป็นปกติครับไม่มีปัญหารถวอร์18วอร์40ที่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรนะครับ
1: ค่ะ
4: ครับผมครับ
1: ค่ะก็คือถ้าพูดถึงว่าธรรมดานะคะสารวัตรว่าบนอโศกมนตรีในช่วงเช้าเนี่ยรถมันจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยประมาณกี่โมงคะสารวัตร
4: ประมาณ 7:45 7:50 ก็เริ่มขี้คายแล้วครับนักเรียนเข้าโรงเรียนหมดเริ่มขี้คายแล้วครับผม
1: ค่ะค่ะ
4: ครับผมครับ
1: ก็จะแน่นแบบนี้ทุกวันนะคะในวันธรรมดาค่ะค่ะค่ะสารวัตร
4: ค
1: ่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ก็ปัญหามาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะอันนี้เรียกว่าไม่รู้ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหาจราจรได้มากขนาดไหนนะคะจะเป็นมีระบบมีวิธีการนะคะขอความร่วมมือนะคะหรือว่าจะมีวิธีการที่แบบที่ให้มันโยงอะไรกับอะไรนะคะเพื่อให้ไปใช้เป็นรถสาธารณะนะคะเพราะว่าอย่างอโศกมนตรีบนถนนเพชรบุรีเองเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นรถไฟใต้ดินนะคะ MRT นะคะที่สามารถเดินทางได้ก็สะดวกดีนะคะพอลงสถานีต่อเดินอีกหน่อยนะคะหรือว่าโรงเรียนเนี่ยจะจัดเป็นรถที่มารับส่งจากสถานี MRT มาที่โรงเรียนก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรให้กับท่านอื่นๆที่ใช้บนถนนเพชรบุรีนะคะท่านที่ใช้ถนนเพชรอุทัยนะคะท่านที่ใช้ทางถนนพระราม9ท่านที่ใช้ทางรัชดาภิเษกเพราะว่าก็จะต้องมาติดแบบนิ่งๆกันแบบนานๆต่อเนื่องกันนะคะจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยฝากถึงโรงเรียนด้วยค่ะนะคะช่วยหาวิธีการกันหน่อยนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนอโศกมนตรีนะคะว่าจะใช้วิธีไหนที่จะให้จำนวนรถในช่วงตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมันเบาบางลงไปได้บ้างอะค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นะอันนี้ต้องอาศัยโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยต้องช่วยเยอะนะคะตรงโรงเรียนต้องมีวิธีการนะคะว่าถ้าผู้ปกครองนะคะเด็กนักเรียนที่มาโดยรถสาธารณะแบบนี้นะคะจะมีอะไรเป็นพิเศษให้เขาไหมนะคะเหมือนตอบแทนว่าเขาได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรนะคะเพราะว่าไม่มีโรงเรียนอื่นๆที่ทำได้นะคะเด็กก็ต้องยกตัวอย่างทางเซนต์คาเบรียลนะคะที่สามเสนนะคะที่หลังจากที่มี MRT นะคะได้เปิดใช้นะคะทั้งสายสีม่วงนะคะเข้ามาเนี่ยนะคะก็โรงเรียนเนี่ยก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยส่งนักเรียนที่ MRT รถไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นรถชัตเทิลบัสของโรงเรียนนะคะที่รับจากสถานี MRT เนี่ยมาที่โรงเรียนเลยนะคะก็จะทำให้ช่วยจำนวนรถบนถนนเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะมันน้อยลงไปคือไม่ถึงกับว่าไม่ติดแต่ว่ามันน้อยลงไปเยอะนะคะอันนี้เพราะว่าเรียกว่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะปลอดภัยมากนะคะมีกล้องตลอดนะคะตลอดเลยนะคะแล้วก็เทียนว่าคือถ้าเด็กๆเนี่ยเขาได้นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นการรับผิดชอบตัวเองนะคะเขามีความภูมิใจอ่ะนะคะที่ได้นั่งรถไฟฟ้าอันนี้ต่อมาแล้วก็นั่งรถ BTS ชัตเทิลบัสเนี่ยลงรถพร้อมกับเพื่อนๆน่ะเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ เขาอยากมากกว่านะคะผู้ปกครองคงไม่ต้องส่งถึงโรงเรียนกันถ้าน้องๆโตแล้วนะคะอย่างเป็นม.ต้นขึ้นไปเนี่ยเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองได้นะคะแล้วมันก็จะทำให้การจราจรนั้นดีขึ้นนะคะอันนี้โรงเรียนเนี่ยต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องช่วยกันลองเปลี่ยนนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดน้อยลงรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะยิ่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้แยกนะคะผู้ปกครองเนี่ยจอดล่อไปซะ2ช่องนะคะการจราจรมันก็ติดบางโรงเรียนคืออยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์ส่งเด็กเสร็จนะคะคือยังไม่ส่งนะคะจอดตรงป้ายรถเมย์ซะอย่างนั้นลงไปซื้อของสะดวกซื้อหน้าตาเฉยแล้วก็พาเด็กๆ เดินเข้าโรงเรียนแบบนี้เยอะมันไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะผู้ปกครองเนี่ยทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขารถติดโดยใช่เหตุคือแค่ชะลอรถส่งหน้าโรงเรียนเนี่ยเราก็พอรับได้นะคะพอรับได้ว่าเด็กตัวเล็กนะผู้ปกครองจะเป็นต้องมาส่งแต่ว่าบางทีเนี่ยจอดลงไปซื้อของนะเดินแล้วก็เดินซื้อของออกมาถึงจะพาเด็กจูงเข้าโรงเรียนนะคะตอนนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาก็รอขึ้นรถเมล์เพราะว่ารถเมล์เนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารเยอะมากที่ใช้บริการกันนะคะทำให้เขาต้องเดือดร้อนนะคะออกมาต้องมายืนเลนสามแบบนี้ค่ะออกมาเพื่อมาขึ้นรถมันก็ไม่โอเคนะสำหรับในจุดตรงนี้ฝากไว้สำหรับโรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนมากๆแล้วผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนกันนะคะช่วยไงปรับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยค่ะนะคะเพื่อให้การจราจรในกรุงเทพในช่วงเช้านะคะช่วงเย็นนั้นดีขึ้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะสภาพการจราจรนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะสำหรับในเส้นทางนะคะในช่องทางของ SJS Radio นะคะที่คุณผู้ฟังในใช้เส้นทางแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาใน S ของ JS Radio นะคะคุณสัญชาย7824ค่ะใช้แยกถาวรธวัฒน์นะคะทางพัฒนาการนะคะมุ่งหน้ามาที่คลองตันบอกว่าติดอะไรเบอร์นั้นติดทุกวันติดนิ่งติดนานติดไม่ขยับรอรถเมย์ยืนตากแดดหน้าไหม้แล้วจ้านะคะคุณสัญชาย7824แจ้งเข้ามานะคะอันนี้ก็ติดต่อเนื่องมาจากทางถนนเพชรบุรีนะคะจากทางอโศกมนตรีค่ะส่วนคุณรุ่งนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศจากทางภูเก็ตนะคะคุณรุ่งก็โพสต์มาใน SJ Radio นะคะว่าที่หาดในหานภูเก็ตนะคะมืดมาแต่เช้าเลยค่ะนะคะส่งภาพท้องฟ้าที่คลึ้มมานะคะแต่ว่าทะเลก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก่อนที่ฝนจะตกนะคะต้องขอบคุณมากค่ะในช่องทางที่จสร้อยนะคะในช่องทางโซเชียลก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกันได้นะคะทุกช่องทางของจสร้อยได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
0: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
0: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในเส้นทางของกรุงเทพนะคะก็เรียกว่ารถติดทีเดียวนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ติดยาวต่อเนื่องเลยนะคะก็จะเป็นทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เลยทำให้นะคะรถที่มาจากทางวงสว่างนะคะวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลค่ะจากประชานุกูลต่อเนื่องมาทางรัชโยธินนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็เรียกว่าเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ทางราชภัฏจันทร์เกษมเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารนะคะรัชดาสุทธิสารค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องกันมาเลยนะคะทำให้ท้าแถวนั้นออกไปทางนู่นเลยนะคะออกไปทางด้านของวงสว่างในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันตอนนี้การจราจรบนรัชดาภิเษกก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในเส้นทางนะคะในเส้นทางที่ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะหรือว่าจำนวนรถที่ใช้เส้นทางเนี่ยยังเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ไล่กันมาเลยค่ะตั้งแต่ทางถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของจากแฟชั่นไอแลนด์เข้ามาเป็นฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาที่วงเวียนหลักสี่นะคะยังรถเยอะต่อเนื่องนะคะช่วงจากทางวงเวียนหลักสี่นะคะที่จะเลี้ยวเข้ามาทางพหลโยธินค่ะทางราบ11นะคะการจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ค่ะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเลยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกเกษตรนะคะตอนนี้รถก็จะเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็จากทางแยกเกษตรค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินนะคะการจราจรเรียกว่ายังเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่ารถบนรัชดาภิเษกที่ในฝั่งขาเข้านั้นเยอะนะคะทั้งฝั่งขาออกเองด้วยนะคะที่จะออกไปทางด้านของพหลโยธินตรงช่วงของรัชโยธินค่ะนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะผ่านทางรัชโยธินนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรก็ยังคงรถหนาแน่นค่ะผ่านทางรัชดาลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาที่5แยกลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นรถเยอะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องค่ะพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสารจราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะสารวัตร
2: การจราจรคลี่คลายเมื่อตอน 8:30 นนะครับเริ่มคลี่คลาย
0: ค่ะ
2: เส้นทางนะคร
0: ับ
2: ถนนพญาไทขาเข้ามุ่งหน้ารัชทวีปทุมวันเนี่ยปริมาณรถน้อยยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงเช้าก็มีสะดุดหน่อยเนื่องจากรถไฟนะครับมีรถไฟขบวนสินค้าขบวนโดยสารนะครับจำนวนจะผ่านหลายขบวนนะครับทำให้การจราจรขาเข้าสะดุดไปนิดนึงนะครับเป็นประจำของทุกวันนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนถนนราชทีวีนะครับอนุสาวรีย์ชัยวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยประหลโยธินขาเข้านะครับมีประชาชนมาใช้บริการโรงพยาบาลจำนวนมากนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่โรงพยาบาลทำให้การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับสลับหยุดนิ่งในช่วงเช้าแต่ตอนนี้คลี่คลาย
0: ครับ
2: การจราจรเบาบางเริ่มรับได้ยาวๆหลายช่วงไฟนะครับไม่เกินปีไม่เกิน10นาทีก็น่าจะหมดปัญหานะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในส่วนของเส้นลาดประลุประตูน้ำการจราจรช่วงเช้าลดน้อยคล่องตัวครับไม่มีปัญหาการจราจรครับ
0: อ๋อค่ะคือต้องประมาณ 8:45 นะคะที่แบบรถก็จะเริ่มดีขึ้น
2: ใช่ครับเริ่มคลี่คลายในช่วงในถนนราชวิถีนะครับส่วนถนนอื่นเนี่ยก็ประมาณ8นาฬิกาก็เริ่มคลี่คลายทุกเส้นทางนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วจุดที่เป็นถนนจุดตัดทางรถไฟนะคะการที่รถชะลอหลังเส้นเหลืองอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคะสารวัตรคะ
2: เราสนพญาไทยังกวดขันอย่างต่อเนื่องนะครับย
0: ัง
2: อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องจัดจราจรผัดละสองนายนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและกวดขันไม่ให้จอดล้ำเส้นล้ำแนวนะครับแล้วก็ประยันพันไม่ให้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับในจุดตัดทางร่วมทางแยกของรถไฟในพื้นที่ของพญาไทโดยเฉพาะถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเยอะถนนลาดประลบนะครับสามแยกนิคมมักกะสันนะครับเป็นช่วงจุดตัดระหว่างดินแดงพญาไท
0: ครับ
2: เรามีเจ้าที่ว.4ตลอดนะครับตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง 18นาฬิกาของทุกวันนะครับผัดละ2นายนะครับย
0: ัง
2: ต่อเนื่องอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะไม่ถึงว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยอาจจะแบบมีล้ำเส้นเหลืองอะไรกันมาอย่างนี้ไหมคะสารวัตร
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับวินัยของผู้ขับขี่เป็นส่วนใหญ่นะครับ 100% นะผมว่าขึ้นอยู่กับวินัยของผู้ขับขี
0: ่
2: ครับผมครับถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรนะครับจะไม่เกิดปัญหาในการจอดล้ำเส้นล้ำแนวครับผมครับแล้วก็เป็นความปลอดภัยของผู้ประชาผู้โดยสารนะครับ
0: ค่ะ
2: ทุกคนด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็ต้องฝากไว้สำหรับทุกท่านที่กำลังมุ่งสู่ตรงถนนที่มีจุดตัดกับทางรถไฟในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเรื่องของรอหลังเส้นเหลืองจะได้ปลอดภัยกันทุกคนขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเตอร์นะคะใช้ถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะจากตัดกับกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะคะมาทางราชพัฒนาหรือว่ามาทางแยกมิสทีนนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณเต้บอกว่ารอสัญญาณไฟเขียวที่จะเลี้ยวขวาที่แยกมิสทีนเพื่อเข้าถนนราชพัฒนานานมา20นาทีแล้วนะคะรถก็ติดมากค่ะนะคะทีนี้สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟให้แต่ถนนราชพัฒนาเนี่ยนานเป็นพิเศษนะคะอยากให้ปล่อยทางด้านของที่รอตรงแยกมิสทีนนะคะจากทางรามคำแหงด้วยนะคะอยากให้ปล่อยทางด้านนี้ด้วยค่ะเพราะว่าติดมาเกือบ20นาทีแล้วนะคะส่วนคุณพิสิทธิ์ค่ะแจ้งว่าใช้อโศกดินแดงอยู่นะคะโอ้เข้ามาอันนี้ดงรถติดแล้วนะคะเนี่ยอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของโบสถ์แม่พระมุ่งหน้ามาที่ทางใต้ด่วนดินแดงค่ะยังคงติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลจากที่เมื่อสักครู่นี้ทางการจราจรสนพยาไทได้รายงานไปนะว่าทุกวันอังคารเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่คุณหมอนัดมานะคะเป็นจำนวนมากวันอังคารเป็นบางทีก็มีผู้สูงอายุนะคะทีนี้เวลาผู้สูงอายุที่ขึ้นลงรถก็จะต้องใช้วีลแชร์นะคะคนที่มาก็ต้องไปเบิกวีลแชร์มานะคะเพราะนั้นมันก็จะทำให้กลายเป็นรถที่เข้ามาเนี่ยก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะที่หน้าโรงพยาบาลก็ส่งผลต่อเนื่องค่ะทำให้รถที่มาจากทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจากทางดินแดงเข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะหนักทุกๆวันอังคารกับพฤหัสบดีนะคะที่เป็นผู้สูงอายุที่คุณหมอนัดมาที่โรงพยาบาลนะคะประกอบกับตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเองก็จะเป็นแนวก่อสร้างของสกายวอล์กนะคะแล้วก็มีคนที่เดินข้ามถนนด้วยค่ะนะคะมันก็ทำให้รถก็จะสะดุดต่อเนื่องมีท้ายแถวยาวออกไปนะคะในตอนนี้การจราจรนั้นเริ่มคลี่คลายดีขึ้นเป็นลำดับนะคะเห็นใจจริงๆค่ะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอุตส่าห์ตื่นเช้ามากกว่าเดิมแล้วนะคะแต่ก็ยังมาเจอปัญหารถที่หนาแน่นค่ะนะคะคือมันมีหลายอย่างทั้งเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะคะที่ทำให้รถมันก็จะไม่ไหลล่องคล่องตัวนะคะแนวก่อสร้างหลายๆจุดเลยนะคะที่บนเส้นทางในกรุงเทพคุณไฮอยู่ที่ถนนพระราม9แล้วก็แจ้งว่ามีอุบัติเหตุด้วยนะคะคุณไฮสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ทางประเทศอยู่พระราม9ช่วงไหนคะ
3: ช่วงก่อนถึงซอยเพชรบุรี17ครับผมแยก1คือมันมีรถชนกันภายในถนนนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับเป็นรถเก๋ง2คันชนกันครับทำให้การจราจรติดขัดครับผมแล้วก็มีคนออกมายืนอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นคนขับกับผู้โดยสารมายืนคุยกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาครับ
0: ค่ะจุดนี้คือเป็นถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ขาเข้าก่อนถึงแยกผังเมือง
3: ใช่ครับประมาณก่อนถึงประมาณ1กิโลเมตรครับ
0: อ๋อค่ะเก๋ง2คันชนกันซึ่งสภาพรถเนี่ยไม่ได้แบบชนหนักอะไรสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได
3: ้ไม่ครับไม่ได้ชนหนักคร
0: ับค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะคะแล้วก็เลยจุดเกิดเหตุมาแล้วการจราจรเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
3: ยังมีอาการติดขัดจากการเดินทางทั่วไปอยู่ครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามพอเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะขาออกไปได้แต่ว่าฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าแยกพระราม9ยังช้าอยู่นะคะ
3: ยังช้าอยู่คร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะ โอเคเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปขอบพระคุณมากค่ะคุณไฮสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ ค่ะจุดนี้นะคะอุบัติเหตุบนถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าแยกรามสูตรมาที่ผังเมืองก่อนถึงแยกผังเมืองประมาณ1กิโลเมตรนะคะที่เกี่ยง2คันชนกันช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บ2 คันคนในรถเนี่ยออกมาเย็นดูแล้วก็คงจะเจรจานะคะเดี๋ยวคงเรียกประกันกันต่อด้วยนะคะก็ทำให้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะและจุดเกิดเหตุมาแล้วก็ยังคงไปได้ช้านะคะเพราะว่ารถบนถนนพระราม9นะคะที่มุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9นะคะหรือว่ามุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกดินแดงค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าด้านหน้านะคะการจราจรนั้นค่อยๆขยับขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะคะมาจากทางอโศกมนตรีนะคะคือถ้าอโศกมนตรีขยับได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เส้นทางต่อเนื่องใกล้เคียงทั้งถนนเพชรบุรีทั้งถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าทั้งกำแพงเพชร7แล้วก็ทั้งทางถนนเพชรอุทัยด้วยนะคะที่ก็จะค่อยๆขยับได้ดีขึ้นค่ะนะคะสำหรับในช่วงตอนที่ใกล้9โมงแบบนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยคุณเอกมลนะคะแจ้งว่าพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะจากแยกเกษตรมุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางเขนการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะเนื่องจากว่าก่อนถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมประมาณ200เมตรค่ะมีคนเก็บของเก่าที่เป็นซาเล้งนะคะขับซาเล้งขึ้นไปนอนอยู่บนทางเท้านะคะแต่ว่าตัวซาเล้งเนี่ยมันยื่นมาในช่องทางซ้ายของพหลโยธินขาออกนะคะทีนี้ถ้าหากว่ารถที่มาเนี่ยนะคะไม่ทันระวังโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ถ้ามาเนี่ยไม่ทันระวังอาจจะไปเฉี่ยวซาเล้งทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็เลยแจ้งเข้ามาให้จสร.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าบอกคุณพี่เนี่ยช่วยขยับรถเนี่ยขึ้นไปไม่ให้กีดขวางนะครับจะได้ไม่เป็นอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ที่พหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงของยังเยื้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะในจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราประสานงานให้นะคะต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณเอกมลนั้นได้แจ้งมานะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ารุก3ตัดปราบพนันฟุตบอลโลก2026จับกุมแล้ว596คดีผู้ต้องหา629รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ารุก3ตัดปราบพนันฟุตบอลโลก2026จับกลุ่มแล้ว596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์พนัน128 URL เงินหมุนเวียนกว่า 2,150 ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ว่าได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้อง128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายผู้ต้องหา279คนนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีมาและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนแฟนบอลและผู้ประกอบการรับกระแสฟุตบอลโลก2026ต้องชมและเผยแพร่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางที่ได้รับสิทธิ์ถูกต้องย้ำร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เปิดถ่ายทอดสดให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องตรวจสอบเงื่อนไขและต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยก่อนดำเนินการหากฝ่าฝืนเสี่ยงเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โทษหนักจำคุก6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดบางส่วนแล้วและจะเปิดเต็มรูปแบบในวันศุกร์โดยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอีก 4.8% สู่ระดับใกล้80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นพุ่งทะยานขึ้นทั่วโลกรัสเซียโจมตีเป้าหมายในยูเครนมีผู้เสียชีวิต11คนและทำไฟไหม้อารามมรดกโลกอายุกว่า 1,000 ปีในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายหนักเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของกองทัพสหรัฐตกหลังเพิ่งทะยานขึ้นจากฐานทัพในรัฐแคลิฟอร์เนียคาดลูกเรือบนเครื่อง8คนเสียชีวิตทั้งหมดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่เรียกเก็บภาษีนำเข้าวาและแชมเปญจากฝรั่งเศสในอัตราสูงถึง 100% หากรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าเก็บภาษีบริการดิจิทัลในอัตรา 3% จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์นีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัย

คียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะผสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะ 9:15 นนะคะวันนี้อังคาร16มิถุนายนนะคะก็วันนี้ช่วงเช้าถือว่าเป็นวันแห่งรถติดอีก1วันนะคะที่ในตอนนี้บางจุดยังไม่คลี่คลายเลยนะคะคุณสมนึกแจ้งว่าบนทางด่วนรามอินทราอนุรงค์หรือว่าทางด่วนฉลองรัฐค่ะเป็นช่วงรามอินทรานะคะมาทางโยธินพัฒนาค่ะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือขึ้นมาจากทางรามอินทราได้นิดนึงค่ะนะคะตรงถึงเหนือแยกตัดถนนเกษตรนวมินทร์นะคะก็ติดมากนะคะอันนี้เป็นบนทางด่วนฉลองรัฐนะคะที่คุณแจ้งเข้ามานะคะคุณสมนึกใช้อยู่บอกว่ายังคงการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะสำหรับใช้ทางด่วนฉลองรัฐเข้ามาค่ะนะคะก็น่าจะมาจากที่บนพื้นราบด้วยนะคะที่ด้านหน้านะคะลงมาทางด้านของถนนทางรามอินทราเข้ามานะคะแล้วก็มาทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ด้วยนะคะที่ในช่วงตอนนี้รถยังคงใช้เส้นทางกันเยอะอยู่นะคะก็เลยทำให้รถบนทางด่วนฉลองรัฐนั้นไปได้ช้านะคะคุณพันธ์อยู่ถนนกรุงธนบุรีค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินาครับผม
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวอยู่มีเดสโพลิมิตครับผมขาเข้านะครับผม
3: ค่ะค่ะยาวอยู่นะเนี่ย
4: ขาออกไม่มีปัญหาครับผมให้เพื่อนมาชิดวิ่งมาใช้เจริญนครดีกว่าครับโล่งเลยครับเจริญนครแล้วก็ไปขึ้นสะพานกรุงเทพ
3: ค่ะ
4: ไม่ค่อยติดครับผมเนี่ยเจริญนครโล่งมากครับผม
3: มาสะพานกรุงเทพเดี๋ยวสะพานกรุงเทพ
4: ใช่วิ่งเข้าเจริญนครก็ได้ครับมันขึ้นสะพานกรุงเทพน่าจะไวกว่า
3: ค่ะ
4: แล้วมันมีเขามีวิ่งคู่ขนานมานะครับมากลับรถสองเลนเลยนะครับผมถ้ากลับรถมากลับรถตรงก่อนถึงสามแยกเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเขาเรียกแท็กซี่ครับสามแยกแท็กซี่ตัดการเจริญนครนะครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้เรามาเลี้ยวรถกลับสองเลนจะขึ้นสาทรใหม่ไงครับ
3: อ๋อค่ะ
4: สถานก็ติดยาวเหมือนกันครับต้องเลาะซ้ายมา

0: ค่ะ
1: ครับวิ่งมาออกเยอะเลยนครดีกว่าครับเยอะเลยไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้แนะนำ
1: โล่งครับผม
0: ค่ะ
1: นครมุ่งหน้าขึ้นทางกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่33วันนี
0: ้ค่ะวันนี้ให้ไว้37องศานะคะสูงสุดที่อุตุพยากรณ์ไว
1: ้เมื่อวานก็37องศา
0: ค่ะค่ะใคร
1: แต่มันก็มีฝนตกนะครับเมื่อคืนแล้วเมื่อเช้าแต่แล้วจะมีสัก
0: ใช่
1: แต่แล้วตอนเมืองเลยนะก็ตกอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร
0: ่แต่ว่าตอนนี้ร้อนนะคะ
1: ครับใช่แต่ที่บ้านไม่ตกเลยนะครับผมที่บ้านนครปฐมนี่ไม่ตก
0: ค่ะได้
1: มาส่งลูกค้าสองวันแล้วเจอฝนทั้งสองวันครับแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วดอนเมืองครับ
0: ค่ะเพราะมันหน้าฝนมันก็ต้องมีฝนถ้าไม่มีฝนเนี่ยยุ่งเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ที่บ้านมันไม่ตกไงครับก็เลยแค่ทำไมมันตกในเมือง
0: ค่ะ
1: รอบไม่จบคร
0: ับ
1: ผม
0: ฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณพานขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะส่วนคุณเดี๋ยวนะแจ้งมีอุบัติเหตุเข้ามานะคะอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข375แล้วหรือว่าถนนบ้านแพลวพระประโทนนะคะช่วงของจากเพชรเกษมเข้ามาออกพระราม2ค่ะนะคะตรงหน้าปั๊มบางจากนะคะมีเก๋งเสียหลักชนเสาไฟที่เกาะกลางนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวานะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะก็ยังไงฝากไว้นะสำหรับท่านที่ขับรถกันทุกท่านนะคะเรื่องของการขับรถคือแม้อยากถามว่าแต่ละคนที่ขับรถกันมาเนี่ยนะคะเคยเจออุบัติเหตุกันบ้างไหมนะคะตั้งแต่ขับรถกันมานะคะบางท่านอาจจะ10กว่าปี20ปีนะคะบางท่านเนี่ยไม่เคยเจออุบัติเหตุเลยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ขับรถดีเยี่ยมนะคะเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังค่ะนะคะอันนึงเนี่ยที่จะทำให้การขับรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลงก็คือเรื่องของความเร็วนะคะถ้าเราใช้ความเร็วไม่มากนักนะคะใช้ความเร็วไม่มากมายนะคะแต่ว่าไม่ช้าเกินไปนะคะเพราะว่าการขับช้าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นการขับที่ปลอดภัยขับช้ามากเกินไปคันที่เขาขับตามมาเขาก็ต้องเบี่ยงออกแซงออกที่ทำให้เกิดอารมณ์ด้วยนะคะอันนั้นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมนี่จะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถแล้วก็ไม่เคยเจออุบัติเหตุเลยนะคะเพราะว่าเรามีความระมัดระวังอันนี้ต้องชื่นชมนะคะว่าคุณนั้นมีส่วนที่ทำให้การจราจรบนถนนนั้นติดขัดน้อยลงไปนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เสียเวลาบนถนนไปย้ำว่ามากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็คนที่ตามมาเนี่ยอาจจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันกลายเป็นท้ายแถวนะคะดังนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยกันนะคะขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยการเคารพกฎจราจรค่ะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าระมัดระวังกันนะคะนี้ยิ่งต้องชื่นชมมากมากนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็อยากชวนเข้านะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะนะคะเราทำโครงการนี้นะคะเนื่องจากว่าจะช่วยกันค่ะนะคะจะได้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการที่เราเป็นผู้ขับรถดีนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะที่มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะกับผู้ที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ในโครงการคนรักรถนะคะก็จะมีเป็นเงินกองทุนนะคะที่คืนให้นะคะเฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินใหม่ใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่ทำประกันภัยพร้อมๆกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเราก็จะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะแยกเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะคะว่ากันไปนะคะพอสิ้นปีปุ๊บนะคะดูกันแต่ละกลุ่มเลยค่ะว่าขับรถดีนะคะอย่างไรนะคะก็ดูจากว่าสินใหม่ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะสมาชิกในกลุ่มนั้นนะคะก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไป แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในโครงการคนรักรถนะมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะนอกเหนือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีที่สินใหม่ใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับประเภท1นะคะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะประเภท1นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีโดยดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็สามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับประเภทหนึ่งนะคะส่วนเมื่อตอนก่อนเช้ามืดนะคะที่ได้รายงานกันไปนะคะว่าเมื่อตอน 4:17 นะคะซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็มีชั้นลอยนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นร้านชื่อว่าร้านวียาเอมิเลียอิตาเลียนเรสตอรองค่ะอยู่บนถนนนราธิวาสรัชกาลดิน17/5นะคะเหตุเกิดช่วงประมาณ 4:17 ค่ะซึ่งที่ร้านเนี่ยขายอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะสรุปว่าในที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นต้นเพลิงเกิดที่ชั้นล่างของตัวอาคารนะคะแล้วก็ไฟนั้นได้ลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้เสียหายทั้งหมดเลยนะคะโดยพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายไปประมาณ300ตารางเมตรค่ะซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุนะคะทางกู้ภัยทางดับเพลิงนั้นได้นำรถน้ำนั้นไปช่วยดับเพลิงนะคะจนเพลิงสงบนะคะแล้วก็จากการที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะจากที่เป็นปลั๊กไฟแบบต่อพ่วงอะค่ะนะคะในที่เกิดเหตุนั้นสรุปว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะรายที่1เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีมีอาการสำลักควันค่ะนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้นำส่งไปที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะส่วนรายที่2นั้นเป็นผู้ที่อายุ30ปีนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายคือเบื้องต้นตอนที่เราได้รับรายงานเนี่ยมีผู้บาดเจ็บสำลักควัน2รายนะคะเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะรายแรกเนี่ยอันนี้ยืนยันว่าเป็นเพศชายอายุ30ปีสำลักควันเจ้าหน้าที่นำส่งไปที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะคะส่วนรายที่2ค่ะก็อายุประมาณ30ปีนะคะมีอาการสำลักควันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ได้นำส่งที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทุ่งมหาเมฆนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 4:00 กว่านะคะที่ร้านอาหารอิตาเลียนค่ะในนราธิวาสรัชกาลดิน 17/5 นะคะก็เสียหายทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่นำมารายงานให้ทราบกันนะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไประงับเหตุนะคะก็ต้องใช้รถดับเพลิงหลายคันนะคะที่ได้ระดมฉีดน้ำเพื่อช่วยระงับเหตุนะคะแต่ว่าเพลิงนั้นได้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นช่วงเวลา 4:00 นะคะก็ปิดบริการไปแล้วนะคะออกมาอย่างนั้นถ้าเกิดช่วงที่มีลูกค้านะคะอาจจะมีอะไรเสียหายอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะนะคะเหตุเกิดอันนี้ช่วงประมาณ 4:00 ที่ผ่านมานะคะก็ฝากไว้นะคะสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟซึ่งเป็นแบบต่อพ่วงนะคะนี่หลายๆคนก็คงจะใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะต้องดูกันหน่อยว่าปลั๊กพ่วงนี่มันสามารถที่รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะขนาดนั้นไหมนะคะถ้าอะไรที่แบบกินไฟเยอะๆก็ควรจะเป็นปลั๊กที่เสียบแบบติดผนังนะคะแบบนั้นก็จะดีกว่านะคะ คุณก๊อฟเยาวราชค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนประชาธิปกสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: พอดีเจออุบัติเหตุบนสะพานประชาธิปกครับมาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานปก9เป็นรถตู้ชนกับรถเก๋งนะครับอยู่ช่องเลนซ้ายเชิงทางขึ้นพอดี
0: ค่ะ
2: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ค่ะมีคนบาดเจ็บอะไรไหมคะคุณกอล์ฟ
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ผมกลัวว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็คือถ้ารถออกมาจากข้างโรงเรียนศึกษานารีอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วส่งขึ้นสะพานอย่างเงี้ยผมกลัวว่ามันจะไปชนท้ายอีกคันหนึ่งครับ
0: จะซ้ำซ้อนได้กลัวว่าจะซ้ำซ้อน
2: ใช่เพราะเมื่อกี้ผมออกมาจากข้างโรงเรียนศึกษานารี
0: ค่ะ
2: ผมก็ไม่ทันสังเกตเห็นรถที่เขาชนนะครับก็เมื่อกี้ก็เกือบจะชนตูดเข้าไปเหมือนกัน
0: เกือบชนท้ายเลยค่ะ
2: ใช่ครับก็เลยมาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกพี่เขาทราบดีกว่า
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วจุดนี้มาแล้วการจราจรก็ใช้การได้นะคะคุณกอล์ฟ
2: ใช้การได้ปกติครับแต่พอดีผมไปส่งลูกค้าที่บางหูรัดพอดีพอลงจากสะพานพระปกเก้ามุ่งหน้าบางหูรัดรถติดนะครับหน้าสารธรรมนูญ
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: แกไปบ้านสนเรียกว่ารถติดเพราะลงมาปุ๊บให้ชะลอนิดนึงเพราะเมื่อกี้ก็มอไซค์ล้มไปคันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าลื่นอะไร
0: อ๋อเหรอฮะแล้วเขาบาดเจ็บอะไรไหมคะ
2: ไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับก็คือเขาน่าจะมาไม่เร็วครับ
0: ค่ะ
2: แต่เขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตน่าจะเป็นแบบเสื้อขาดอันนี้หนึ
0: ่
2: ง
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ก็ช่วยป้องกันได้บ้างนะไม่ได้แบบ
2: ใช
0: ่ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกอล์ฟสวัสดีค่ะส่วนกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนบ้านแพ้วพระประโทนค่ะหรือว่าทางหลวง375นะคะบ้านแพ้วพระประโทนค่ะที่มีอุบัติเหตุตรงช่วงของฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางพระราม2ตรงหน้าปั๊มบางจากซึ่งมีรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟที่เกาะกลางนะคะซึ่งเสาไฟเนี่ยล้มเลยนะคะเสาเกาะกลางเนี่ยล้มลงมานะคะแต่ว่าล้มแบบขนานกับเกาะกลางนะคะก็ไม่ขวางถนนค่ะก็จะอยู่บนเกาะกลางส่วนสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุก็เสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะคะจอสไลด์ได้สอบถามไปทางพันตำรวจโทธวัชชัยจำปาอ่อนสารจราจรสพมนครปฐมค่ะสารวัตรบอกว่าเหตุเกิดในช่วงประมาณสัก7โมงกว่านะคะในจุดนี้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้แจ้งมาว่าเกิดจากหักหลบรถอะไรยังไงถึงไปเสียหลักนะคะล่าสุดเนี่ยทราบว่าเคลื่อนย้ายรถพ้นการขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะส่วนตัวเสาไฟที่เกาะกลางนะคะก็ล้มอยู่บนเกาะกลางนะคะไม่ได้ล้ำมาในผิวการจราจรซึ่งในที่จุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็วางกลวยเอาไว้นะคะเผื่ออาจจะแบบมันเอ็นอะไรเข้ามามากกว่านี้นะคะรถก็จะได้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าวางกลวยเอาไว้นะคะในช่องขวาค่ะนะคะที่ชิดกับเกาะกลางบนทางหลวง375หรือว่าถนนบ้านแพ้วพระประโทนนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางค่ะนะคะตอนนี้ที่การจราจรนั้นดีขึ้นคลี่คลายนะคะหรือว่ายังคงรถเยอะอยู่นะคะยังมีจุดไหนเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยค่ะหมายเลขของเรานะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกับหมายเลขของจสร้อยนะคะอันนี้มีแจ้งมานะคะเป็นการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีการเบี่ยงการจราจรค่ะซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็แจ้งมานะคะว่าบนทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณที่เลยทางขึ้นยมราชบริเวณเลยทางขึ้นผลโยธิน2แล้วก็บริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงิน3ที่ด่านอโศก4ค่ะนะคะก็จะมีการเบี่ยงการจราจรค่ะเนื่องจากว่าเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะ แล้วก็ยังสามารถสัญจรกันได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้ใช้บริการนะคะทีนี้จุดที่มีการเบี่ยงการจราจรจะเป็นแบบนี้นะคะจุดแรกค่ะตรงเลยทางขึ้นยมราชนะคะอันนี้จะทำงานกันนะคะในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนค่ะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนคือ4ทุ่มถึงตี4 17ถึง18มิถุนายนค่ะนะคะอันนี้ได้เป็นการทำงานที่เลื่อนมาจากเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้ทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนตรงเลยทางขึ้นยมราชนะคะช่วง4ทุ่มถึงตี4ซึ่งรถยังสามารถผ่านได้ในช่องทางที่เปิดให้ใช้นะคะแล้วก็จุดที่2นะคะบริเวณเลยทางขึ้นผลโยธิน2ค่ะอันนี้บนทางด่วนศรีรัตน์นะคะเลยทางขึ้นผลโยธิน2ค่ะก็จะทำงานในวันที่18ถึง19มิถุนายนช่วงกลางคืนเหมือนเดิมค่ะ4ทุ่มถึงตี4นะคะที่เป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรจุดที่3ค่ะบริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงิน3ช่องที่3ตรงด่านอโศก4ค่ะจะทำงานกันในวันที่24ถึง25มิถุนายนช่วง4ทุ่มถึงตี4นะคะก็มีการทำงานเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรค่ะนะคะโดย BEM นั้นขอความร่วมมือนะคะท่านที่ใช้เส้นทางในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมแซมผิวการจราจรนั้นนะคะก็ขอให้ขับรถกันด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็สังเกตป้ายเตือนจราจรนะคะทั้งป้ายเตือนจราจรป้ายไฟขอให้ปฏิบัติตามนะคะป้ายที่แนะนำตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทาง BEM นั้นต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-664-6400 02-664-6400นะคะที่เป็นการทำงานแล้วก็มีการเบี่ยงการจราจรการบนทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่จะมี3จุดแล้วก็เป็น3ช่วงนะคะที่ทำงานกันนะคะก็จะสลับกันไปนะคะแล้วก็ทำงานกันเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะโดยรถทั่วไปก็ยังสามารถผ่านได้เป็นปกตินะคะในช่องทางที่ได้เปิดให้ใช้เหมือนเดิมนะคะจะมีเบี่ยงเล็กน้อยค่ะนะคะเมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่ทางจสร้อยนะคะได้รับรายงานว่ามีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงตัวเองเสียชีวิตในป้อมจราจรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะคะในจุดนี้ค่ะจสร้อยได้สอบถามไปนะคะที่พันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศวัยวิบูลท่านผู้กำกับสภ.เมืองปทุมธานีค่ะท่านก็บอกว่าเป็นเหตุที่ยิงตนเองเสียชีวิตค่ะนะคะทราบชื่อว่า10ตำรวจโทภัคควัฒน์แก้วเขียวรหัส6023เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองปทุมธานีที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรนะคะตรงประจำจุดเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนปทุมวิไลนะคะโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟานะคะแล้วก็ในมือขวามีอาวุธปืนนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยกำลังไล่กล้องวงจรปิดกันนะคะว่าก่อนที่จะก่อเหตุยิงตนเองนะคะว่ามีอะไรอย่างไรนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะนะคะยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานทางแพทย์นิติเวชนะคะมาชันสูตรในที่เกิดเหตุนะคะเหตุเกิดที่ป้อมจราจรค่ะป้อมตรวจจราจรเมื่อช่วงตอนเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะตรงหน้าโรงเรียนปทุมวิไลเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองปทุมธานีนะคะที่อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีแจ้งลืมโทรศัพท์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณจันเพ็ญเนี่ยแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นซัมซุงตัวเครื่องสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าทราบว่าคนขับชื่ออะไรแล้วรหัสคนขับด้วยนะคะคนขับในชื่อนายอ่านว่าอะไรนะจรัสนะคะนายจรัสสีขวารหัส145172ค่ะนั่งรถคันนี้จากผลโยธิน48แยก44มาลงรถที่วัดลาดนิยมธรรมวันนี้ตอน 8:40 นะคะคุณ จรัสสีขวารหัสคนขับ145172ฝากด้วยผู้โดยสารนั้นลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะก็ไอ้ล่าสุดน่าจะได้คืนแล้วใช่ไหมคะคุณจันเพนที่ได้แจ้งเพิ่มเติมมานะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะล่าสุดที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณธนกิจค่ะแจ้งว่าใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะช่วงของด่านบางคลุสุขสวัสดิ์มาที่สะพานกาญจนาพิเศษค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะติดชะลอตัวตรงทางขึ้นกาญจนาพิเศษสะพานกาญจนาพิเศษอันนี้เป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะตรงก่อนขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมข้างหน้าให้ว่ามีรถจอดเสียไหมนะคะหรือว่ามีอะไรอื่นๆหรือเปล่านะคะทำให้ชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด่านบางขุนเทียนนะคะในช่วงนี้การจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบกันว่าจากสาเหตุอะไรค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
6: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
7: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: เมื่อเช้ามืดของวันนี้นะคะก็มีรับแจ้งนะคะอันนี้เป็นที่ขอนแก่นนะคะว่าเกิดเหตุค่ะนะคะเป็นไฟไหม้รถยนต์นะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นรถ EV นะคะเป็นรถ EV ค่ะนะคะซึ่งก็จอดอยู่ในบ้านนะคะเพราะเป็นตอนเช้ามืดค่ะจอดอยู่ในบ้านเป็นหมู่บ้านพิมานแยกโนนตุ่นจังหวัดขอนแก่นนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 5:00 ค่ะนะคะก็ไฟไหม้รุนแรงนะคะเสียหายเกือบจะทั้งคันทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังเคราะห์ดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะเพื่อความชัดเจนก็ต้องรอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องทั้งทางค่ายรถยนต์เองด้วยนะคะเพื่อยืนยันสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะว่าระบบไฟฟ้าไหมนะคะตัวแบตเตอรี่ไหมอุปกรณ์ชาร์จหรือเปล่าแล้วก็สภาพตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้านะคะรถ EV ค่ะนะคะอันนี้ต้องรอความชัดเจนค่ะนะคะจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์นะคะหรือใครที่เป็นก็เป็น EV อีกเหมือนกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพนะคะเมื่อวันศุกร์มั้งก็จะเป็นยี่ห้อเดิมนะคะรุ่นเดิมที่มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นะคะซึ่งทางค่ายนะคะก็บอกว่าต้องไม่ชาร์จ 100% นะต้องไม่ให้แบตถึง 100% คือแค่ 70% ก็พอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะแล้วก็สำหรับยี่ห้อนั้นนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยทางสคบเองก็ได้มีการแถลงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ทางค่ายรถนั้นต้องแบบชี้แจงนะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับดูแลนะคะสำหรับคนที่ใช้รุ่นเดียวกันเนี่ยว่าต้องมีการแบบเรียกเข้าไปเปลี่ยนอะไรนู่นนี่ด้วยหรือเปล่านะคะส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็น EV ยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าไฟไหม้ขณะที่จอดอยู่ในบ้านนะคะส่วนที่เป็นโรงรถอะค่ะนะคะยังดีที่เป็นโรงรถนะคะก็จะได้รับความเสียหายบางส่วนครับคือควันดำทีเดียวนะคะเป็นขโมงเลยค่ะนะคะเป็นคราบขม่าวที่เกิดอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ในไทยช่วยไทย plus ค่ะที่ใช้กับ food delivery ได้นะคะวันแรก15มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นผลสรุปออกมานะคะคือก็มีเป็น2ด้านเลยค่ะยังก็เลยไม่รู้ว่าคนใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่ฝั่งทางด้านรัฐบาลเองก็บอกว่าโอ้มีเสียงตอบรับดีมากแต่ว่าไปดูในฝั่งร้านค้าเท่าที่ดูในสื่อต่างๆที่เขาไปคุยกันบางร้านก็บอกว่าคนใช้น้อยเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้หมดเรียบร้อยไปแล้วของเดือนมิถุนายนนะคะบอกจะใช้ได้ในรอเดือนหน้าค่ะนะคะคือในแต่ละเดือนก็จะมีเป็นยอดให้ใช่ไหมคะว่าเราสามารถเนี่ยใช้ได้เท่าไหร่นะคะบางคนใช้ไปเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็กลางเดือนค่ะนะคะก็ต้องรอเดือนหน้านะคะสำหรับคนที่จะใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง food delivery นะคะหรือว่าจะเป็นร้านค้าริมถนนข้างทางอะไรต่างๆที่เข้าในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะมีเป็นป้ายไวนิลนะคะที่ติดให้เห็นกันค่ะเราก็ไปใช้กันได้ค่ะนะคะซึ่งมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะในโครงการนี้นะคะที่เราจ่ายแค่ 40% นะคะ 40% ของราคาสินค้านะคะหรือว่าอาหารอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็สำหรับ food delivery เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยบอกว่ามีร้านที่ลงทะเบียนเข้าใน food delivery นะคะแล้วก็เชื่อมระบบสำเร็จเรียบร้อยเนี่ย 80,000 กว่าร้านเกือบ 90,000 นะคะที่เข้าร่วมอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ใช้ต้องเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะคะแล้วก็จิ้มไปที่ไทยช่วยไทยเหมือนเดิมแล้วถึงจะเข้าไปที่ร้านที่อยู่ใน Food Delivery นะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ได้จ่ายค่าส่งให้นะคะ เราต้องจ่ายค่าจัดส่งเองค่ะนะคะโครงการนี้ช่วยเฉพาะอาหารเครื่องดื่มเท่านั้นค่ะไม่รวมค่าบริการจัดส่งนะคะที่เราต้องเป็นผู้จ่ายเองค่ะนะคะแต่โดยส่วนตัวเห็นว่าคนที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะคะแถมอากาศที่ร้อนขนาดนี้ค่ะนะคะก็นั่งสวยๆกันอยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่บ้านค่ะนะคะก็สั่งกันสบายแต่ว่าน้องๆไรเดอร์ร้อนน่าดูนะคะอากาศร้อนมากในแต่ละเส้นทางในกรุงเทพยิ่งช่วงแบบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเงี้ยบ่ายหนึ่งบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแบบแดดแรงมากก็เห็นใจนะคะแต่ไม่ได้รวมถึงว่าแดดร้อนแล้วสามารถให้แบบย้อนสอนได้ฝ่าไฟแดงได้อะไรนะคะถึงแดดร้อนแต่ยังคงต้องไปตามสัญญาณจราจรกันเหมือนเดิมนะคะนะคะน้องๆไรเดอร์พี่ๆไรเดอร์ต่างๆค่ะที่ส่งของส่งข้าวส่งอะไรกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเรากลับมาติดตามการจราจรกันเพิ่มเติมนะคะในเส้นทางค่ะก่อนหน้าที่คุณธนกิจเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะทีนี้ตรงช่วงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษเนี่ยรถติดทีเดียวค่ะนะคะติดมากนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรจสรได้สอบถามไปที่ทางศูนย์ทางด่วนค่ะทางศูนย์บอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียนะคะตรงกิโลเมตรที่8บวก500เป็นรถบรรทุกจอดเสียช่องทางซ้ายนะคะ8บวก500ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเลยสะพานกาญจนามานะคะที่จะมาทางช้างสามเสียนประมาณนี้นะคะ8บวก500ตรงไหนเอ่ยเลยมานะคะก็ทำให้ชะลอตัวนะคะพอเลย8บวก500มานะคะมุ่งหน้าออกไปทางบางนาการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ย้ำกันค่ะทางด้านถนนมิตรภาพนะคะในวันนี้นะคะที่มีการทำงานติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะคะที่เป็นป้ายแบบป้ายไฟค่ะตัวอักษรบนถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่31บวก200ถึง24บวก750นะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะช่วงของซับบอนสระบุรีนะคะตำบลซับบอนที่เป็นการทำงานก็จะปิดไปใน2ในช่องทางด่วนช่องทางหลักนะคะนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็คู่ขนานนั้นยังไปได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเปิดช่องทางพิเศษให้ด้วยนะคะว่าในฝั่งขาเข้านั้นสามารถไปวิ่งเพิ่มได้ในฝั่งขาออกได้อีก1ช่องนะคะเป็นการทำงานที่ติดตั้งโครงสร้างของป้าย VMS นะคะอันนั้นก็เลยต้องมีการเบี่ยงการจราจรให้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของทั้งคนทำงานแล้วก็ท่านที่ใช้เส้นทางค่ะนะคะในจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นจัดการจราจรที่เริ่มเบี่ยงเส้นทางก็จะมีชะลอตัวกันบ้างเพราะว่ารถเนี่ยจะเริ่มเบี่ยงนะคะก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆนะคะที่ใช้มิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะซึ่งจะเสียไป1ขวาให้รถในฝั่งขาเข้านั้นไปวิ่งเพิ่มนะคะก็ฝากระวังกันด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นวางกลวยเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะนะคะจะมีชะลอตัวช่วงจุดที่เบี่ยงเข้าแล้วก็จุดที่เบี่ยงกลับเข้าในเส้นทางเดิมนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมสำหรับท่านที่กำลังเดินทางแล้วก็ใช้ถนนมิตรภาพทั้ง2ฝั่งนะคะในจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันค่ะนะคะแจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านที่ตอนนี้กำลังเดินทางกันนะคะจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าไม่น่าจะเป็นเพราะว่ารถเยอะเพราะว่านักเรียนเข้าโรงเรียนไปแล้วคนออฟฟิศก็เข้าที่ทำงานกันเรียบร้อยนะคะถ้ามีชะลอตัวนี่แสดงว่าอาจจะมีรถเสียหรือว่าเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะทางด้านในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอันนี้ก็ทางด้านของศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่า ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะที่ช่วยทำให้ประคองให้เศรษฐกิจนั้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาทนะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเป็นกลุ่มรายย่อยนะคะคนตัวเล็กๆอะค่ะนะคะก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้ประกอบการนั้นอาจไม่รู้สึกว่าธุรกิจสดใสนะคะเพราะว่าต้นทุนนั้นยังคงสูงอยู่นะคะจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งผลจากโครงการนะคะในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ต่อเศรษฐกิจนะคะที่เราเห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยก็จะเห็นมากขึ้นว่ามันช่วยประคองทำให้แบบมีเงินหมุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแต่ว่าไม่ได้ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอะไรมากมายนะคะแต่ว่าทำให้เงินเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านไปถึงกลุ่มคนในกลุ่มคนตัวเล็กนะคะก็จะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยการหมุนเวียนกันไปแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการที่ต้องยุติการจ้างงานกันเพราะว่าไม่เกิดการหมุนเวียนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคุณธนกิจค่ะตอนนี้อยู่ที่บางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนกิจใช้ฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ผ่านสะพานกาญจนาภิเษกมาหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: คร
0: ับ
1: คือผมเพิ่งจะผ่านกมก
0: ม
1: .6 คร
0: ับ กม .6 นี่ยังไม่ถึงสะพานใช่ไหมคะ
1: ย
0: ัง
1: ครับยัง
0: อ๋อจุดที่เป็นปัญหาคือ8บวก500
1: ใช่ครับ8บวก500เป็นรถ6ล้อเสียจอดเต็มกลางคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เลนกลางคือก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเหรอคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ก่อนขึ้นกาญจนาภิเษก
0: อ๋อค่ะ
1: กม .8
0: ค่ะอยู่ช่องกลาง
1: แล้วเจ้าที่มาแล้วครับกำลังจัดการอยู่ครับ
0: กำลังย้ายเข้าข้างทางใช่ไหมคะ
1: รู้เปล่าอย่างย้ายไปแล้วเพราะน่าจะเผาขับนะคร
0: ับโอ้โหค่ะ
1: ยังกำลังก้มตัวอยู่เจ้าที่กับรถของกลางทาง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพ้นมาจากนู่นแล้วก็ใช้การได้คล่องตัวครับ
0: สบายเลย
1: น้อย
0: เลยมาเนี่ยใช้การได้ดีนะคะแล้วฝั่งกลับกันไปพระราม2เป็นไงบ้างอะคะ
1: ใช้การได้ดีครับรถคล่องตัวอยู่ครับ
0: คล่องตัวค่ะต้องขอบคุณมากครับคุณธนกิจที่เพิ่มเติมให้นะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะช่องทางกลางกิโลเมตรที่8บวก500หรือว่าก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะที่รถบรรทุกเพลาหลุดในช่องกลางค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนไปถึงแล้วค่ะกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้ท้ายไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวดูให้ท้ายของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์โอ้ท้ายก็ไปที่ต่างระดับเลยนะคะที่กำลังวนเข้าทางด่านบางขุนเทียนค่ะนะคะท้ายเนี่ยไปถึงโน่นแล้วค่ะนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าที่เดียวค่ะนะคะสำหรับรถคันนี้ที่จอดเสียช่องทางกลางนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เนี่ยย้ายเข้าหลายทางก็คงจะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะส่วนในฝั่งกลับการชะลอตัวตรงจุดที่รถเสียพอดีคิดว่าคงชะลอดูกันเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังดำเนินการนะคะพอเลยจุดที่นี้มามุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะใช้การกันได้ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมา1เมษายนถึง10มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จของการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายทุนขออภัยค่ะปราบเครือข่ายตัดทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้า 272,790,000 เมตรไอซ์ 17,729.83 กิโลกรัมเฮโรอีน 276.77 กิโลกรัมและคีตามีน 2,639.32 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 12,115,960,000 บาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จในการทำลายหลักฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทำการบูรณาการกำลังเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทางน้ำและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลแนวปฏิบัติเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: การนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นการงดเว้นกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อให้มีคุณภาพการนอนที่ดียิ่งขึ้น 1. งดชากาแฟบุหรี่การบริโภคคาเฟอีน 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนอาจส่งผลกระทบทำให้นอนหลับไม่สนิท 2. การออกกำลังกายก่อนนอนการออกกำลังกายก่อนนอนเป็นประจำสามารถทำให้นอนหลับได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใน2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนื่องจากการออกกำลังกายใกล้เวลานอนสามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและนอนหลับไม่สนิท 3. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักหรืออาหารลดเผ็ดในขณะท้องว่างเพราะอาจรบกวนการนอนทำให้นอนไม่หลับ รู้สึกหิวให้รับประทานอาหารว่างเบาๆเพียงเล็กน้อยก่อนนอนเช่นนมโยเกิร์ตขนมปังแครกเกอร์ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไปเพราะจะทำให้อาหารย่อยไม่ทัน 4. ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ยังไม่ง่วงเพราะหากนอนไม่หลับจะยิ่งทำให้เกิดการกระวนกระวายหากนอนไม่หลับภายใน20นาทีควรลุกจากเตียงทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วกลับมานอนเมื่อรู้สึกง่วงและ 5. ไม่ควรอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนเพราะน้ำอุ่นจะเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวจนทำให้นอนไม่หลับแนะนำให้แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงจึงจะช่วยให้นอนหลับและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เจอมาทั้งวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรนะคะในช่วงหลัง10โมงค่ะคุณวิชาญ93ค่ะแจ้งว่าบนถนนหลวงนะคะแยกวรจักรมาที่แยกเรือนจำค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเส้นทางนี้เป็นเดินรถทางเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟม.ค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟม.ค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและ

0: 650เมตรนะคะเป็นการทำงานเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้านะคะก็เริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของตรงนี้30มิถุนายนค่ะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4ค่ะก็ทำให้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าบริเวณที่ปิดเบี่ยงนั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะคะแล้วก็ท่านที่พักอาศัยนะคะบริเวณนี้ก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ท่านที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะส่วน LINE ก็ที่ @mrtpurplelight นะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังกันไปว่าเมื่อตอนตี5เกิดเหตุไฟไหม้รถ EV นะคะซึ่งจอดอยู่ในโรงจอดรถที่บ้านนะคะที่หมู่บ้านพิมานนะคะพื้นที่สภ.เมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็จะสอบถามไปทางร้อยตำรวจเอกวัชระรองสารสอบสวนสภ.เมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยบอกว่าคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือเจ้าของก็ชาร์จแบตรถเอาไว้นะคะแล้วก็ไปขึ้นไปนอนค่ะทีนี้เช้ามาเนี่ยได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ก็เลยออกมาดูอ้าวเห็นเกิดไฟไหม้รถตัวเองที่บริเวณด้านหน้ารถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการสันนิษฐานก็คาดว่านะคะต้นเพลิงนั้นน่าจะมาจากการที่ชาร์จแบตรถทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งรถที่คันที่เกิดเหตุนะคะเป็น EV BYD สีขาวนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นโรงรถของบ้านที่เสียหายบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนของรถที่ได้รับความเสียหายไปเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานก็กำลังตรวจสอบอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะว่าเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากอะไรกันแน่นะคะกับเหตุไฟไหม้รถ EV ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะคงจะจำกันได้นะคะเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราก็จะตื่นเต้นกับความพิศวงนะคะของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะที่จากทางใน Facebook นะคะแล้วก็ในที่ทางอาจารย์ดร.ริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้โพสต์เอาไว้ว่ามันเหมือนเป็นเกาะลอยน้ำนะคะที่ปทุมธานีค่ะซึ่งมีความน่าพิศวงเพราะว่ามันหมุนได้ด้วยนะคะมันหมุนได้ด้วยค่ะนะคะคือถ้ามองจากมุมสูงนี่จะยิ่งสวยมากนะคะก็ทำให้เป็นที่น่าสนใจว่าอันนี้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เอกชนนะคะก็ต้องประสานไปทางพื้นที่เอกชนว่าสามารถให้ปรับไปเที่ยวอะไรกันได้ไหมคือยิ่งมองจากมุมสูงเนี่ยมันจะสวยนะคะคือถ้ามองระดับสายตาเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ได้เป็นภาพขนาดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่า rotating floating Iceland นะคะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนะคะคือชื่อเนี่ยมันแบบชิคมากแพหนังหมาภาษาไทยบอกว่าแพหนังหมาค่ะนะคะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะกับทางคุณวรดลแจ่มจรูนค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเรื่องของเราเอาเกาะลอยน้ำก่อนดีกว่านะคะว่าชื่อมันดูดีนะคะเรื่องของเกาะลอยน้ำหรือว่าแพหนังหมานะคะแพหญ้าหนังหมานี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็เกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้แบบฟังภาษานี้มันดูดีนะคะอาจารย์ ค่ะแต่พอแปลเป็นพอแพรย่าหนังหมานี่แบบ

0: ชิคมากค่ะค่ะ
1: น่าจะชื่อเนี่ยน่าจะมาจากชาวบ้านที่จังหวัดระยองเขาเรียกพื้นที่แบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่มีถ้าเราไปเดินบนหญ้าหนังหมาเนี่ยมันจะยวบยวบไปมาเหมือนเวลาเราลูบท้องหมา
0: ค่ะ
1: หรือท้องสุนัขมันจะเหนียวเหนียวยุ่นยุ่นอะไรนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยมาจากลักษณะของหนังสุนัขหรือหนังหมาเนี่ยที่มีลักษณะยวบยวบยวบยวบเวลาเราไปลูบหรือไปกดแพร่ก็จะเป็นลักษณะจริงๆเป็นแพร่ของกลุ่มหญ้าหรือว่ากบที่ประสานกันจะลอยน้ำได้ครับ
0: ค่ะมันไม่ได้มีหญ้าว่าเป็นพันหนังหมาอะไรนะคะ
1: ใช่ใช่เป็นชื่อเป็นสองคำรวมกันครับก็คือแพหญ้าแล้วก็บวกกับคำว่าหนังหมาก
0: ็
1: เลยเป็นแพหญ้าหนังหมา
0: ค่ะหมามันได้ความรู้สึกดี
1: แล้วเขาเรียกย่อๆว่าแพหนังหมา
0: ค่ะ
1: แต่เป็นชื่อที่ใช้เฉพาะแถวจังหวัดระยองครับ
0: อ๋อจังหวัดระยอง
1: ก็ไม่ได้เรียกเพราะจังหวัดระยองเนี่ยมีสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นแพหญ้าลอยน้ำเนี่ยที่เกิดจากธรรมชาติแบบเดียวกันอยู่ในบึงจำลุงของตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของสวนสสารระยองครับ
0: ค่ะ
1: จังหวัดระยอง
0: ค่ะอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาแล้วก็ก่อนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีการกระทำอะไรของมนุษย์ที่ทำให้เป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: ก็ถ้าเป็นที่ที่มีอยู่ในธรรมชาติน่ะก็จะมีอยู่สองที่นะที่เป็นมีชื่อเสียงหน่อยก็คือแพหญ้าหนังหมาที่จังหวัดระยองน
0: ั่
1: นเกิดโดยธรรมชาติเพราะว่าเป็นลักษณะบึงธรรมชาติก
0: ็
1: คือเป็นบึงจำลุงทีนี้ลักษณะการเกิดก็คือเมื่อหญ้าเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมีฟอสเฟตหรือไนโตรเจนเพิ่มขึ้นในน้ำเนี่ยมันก็จะมีการเร่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส
0: ่
1: วนหญ้าจะเป็นเติบโตไปเรื่อยๆแผ่ออกไปตามพื้นที่โลกเพราะว่าหญ้าต้องการแสงใช่ไหมฮะแล้วก็มีพื้นที่ขยายตัวออกไปพอถึงช่วงหนึ่งอาจจะมีการหลุดออกไปจากขอบของบึงนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีการขยายตัวออกไปด้านข้างทุกทิศทางมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆเกาะซึ่งจริงๆก็มีอีกที่หนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะคือคำชะโนดเนี่ยที
0: ่
1: จังหวัดอุดรธานีก็เป็นลักษณะหญ้าเกาะหญ้าเหมือนกันแต่นั้นเกิดในอ่างเก็บน้ำก
0: ็
1: เกิดจากขอบอ่างเก็บน้ำแล้วก็ค่อยขยายตัวออกไปเป็นหญ้าวงเกาะหญ้าที่สามารถลอยน้ำได้ซึ่งอันนั้นเท่าที่ดูข้อมูลมาน่าจะเกิน40ปีขึ้นไปที่เกิดเป็นแพหญ้าเนี่ยแล้วก็มีต้นคำชะโนดเนี่ยที่คล้ายปาล์มขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่เลยถ้าใครท่านผู้ชมเคยท่านผู้ฟังฮะเคยไปบริเวณนั้นก็จะเห็นฮ
0: ะ
1: ที่มีต้นคล้ายปาล์มขึ้นอยู่ในกลางเกาะคำชะโนดก
0: ็
1: เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าอันนั้นตัวหญ้าเนี่ยจะค่อนข้างหนาน่ะน่าจะเกิน1เมตรขึ้นไปอ่ะถึงสามารถรองรับต้นปาล์มขึ้นไปได้แต่ว่าปัจจุบันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆมันจมน้ำนะบางส่วนก็เนื่องจากว่าเราไปสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่บนตัวเกาะนั้นมันก็เลยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลนิดนึงในอนาคต
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยแพหญ้าหนังหมาที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะใช้เวลาในการสร้างตัวมันเองเนี่ยอย่างน้อยๆมาต้องมีหลักการคะว่าอย่างน้อยๆต้องกี่ปีกี่ปีขึ้นไปถึงจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราได้เห็นกันนะคะ
1: โดยส่วนใหญ่ที่มีข้อมูลก็อย่างเช่นคำชะโนดเนี่ยมากกว่า40ปี
0: ค่ะ
1: ทีนี้ที่ระยองเนี่ยน่าจะเกินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่กันครับประมาณ30ปีเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นจะเป็นแพหญ้าธรรมดาแต่ว่าเมื่อสะสมความหนาไปเรื่อยๆคือรากของเขาเนี่ยจะประสานกันแน่นนะและหญ้าบางชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ลอยน้ำอยู่แล้วมันก็จะช่วยพยุง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สามารถคนสามารถเดินขึ้นไปบนนั้นได้
0: ค่ะ
1: แต่อย่างแสงที่รังสิตเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะประมาณ10ปีมาแล้วก็เห็นจากข้อมูลในพื้นที่ว่ามีการขุดเป็นบ่อดินใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่ทราบข้อมูลแล้วก็มีการเว้นไม่มีใครไปยุ่งกับบริเวณนั้นก็น่าจะเป็น10ปีขึ้นไปจากคนที่ให้สัมภาษณ์ในทีวีต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นประมาณสัก10ปีที่แล้วมีการขุดก็แต่เนี้ยก็คืออาจจะเหยียบได้บางส่วนบางส่วนอาจจะเหยียบไม่ได้อาจจะจมเพราะว่าความหนามันแตกต่างกันครับ
0: ค่ะค่ะแต่ถ้ามองมุมแบบว่าด้วยระดับสายตาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอาจารย์มันด
1: ู
0: แล้วไม่ได้สวยอะไรมาก
1: คือมองที่รังสิตอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าด้วยสภาพมันแ
0: ค
1: ่จากขอบเกาะกับไปตัวเกาะมันคล้ายๆกันเป็นดงหญ้าเพราะบริวารที่ดูเนี่ยก็จะเป็นพวกหญ้าเขาเรียกหญ้าขนน
0: ะ
1: แล้วก็พวกตูบหรือสีนะที่ขึ้นอยู่เยอะแล้วก็มีพวก หญ้าแขม
0: ค่ะ
1: หญ้าแขมหญ้าแขมก็เหมือนกับที่เป็นชื่อหนองแขมเนี่ยนะก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่คล้ายมีดอกขาวๆปกตรงนี้กำลังออกดอกอยู่เป็นปุยปุยขาวๆนั่นก็คือหญ้าแขมเป็นพืชหลักๆที่พบอยู
0: ่
1: ที
0: ่
1: ล
0: ัง ค
1: ิดครับ
0: ค่ะขึ้นแบบว่าก็อยู่ในที่ของเขาต่างคนต่างขึ้นก็เลยแน่นไปหมดเลย
1: แน่นประสานกันทีนี้บางที่ก็เป็นที่อยู่ของพวกนกน้ำนะฮะเช
0: ่
1: นที่ระยองเนี่ยก็จะมีกล้วยไม้ดินที่มันขึ้นอยู่ได้แล้วก็เป็นบางชนิดก็เป็นพืชหายากหร
0: ือ
1: ว่าเป็นแหล่งที่สร้างรังวางไข่ของนกน้ำพวกอีแจวอะไรพวกนี้ก็คือสามารถไปสร้างรังวางไข่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีคนไกลที่เขาช่วยดูดซับสารที่ไหลก็ไปสู่แหล่งน้ำแล้วก็ริงก็ไปในตัวหญ้าหรือต้นกบยังได
0: ้ค่ะ
1: เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งกัน
0: ค่ะถือว่าแพหญ้าหนังหมาเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับก็คือถ้าโดยข้อมูลข้อทางพืชศาสตร์แล้วก็นิเวศวิทยาเนี่ยเราถือว่าแพหญ้าหนังหมาเนี่ยก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่สำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะมีประโยชน์ในการกักเก็บน้ำแล้วก็กรองน้ำที่เสียน
0: ะ
1: เพราะว่าสารพิษที่เสียอาจจะถูกดึงเข้าสู่ระบบรากของต้นไม้ก็จะเก็บไว
0: ้
1: แล้วก็สลายไปในห้วงต่างๆของวัฏจักรของพืชฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
0: ค่ะ
1: ดูคำใส่ครับ
0: เพราะ
1: ว่าในใต้น้ำเนี่ยก็จะมีเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำด้วยนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าเขาจะต้องไหลใต้ลมก็ตั้งหลังวางไข่ได้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็จะเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มของวันสิบก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับสามารถจัดการได
0: ้ค่ะคืออย่างที่รังสิตที่ปทุมธานีที่เจอกันเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับคลองที่สามารถแบบเป็นคลองน้ำไหลใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับมันเป็นบ่อขุดดินเก่าครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆแพอันนี้มีขนาดไม่ใหญ่นะประมาณ100เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางแต่อย่างคำชะโนดเนี่ยโอ้หลายกิโลเกือบกิโลเป็นผืนแผ่นหนังที่ใหญ่มากแล้วระยองนี่ก็ถือว่าใหญ่มากผมว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละที่ระยองที่ส่วนบริษัทระยองครับ
0: ค่ะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบพื้นที่ปิดนะคะแล้วน้ำในนั้นมันไม่เสียหรอคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปในตัวระบบนิเวศมันจะมีการหมุนเวียนแร่ธาตุส
0: ่
1: วนที่ถ้ามันอยู่ในน้ำเสียที่ไหลลงไปเนี่ยมันอยู่ในปริมาณที่หญ้าเนี่ยสามารถดึงกลับมาใช้ได
0: ้
1: ก
0: ็
1: จะทำให้มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าน้ำเสียมันลงไปเกินไปก็เกินความสามารถของพืชที่จะดึงกลับมาได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ฟอกมันได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะทำให้น้ำเสีย
0: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกลไกที่ปกติเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญของร.9เลยนะฮะที่นำมาใช
0: ้
1: ก็คือนำวัชพืชมาเป็นปรปักษ์กับน้ำเสียเอามากรองน้ำเสียก่อนที่จะลงพื้นที่ลำคลอง
0: ค่ะ
1: เช่นที่เพชรบุรีก็ใช้อยู่นะ
0: ฮะ
1: ระบบนี
0: ้ค่ะอย่างในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านก็จะมีเป็นหญ้าแตกอะไรพวกนี้นะคะ
1: เข้าใจใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นแนวคิดที่ท่านเอาธรรมชาติเนี่ยมาปรับใช้เป็นระบบนิเวศ
0: ค่ะ
1: หรือในทัศน์สมัยใหม่ก็จะเรียกว่า nature based solution หรือว่าการใช้นำกลไกธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ด้วยสภาพของแพหญ้าหนังหมาแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีความกลมๆเหมือนกันหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการที่มันกระจายแล้วหลุดลอยไปในพื้นที่น้ำ
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างสิ่งเนี่ยเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างหลักอะตัวบ่อขุดเนี่ยเป็นวงเดี๋ยวท้ายวงกลม
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นพอเขากระจายเขาก็จะกระจายเป็นพื้นที่น้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีกระแสลมพัด
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าดูจากรูปที่เขามีการถ่ายทางอากาศนะจะเห็นว่ามีบางจุดเนี่ยมันมีต้นหญ้าที่ล้มนะแสดงว่าลมตรงนั้นนะมันพัดต้นหญ้าล้มแล้วก็ทำให้เกิดการเสื่อมหรือหมุนของตัวเกาะแต่อย่างที่ระยองเนี่ยมันจะเป็นแพผืนใหญ่นั่นจะเป็นพื้นที่มีลักษณะที่ไม่ใช่วงกลมครับไม่มีสัดส่วนคือไปตามเรื่อย
0: ๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นโค้งตามพื้นที่ว่างครับเพราะมันหญ้ามันจะกระจายลอยน้ำไปตามพื้นที่ว่างถ
0: ้
1: ามีแสงมีอาหารมันก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆครับจนช่วงหนึ่งหลุดจากแผ่นดินมันก็หลุดไปเกาะลอยไป
0: ค่ะ
1: อาจจะขยายของมันต่อไปเรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: ตราบใดที่ไม่มีไปขวางมัน
0: ค่ะคือถ้ามันแบบขยายถ้าในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ปทุมธานีนะคะมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสเนี่ยเราจะถือว่ามันกลายเป็นวัชพืชไหมคะ
1: จริงจริงเขาว่าวัชพืชเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองเลยว
0: ่
1: าสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะเรียกว่าผัดวัชพืชแต่ในกลไกของธรรมชาติก็สิ่งพืชเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้ทดแทนในพื้นที่เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตหลักที่อยู่วังก่อนมนุษย์แต่พูดง่าย
0: ๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญแล้วก็ช่วยตึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารพิษในลำน้ำได้ในกลไกธรรมชาติแต
0: ่
1: ว่าถ้าเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเราก็จะเรียกมันว่าวัชพืชใช่ไหมฮะ
0: ค่ะค่ะแล้วโอกาสที่แบบว่าความหนาแน่นมากๆเนี่ยจนสามารถแบบกลายเป็นพื้นดินเชื่อมกับแผ่นดินเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
1: มันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่พื้นดินมันก็มันเป็นแพรลอยน้ำ
0: จริ
1: งแต่ว่ามีความหนาจนที่มันไม่ยุบตัวเมื่อเราลงหรือไปเดินบนนั้นได้เพราะการเดินไม่สามารถที่ระยองเนี่ยไปยืนจุดเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะมันจะจมต
0: ้
1: องยืนกระจายกระจายกันมันจะมีช่วงระยะที่มันสามารถรับน้ำหนักได้ปริมาณหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เพราะไม่ใช่ว่าเราไปยืนกันสิบคนตรงจุดเดียวเนี่ยมันจะไม่จมมันก็จะจม
0: โอ้ถ้าจมลงไปขึ้นยากเหมือนกันนะคะจัง
1: ใช่
0: เพราะว่ามัน
1: จะบุดออกตรงไหน
0: มันแน่นมากเลยนะคะ
1: ก็เป็นแบบกลไกของธรรมชาตินั่นแหละครับ
0: ค่ะอย่างที่ระยองเนี่ยเขาได้พัฒนาเป็นพวกแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอะไรที
1: ่เป็นถือเป็นไฮไลท์นะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยไปสวนพฤกษศาสตร์ระยองอยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยเขาจะมีเป็นสวนพฤกษศาสตร์ฮะที่มีป่าสมเด็จขาวที่มีการถ่ายโฆษณาหลายๆเรื่องฮะตรงนี้ก็จะมีแพอีกย่าหนังหมาเนี่ยขึ้นอยู่แล้วก็มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือมีเรือยนต์พาไปหรือจะพายแบบเรือขยักก็ได
0: ้ค่ะ
1: เป็นปุกๆไปที่ไปยืนแล้วไปถ่ายรูปต้นหญ้าต้นกล้วยไม้ที่นั่นได้ครับ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเปิดในหน้าเว็บไซต์เนี่ยโพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำว่าแผนต่างๆเนี่ยจะเชื่อมโยงกับที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
0: ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ใช่ครับ
0: Amazing ได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ๋
0: อค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนคำชะโนดทุกคนก็คงไปเพราะวันนี้ก็น่าจะไปกันเยอะ
0: คำชะโนดนี่เคยไปเพราะมันโอ้มันดูพิศวงนะคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกคนก็คิดว่าเป็นเกาะดินใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแพลอยน้ำคล้ายๆกับย่านหนังหมาเป็นลักษณะเดียวกัน
0: อ๋อค่ะมันมีความน่าพิศวงนะอย่างที่คำชะโนดเนี่ยไปแบบว่าเหมือนหลุดไปอีกมิติ
1: หน
0: ึ่งเหมือนกันเออใช
1: ่
0: มันแบบว่าม
1: ัน
0: ดูขลังขลังขลุ่มขลุ่มนะคะ
1: เขามีเรื่องตำนานมีเรื่องสิ่งก่อสร้างที
0: ่ท่
1: านก็เป็นการสร้างบรรยากาศ
0: ค่ะยิ่งไปแบบช่วงเย็นๆเนี่ยต้องเดินเป็นกลุ่มๆนะอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวทะลุมิติไปได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ตรงที่ของปทุมธานีนะคะอันนี้เนี่ยก็โอกาสที่มันจะขยายมากกว่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะพื้นที่ของแพย่าน
1: เข้าใจว่าตอนนี้ถ้าดูจากรูปที่ทางอาจารย์ถ่ายมาจากโดน
0: ะ
1: เข้าใจมันเป็นบ่อดินที่มีการขุดแล้วก็ตอนนี้แพหนังหมาเนี่ยน่าจะกระจายเกือบครอบคลุมพื้นที่แล้วเหลือช่องว่างนิดเดียวเองครับที
0: ่
1: ว่าหนึ่งจะเป็นบ่อที่เคยขุดไม่นานแล้วแล้วก็คงไม่มีการขุดเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจัดการเราขยายโดยการขุดเพิ่มต
0: ั
1: วหญ้าเนี่ยก็น่าจะขยายตัวออกมาได้
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวน้ำที่ว่างอยู่มันก็จะขยายขอบเขตไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะก็อยู่ที่ทางอะไรนะทางท้องถิ่นที่จะประสานกับเอกชน
1: ว่าพัฒนาใช่
0: ค่ะอุ้ยแต่พูดถึงถ้าเป็นพื้นที่เอกชนแบบนี้แล้วปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รกร้างไหมคะอาจารย์เป็นต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะ
1: ใช่ครับเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะโดนตัดสิท
0: ธิ์อ๋อค่ะว่ามันมีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยไม่ได้แบบไม่ถือว่ามีพืชที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไหมคะมันเข้าขายไหมคะ
1: เท่าที่ดูยังไม่มีครับ
0: อ
1: าจจะต้องหาอย่างอื่นช่วยจะได้ลดภาษีได้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้นกับไม้ผลฮะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: วันนี้ดูเนี่ยมันมีแต่หญ้าล้วนๆเลยนะคะอาจารย์
1: ผมดูจากในรูปมันก็จะมีหญ้าคน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้นอ้อหรือต้นแขมเนี่ยขึ้นอยู่แล้วก็มีผู้ผลิตสีสามชนิดหลักๆที่ปกอยู
0: ่ค่ะน่าจะเสียภาษี
1: อะไรบ้าง
0: น่าจะโดนภาษีเยอะนะ
1: ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
0: ดูทรงแล้วนะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: โอ้
1: แต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ในแง่ของเป็นแหล่ง อพยพของนกหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กฎหมายไม่ได้เอื้อเนา
0: ะค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่มันมีประโยชน์ในแนวนั้นก็อนาคตอาจจะสามารถปกติได้ว่าถือว่าช่วยคุ้มครองความหลากหลายของท้องถิ่นได้ก็มีแนวคิดนี้กันอยู่นะฮะที่เพราะว่าภาษีที่ดินมีผลกระทบอย่างหนึ่งกับพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพอ่ะซึ่งจะเป็นอาศัยของนกขนาดเล็กต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราอาจจะเคยคุ้นๆตอนสมัยเด็กๆตอนนี้เริ่มหายไปแล้วพวกสิบนกกระจาบอะไรเงี้ยเราใส่ตั้งรังวางไข่อยู
0: ่
1: ทีนี้พอเราเจอภาษีที่ดินไปปุ๊บเนี่ยเจ้าของที่ดินก็พยายามเปลี่ยนสภาพ
0: ปลูกกล้วยแทนปลูกมะพร้าวแทน
1: ปลูกมะม่วงแทนมันก็ทำให้สิ่งมีชีวิตที่คือความหลากหลายและชีวภาพที่เคยอยู่ในสังคมแบบเนี้ยก็หายไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆท่านให้ความสนใจอยู
0: ่ค่ะแต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาได้ขยายเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ว่าถ้าเป็นที่ดินป่าชายเลนเนี่ยนะคะก็จะได้รับการยกเว้นแต่ว่าเราต้องให้ทางกรมทรัพยากรชายทะเลอ่ะนะคะทางทะเลจะต้องสำรวจแล้วก็รับรอง
1: เขาได้คุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ได้เป็นเราไปฟังมา
0: ค่ะค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็แบบโหถางป่าชายเลนเสียดายมากนะคะไปปลูกกล้วยแทนจะได้ไม่ต้องเสียภาษีกันนะคะแล้วเราก็มารณรงค์กันมาอนุรักษ์มาปลูกป่าชายเลนใหม
1: ่ที่ดีอยู่แล้วอาจจะต้องคิดในแง่มุมหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: ในการคงสภาพไว
0: ้ค่ะค่ะนะคะอันนี้ว่าวันนี้เราก็ได้รายละเอียดกันค่ะเรื่องของแพร่หญ้าหนังหมาที่ปทุมธานีนะคะว่าจะมีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ยังไงกันบ้างคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นปอดของใกล้ๆกรุงเทพก็ได้นะคะอาจารย์ในจุดนี้
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามาพัฒนาต่อได้ก็จะดีครับ
0: ค่ะค่ะก็วันนี้จะสอนต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะทำให้ได้ทราบว่าที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองก็มีแพร่หญ้าหนังหมานะคะที่เป็นจุดสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะอีกจุดหนึ่งซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วนะคะก็เป็นบอกว่าถ้าเป็นที่ระยองเนี่ยนะคะช่วงของพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยมันก็จะมีเป็นกล้วยไม้ดินนะที่ออกดอกให้ได้ชมกันอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกบัวอะไรกันเพราะว่าอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์นะคะนั่นก็จะมีความสวยงามการที่ไปเที่ยวไปอะไรกันนะคะเผื่อใครว่างๆก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองก็ลองเสิร์ชดูค่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้เยอะทีเดียวค่ะนะคะดูแล้วก็น่าไปเป็นอย่างยิ่งอีกอันนึงนะคะนอกเหนือจากที่เราที่เพิ่งค้นพบกันเมื่อช่วงประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาที่ทางอาจารย์ปัญญาได้โพสให้เราได้เห็นกันนะคะกับที่เป็นเกาะลอยน้ำหมุนได้ด้วยค่ะหมุนได้ด้วยค่ะเป็นกลมๆ มุมสูงเนี่ยดูแล้วเหมือนพิซซ่าเลยนะคะกลมบล็อกเลยนะคะก็มีความสวยงามค่ะนะคะก็อยู่ในระหว่างการที่จะพัฒนากันต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้กลับมาดูในเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะที่จสร้อยทั้งได้รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็รวมทั้งการจราจรด้วยนะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าคุณโจเนี่ยใช้ SOS ใน JSR application นะคะแจ้งมาพิกัดนั้นอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาค่ะแจ้งว่าบนบุรพาวิถีเนี่ยเห็นมีจักรยานยนต์นะคะวิ่งออกมาจากถนนสุวรรณภูมิ3แล้วก็มาขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนะคะมุ่งหน้ามาทางด่านบางพลีนะคะโดยจักรยานยนต์คันนี้ค่ะคนขับเป็นผู้ชายคนซ้อนเป็นผู้หญิงค่ะดูแล้วอายุเยอะทั้งคู่นะคะอันตรายมากทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าบนบุรพาวิถีนั้นลมแรงนะคะแล้วก็รถวิ่งกันด้วยความเร็วนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาเห็นแล้วอันตรายนะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราประสานงานไปที่ทางศูนย์ทางด่วนประสานงานไปที่ทางกู้ภัยเนี่ยจะได้สกัดแล้วก็พาลงไปไม่งั้นเดี๋ยวแบบมาเรื่อยๆนั้นจับไปกันใหญ่เลยนะคะบนบนบุรพาวิถีนั้นมันก็สูงซะด้วยนะคะแล้วก็ ลมแรงแล้วก็รถวิ่งเร็วค่ะนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณโจได้แจ้งเข้ามานะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะเมื่อช่วงก่อน9โมงค่ะนะคะรับแจ้งว่าที่ทางหลวง3013นะคะเป็นพื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะตรงหน้าหมู่บ้านเรือนแก้วมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบัสขับไปเสียหลักชนบารีเออร์แล้วก็ล้อเนี่ยตกลงไปในท่อระบายน้ำค่ะทำให้ไปไม่ได้เลยค่ะนะคะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายจุดนี้ยังเคราะห์ดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างต้องใช้แม่แรงเพื่อยกขึ้นมาเพื่อให้ล้อเนี่ยมันหลุดมาจากท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายกันได้ต่อไปนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
5: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะก็ในวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนนะคะก็เชื่อว่าทุกวันที่1กับวันที่16เนี่ยก็หลายๆคนมีความหวังอันสดใสนะว่าวันนี้จะเป็นวันของเรานะคะเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าก็ยังมีความหวังอยู่อันสดใสค่ะนะคะเพราะว่าเป็นวันที่นะคะก็เรื่องของทั้งรางวัลทั้งสลากกินแบ่งอะไรต่อมีอะไรนะคะก็เป็นความหวังเป็นความฝันนะไม่ผิดอะไรค่ะนะคะทุกคนสามารถที่จะมีความฝันอันนี้กันได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทางการเงินอะไรที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องทางการเงินที่เราจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยนะคะเราก็จะมารอว่าความหวังว่าหวังว่าเอ๊ะวันนี้เราจะโชคดีไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ของจริงนะคะโดยของจริงที่เราจะมาช่วยนะคะในเรื่องของการเงินของเรานะคะก็คือบ้านค่ะนะคะอะไรที่เป็นบ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ดินนะคะที่จะมาช่วยกันปิดจบทุกภาระทางการเงินนะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะซึ่งถ้าคุณมีบ้านนะคะหรือว่าห้องชุดที่ดินที่สวนที่ที่เป็นที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะเพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาปิดภาระหนี้ค่ะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนั้นนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็ออมสินนั้นช่วยกันได้นะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะก็สมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะและที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะที่ท่านที่จะไปติดต่อก็สมัครกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะยังมีเวลานะคะสำหรับท่านที่มีภาระเรื่องของทางการเงินนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะท่ามกลางอากาศที่ยังคงร้อนอยู่นะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะที่ให้ไว้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่เป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองทำไม่ได้มีลมกระโชกแรงอะไรส่วนอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ก็แดดแรงมากจริงๆนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีที่เมื่อช่วงเช้านะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงตนเองเสียชีวิตในป้อมจราจรพื้นที่ของทางปทุมธานีนะคะมาเพิ่มเติมกับทางพันรถเอกวิวัฒน์อัศวัฒน์วิบูลท่านผู้กับสพเมืองปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กับค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับคุณวีนาและก็ผู้ฟังสพร้อยทุกท่านนะคร
0: ับค่ะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะท่านผู้กับที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะนายที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้มีอะไรที่แสดงท่าทีออกมาให้เห็นไหมคะว่าจะมาก่อเหตุตรงนี้ค่ะ
1: ก็ในส่วนเรื่องงานเนี่ยไม่มีเพราะว่าผู้ตายเนี่ยขยันขันแข็งทำงานดีนะครับ
0: ค่ะ
1: งานแล้วก็แต่ก็ได้ถามแฟนนะที่เคยอยู่ด้วยกันมาบอกว่าเมื่อวานก็ได้มีการโทรไปที่บ้านผมว่าถ้าสรุปสั้นๆก็น่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินนะได้เขามีการเถียงกับมารดาเขาเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการตอนบ่ายๆเย็นๆน่ะก็ยังทำงานปกติถึง5ทุ่มแล้วครับเมื่อคืนนี้แต่ว่าตอนดึกภรรยาก็ติดต่อไม่ได้แต่เขาก็เปยๆกับภรรยามาว่าถ้าเขาหายไปก็ไม่ต้องตามนะอะไรพูดลอยๆมาอย่างนี้ครับแล้วภรรยาเขาก็เมื่อคืนก็ตามหาก็ไม่เจอ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็เพิ่งเปิดมาภรรยาคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็คง
0: ค
1: ุยกันน่าจะมีภาระนี่ส่งนี่สินอะไรเงี้ยคงไม่มีอะไรนะนิดหน่อยก
0: ็
1: พอเช้ามาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ปล่อยแถวเพราะเราจะปล่อยแถว6 โมงเช้าเมื่อเช้าปล่อยแถวตรงนอกสถานที่ปั๊มปตท.ตรงแยกประตูวิไล
0: ค่ะ
1: เพื่อนทำงานก็โทรหาเอ๊ะทำไมที่เขาเรียกชื่อเก่งนะเอ๊ะเก่งไม่รับสายก็ไม่ได้เอ๊ะเมื่อไหร่จะหลับไหมเมื่อไหร่ไม่ตื่นพอมาที่ตู้ประตูวิไลป้อมจราจรเพื่อนแบบที่ก็ล็อกจากข้างในเอ๊ะทำไมมีคนล็อกมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ก็เลยแง้มดูก็พบเก่งเนี่ยครับนอนตรงบนโซฟาแล้วก็มือกำอาวุธปืนอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็รีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจเราก็แจ้งว่าน่าสวนแจ้งที่ตู้หลักฐานมาแล้วก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อสักครู่นี้ครับในการตรวจที่ตู้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสภาพศพนะคร
0: ับ ค่ะจากตอนที่ไปพบศพนะคะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมานานขนาดไหนคะท่านผู้กับ
1: แพทย์ว่าน่าจะประมาณสักตี 3นะครับตี 3เพราะว่าการแข็งตัวของสภาพศพเนี่ยน่าจะเกิน6 ชั่วโมงแล้วเกิน6 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ตอนดึกเนี่ยเสร็จงานแล้วไม่กลับบ้านไม่ได้กลับไปนอนที่แฟดตำรวจที่ใกล้พื้นที่เลยครับไม่กลับไปนอนภรรยาเขาตามมาอยู่
0: ค่ะแต่มีการเปรย์เหมือนกับส่งสัญญาณให้ทราบว่าแบบเหมือนจะ
1: ให้แฟนทราบผมก็คุยกับแฟนเขานะก็น่าจะบอกว่าแฟนเขาในตอนแฟนเขาเนี่ยโทรไปหาคุณแม่ที่ขอนแก่นในกำลังการคุยกันเรื่องที่ดงเรื่องเงินขายที่อะไรประมาณอย่างนี้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็จะมาขอมาใช้ภาระหนี้สินบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก
0: ็
1: เลยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ผมว่านะคิดว่าเรื่องนี้เรื่องงานไม่มีอะไรเป็นคนขยันขันแข็งดีกับเพื่อนร่วมงานดีทำงานดี
0: ไม่ได้มีความเครียดแบบว่าจากเรื่องของต้องมาประเดี๋ยวนะที่จราจรต้องตื่นเช้า
1: ไม่มีเรื่องนั้นไม่มีครับเรื่องเครียดเรื่องงานไม่มีเพราะเขาทำงานทุกวันมาทุกวันแต่ว่าที่ผมเครียดน่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สิน
0: ค่ะค่ะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับมีลูกไหมคะท่านร่วมกับ
1: ก็ไม่มีนะไม่มีเขาใจกับผมอยู่ได้กันปีเดียว
0: ยังไม่มีลูกอะไรนะคะ
1: ตอนนี้ก็ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชครับเดี๋ยวคุณแม่ก็กำลังมารับศพเดี๋ยวจะได้ประสานงานต่อว่าจะเอาศพไปไว้ที่ไหนดีส่วนทางเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยทางตำรวจผู้ข้อบัญชาก็ได้เรียกมาให้ดูแลให้เต็มที่นะครับสำหรับข้าราชการเราที่เสียชีวิต
0: ค่ะค่ะปกติคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือว่าตำรวจสายตัวอะไรนี่ก็จะมีเป็นคู่บัดดี้กันคู่บัดดี้ก็ไม่ได้แบบจับสังเกตสัญญาณอะไรที่แบบจะมาก่อเหตุร้ายกับตัวเองแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่มีฮะไม่มีก็ยังปกติทำงานเมื่อวานก็ยังปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ถึง5 ทุ่มกว่าแล้วครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ยังอายุไม่มากเลยนะคะท่านผู้กำก
1: ับอายุ27เองนะ27เพิ่งเป็นตำรวจได้4ปีเอง
0: เพิ่งจบมาก็ทำงาน
1: จบมาเมื่อเขามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี66มาลงตำแหน่งของควบคุมฝูงชนที่พชวแต่ที่ตำรวจภูธรปทุมแล้วก็ส่งมาช่วยราชการที่ปทุมธานีปี66แล้วก็ปี68ปีที่แล้วเนี่ยก็ตำแหน่งก็ย้ายขาดมาเป็นย้ายมาลงสังกัดงานจราจรเมืองปทุมธานีตั้งแต่ปีที่แล้วที่ย้ายตำแหน่งขาดมาก็ปฏิบัติหน้าที่ดีครับ
0: ค่ะก็คือส่วนงานเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของ
1: ครับไม่มีอะไรเรื่องส่วนตัวนะส่วนตัวเรื่องเคลียร์สาระนี่สิกลับบ้านด้วย
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็ดำเนินการตามขั้นตอนอะไรเรียบร้อยนะคะในจุดนี
1: ้ครับผมครับผม
0: ขอบพระคุณท่านผู้กลับมากนะคะที่ให้ข้อมูลกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะกรณีเมื่อเช้านะคะที่จะรอรายงานไปนะคะก็สรุปว่าน่าจะก่อเหตุช่วงประมาณสักตอนตี 3นะคะจุดนั้นเป็นจุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรหรือว่าตู้จราจรแยกปทุมวิไลนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่จุดนี้มีการจราจรหนาแน่นนะคะก็ผู้ที่ก่อเหตุเป็น10ตำรวจโทนะคะที่ก่อเหตุด้วยอาวุธปืนแล้วก็เสียชีวิตในป้อมจราจรเลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรค่ะ คุณแป๊ะพระประแดงค่ะแจ้งว่าบนทางด่วนขั้นที่1ค่ะฝั่งดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนาช่วงทางขึ้นเพชรบุรีมาทางเพลินจิตนะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่ค่ะนะคะคุณแป๊ะบอกว่ารถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าพอเลยทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือมาแล้วค่ะการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็คือมุ่งหน้ามาทางรอบบ่อนไก่ก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้รถช่วงของพื้นราบนะคะคือติดมาจากข้างล่างค่ะนะคะพื้นราบที่บนทั้งถนนเพลินจิตนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของนานาการจราจรนะคะบนพื้นราบบนถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทำให้รถบนทางด่วนที่จะลงมาก็จะลงได้ช้านะคะภาพรวมตอนนี้การจราจรซึ่งพื้นที่ด้านในนะคะบนถนนพระราม1ค่ะบนถนนพระราม1ที่จะมุ่งหน้ามาทางราชประสงค์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะก็เป็นเพราะว่ารถที่เลี่ยงเพชรบุรีมานะคะมาใช้ทางบรรทัดทองเพื่อออกพระราม1แล้วก็มาทางราชประสงค์มาทางราชดำรินะคะมาทางด้านของพระราม4นะคะก็เลยทำให้รถนั้นหนาแน่นทั้ง2ด้านค่ะคุณพีรวัฒน์นะคะแจ้งว่าทำเงินหล่นบนถนนนะคะคุณพีรวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุทำหล่นไว้ช่วงประมาณกี่โมงอะคะ
2: ช่วงประมาณบ่ายครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณบ่ายกี่โมงครับประมาณช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้ครับ
0: อ๋อไม่
2: เวลาประมาณเนี้ย
0: ไม่ใช่วันนี้นะคะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: ทำหล่นวันไหนอะคะคุณพีรวัฒน
2: ์เมื่อวานครับ
0: เมื่อวานช่วงประมาณตอนบ่าย
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็คิดว่าที่หล่นมาเนี่ยนะคะตอนนั้นเราใช้รถอะไรแล้วก็ขับอยู่เส้นทางไหนอะคะ
2: ใช้รถจักรยานยนต์ครับขับอยู่ประมาณเส้นทางเตาปูนไปถึงกำลังจะเข้าไปปฏิพัฒน์นะครับตรงนั้นเป็นก่อนจะข้ามทางรถไฟครับแล้วทีเนี้ยมีพี่ที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วยกันเนี่ยเขาเตือนว่ากระเป๋าคาดเอวเราอ่ะมันเปิด
0: อ๋อค่ะเขาบีบแตรเตือนเหรอคะ
2: ครับบีบแตรแล้วก็ผมก็หันไปเขาก็ชี้มาที่กระเป๋าครับ
0: อ๋อค่ะแล้วได้วนกลับไปดูไหมคะ
2: คือตอนนั้นน่ะผมจำไม่ได้เลยว่าไอ้กระเป๋าใบเนี้ยมันอยู่ในซิปช่องที่มันเปิดผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปอยู่ในโซนอื่นของกระเป๋าเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเงินค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะอยู่ช่องที่เราเปิดไว้ข้างหน้าครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรผมก็หันมาผมก็เลยรูดปิดเพราะว่าผมก็เช็คดูว่าเงินทอนกับพวกบัตรประชาชนบัตรใบขับขี่อะไรเงี้ยมันยังอยู่ครบผมก็เลยไม่ได้ตรวจไปต่อว่าไอ้กระเป๋าใบเนี้ยที่มันหายอ
0: ่ะ
2: มันยังอยู่ไห
0: ม
2: แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยผมตื่นมาผมมันนึกได้ว่าเอ้ยไอ้กระเป๋าใบเนี้ยมันหายไปไหนก็เลยรู้ทันทีเลยว่ามันน่าจะหายไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว
0: อ๋อที่พี่เขาบีบแต่เตือนนะคะตอนนั้นเราคิดว่าแค่ซิปมันเปิดเฉยเฉย
2: ใช่ครับ
0: โอ้เพิ่งมารู้เมื่อเช้าเองเหรอคะว่า
2: ใช่ครับเพิ่งมารู้เมื่อเช้า
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็รู้เลยว่ามันน่าจะหายแน่ๆ
0: ลองวนกลับไปดูหรือว่าไปดูกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงไหมคะ
2: ตอนเนี่ยครับกำลังจะไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเพราะว่า
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้แจ้งมาทางจสร้อยใช่ไหมครับแล้วเขาก็แนะนำว่าให้ไปสถานีตำรวจที่เราคาดว่ามันน่าจะตกอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะไปแจ้งความก่อนแล้วก็ไปเอาไปแจ้งความเนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณอะไรใกล้เคียงของกทม.ด้วยอะไรด้วย
2: ครับ
0: ได้ยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหานะคะเผื่อว่ามีใครพบเห็นลักษณะอะไรใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวเจ้าสร้อยจะได้ติดต่อประสานงานกลับไปนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะยังไงขอให้โชคดีค่ะคุณพีรวัฒน
2: ์ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยมาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะในช่วงของหลัง11 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะวราวุธมั่นใจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: วราวุธมั่นใจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งด้านราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ช่วยกระตุ้นให้การใช้จ่ายและเพิ่มความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปนอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลรวมถึงการเติบโตของ AI และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAFและอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลาสติกและปุ๋ยเคมีอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่และพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวยุทธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 ของกองทัพสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไม่นานหลังทะยานขึ้นจากสนามบินกองทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในพื้นที่ทะเลทรายโมฮาวีทางตอนใต้รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทั้ง8นายบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดรายงานระบุว่าเครื่องบินตกระหว่างปฏิบัติภารกิจทดสอบตามปกติในฐานทัพภาพถ่ายทางอากาศจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นซากเครื่องบินที่แทบไม่เหลือสภาพเดิมโดยมีกลุ่มควันดำลอยขึ้นจากพื้นที่ทะเลทรายที่ถูกไฟไหม้เป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุได้ในขณะนี้ด้านฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการซึ่งอาจใช้เวลานานถึง6เดือนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยคุกคามทุกรูปแบบจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนรองเสนาธิการทหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วรองเสนาธิการทหารพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ณค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโอกาสนี้รองเสนาธิการทหารได้พบปะให้โอวาทแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคความมั่นคงและภาคประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเชื่อมโยงระบบการปฏิบัติงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะก่อนหน้าที่เราจะไปพักกันนะคะที่คุณพีรวัตรได้แจ้งมาว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายระหว่างที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะก็เป็นช่วงเวลาเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณสักเที่ยงถึง4โมงเย็นนะคะที่คุณพีรวัตรนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีกระเป๋าคาดเอวคาดเอาไว้ค่ะนะคะจังหวะที่ขับมานะคะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ทางก็บีบแตร่เตือนนะว่ากระเป๋าสตางค์หล่นแต่ว่าตัวพีรวัตรเนี่ยคิดว่าแค่ซิปมันเปิดอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ดูข้างในนะคะจนมาช่วงของวันนี้เนี่ยเพิ่งมาทราบว่ากระเป๋าตัวเองนั้นหล่นหายไปนะคะก็ใช้เส้นทางของถนนประชาชื่นค่ะมุ่งหน้ามาทางประชาราษฎร์สาย2ค่ะแล้วก็เข้าถนนปูนซีเมนต์ไทยเมื่อมาถึงตรงทอดดำรินะคะตัดกับปฏิพัทธ์ค่ะนะคะเป็นจังหวะที่มีคนบีบแตร่เตือนนะคะว่ากระเป๋าคาดเอวนะมันอ้าอยู่เปิดอยู่แล้วก็ของนั้นหล่นมานะคะทีนี้ในกระเป๋าใบที่หล่นไปนะคะเป็นกระเป๋าอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งเนี่ยที่หล่นลงไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็จะมีเงินสดจำนวนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งหล่นอยู่นะคะก็คงจะเป็นตรงช่วงของตัดกับเทิดดำริตัดกับประดิพัฒน์นะคะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงถึงตอนบ่ายนะคะก็ฝากด้วยค่ะนะคะเผื่อว่าภาวนาให้มีพลเมืองดีที่เก็บได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะติดต่อเจ้าของนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณพีรวัตรนั้นได้แจ้งความนะคะตอนนี้ไปแจ้งความอยู่นะคะแล้วก็จะได้ไปดูตรงกล้องวงจรปิดนะคะว่าตอนที่จังหวะที่หล่นนั้นมีใครเก็บไปไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะค่ะก็จะได้มาติดตามให้เพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกันด้วยนะคะเผื่อว่าท่านใดที่มีกล้องหน้ารถอยู่ตรงช่วงเวลาตอนที่คุณพีรวัตรนั้นทำหล่นนะคะพอที่จะแชร์คลิปหน้ารถกล้องหน้ารถมาได้นะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะที่จอสอร้อยนะคะในช่องทางของจอสอร้อยนะคะทั้งในช่องทาง X นะคะ JS Lot Radio นะคะหรือว่าช่องทาง Facebook ของจอสอร้อยนะคะ Facebook JS Lot Radio นะคะหรือว่าจะแจ้งเป็นข้อมูลก็ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของเจ้าสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณคิงดอมค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุถนนสาทรใต้นะคะเป็นช่วงของซอย11มาที่สาทรสุรศักดิ์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์ประมาณ500เมตรค่ะแจ้งว่ามีรถกระบะกับซาเล้งชนกันนะคะแล้วก็ของในซาเล้งนี่หล่นกระจายบนถนนเลยค่ะนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะคนเจ็บเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่บนถนน1คนค่ะซึ่งเป็นคนขับซาเล้งคันนี้นะคะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องกลางกับซ้ายคือผ่านได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นนะคะตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะจสร.ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นะคะเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ที่ขับรถซาเล้งคันนี้นะคะอุบัติเหตุนี้อยู่บนถนนสาทรใต้ก่อนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์ประมาณ500เมตรค่ะตอนนี้รถผ่านได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะฝากด้วยสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะจะได้เตรียมเบี่ยงการจราจรนะคะเพราะว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็จะสารประสานเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพไปแล้ว

0: ส่วนข้อมูลการจราจรนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมการจราจรกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะนะคะที่ตอนนี้กิโลเมตรที่31+200ถึง24+750นะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะนะคะที่มีงานติดตั้งโครงสร้างของป้าย VMS นะคะของทางกรมทางหลวงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเบี่ยงการจราจรนะคะให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยไปวิ่งในฝั่งขาออกได้1ช่องนะคะซึ่งปิดการจราจรในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะซึ่งในจุดนี้จะชะลอตัวตรงจุดที่เบี่ยงเข้าในช่องทางพิเศษทั้ง2ฝั่งนะคะพอเลยจุดที่เบี่ยงไปแล้วนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้ทำงานในช่วง8 โมงถึง5 โมงเย็นนะคะในจุดนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าการจราจรที่แบบมันเหมือนกับรถมีชะลอตัวนะคะในจุดตรงนี้ก็จากที่กรมทางหลวงนั้นได้ทำงานกันนะคะในตอนนี้นะคะปตท.ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะศิลปินทั้งเป็นน้องๆเป็นเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นท่านที่สนใจนะคะมีฝีไม้ลายมือนะคะร่วมกันค่ะนะคะขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะซึ่งทางปตท.เนี่ยได้เปิดโอกาสนะคะเป็นพื้นที่ให้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะนะคะของหลายๆคนเลยนะคะทั้งศิลปินทั้งเยาวชนทั้งคนทั่วไปนะคะที่จะได้เป็นการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยในปีนี้ค่ะ2569นี้นะคะซึ่งวาระครบรอบ48ปีปตท.นะคะที่ได้ตอกย้ำค่ะว่าได้สนับสนุนวงการศิลปะกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตท.ได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569มีอยู่2โครงการค่ะแล้วก็มีรางวัลด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า1,200,000 บาทนะคะมี2โครงการนะคะโครงการแรกค่ะก็จะเป็น PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทนะคะจะเป็นหัวข้อค่ะว่าพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะซึ่งกำหนดส่งผลงานนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงของ25กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคม2569นี้ค่ะโดยผลงานนะคะจะเป็นประเภททั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และก็สื่อผสมนะคะอันนี้โครงการแรกค่ะส่วนโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการ PTT Digital Art Award ซึ่งเป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะคะซึ่งในโครงการที่2นี้นะคะกำหนดส่งผลงานในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนี้นะคะที่ทางปตท.นั้นก็ขอเชิญชวนค่ะทั้งศิลปินทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในเชิงศิลปะนะคะที่จะได้ต่อยอดกันนะคะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะซึ่งก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลนะคะณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะใน Facebookหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะนะคะสำหรับในโครงการปตท.เติมพลังสร้างสรรค์นะคะที่ชวนกันส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะซึ่งมี2โครงการนะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของทั้งสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่จะสร้อยติดตามกันนะคะอย่างต่อเนื่องกันนะคะนะคะในทางด้านสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้ท่านที่อยู่บนทางด่วนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็เมื่อช่วงก่อน11โมงเนี่ยนะคะมีข้อมูลที่คุณเปี๊ยกมหาชัยเนี่ยแจ้งว่าใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2นะคะการจราจรชะลอตัวค่ะเพราะว่าก่อนถึงกม8 300เมตรที่มีกระบะตู้ทึบยางขวาระเบิดแล้วก็จอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะฝากดูด้วยว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะรับแจ้งว่าพบชิ้นส่วนกระดูกต้องสงสัยค่ะยังไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนไหนนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกตัญญูค่ะรับแจ้งมาว่าพบอยู่ในซอยกิ่งแก้ว28ใกล้เคียงกับปั๊มบางจ่าค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของทางสภ.บางแก้วนะคะก็ในจุดตรงนี้คงจะมีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ที่ร่วมกตัญญูอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นก็เหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าในจุดตรงนี้เนี่ยมีรั้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้กั้นบริเวณแล้วนะคะในจุดที่พบชิ้นส่วนกระดูกต้องสงสัยนะคะอยู่ที่กิ่งแก้ว28ค่ะใกล้กับปั๊มบางจากนะคะที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามามีแจ้งลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะคุณทัศนีเนี่ยแจ้งแทนสามีนะคะว่าลืมกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นกระเป๋าสีดำข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของคุณวิชานะคะมีเงินหลายร้อยเหมือนกันนะคะนั่งรถเป็นรถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันนะคะเป็นรถสีขาวนั่งจากโรงพยาบาลจุฬามาลงที่ถนนเพชรหึงเมื่อตอน10โมงนะคะตอนนี้ที่รงรถเมื่อสักพักหนึ่งค่ะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกับทางนคร45เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูกับเหตุที่เจอชิ้นส่วนกระดูกต้องสงสัยนะคะนคร45สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและท่านผู้ฟังจอต่อรายทุกท่านครับ
0: ค่ะตรงจุดที่แจ้งเข้ามานี้เป็นกิ่งแก้ว28ลักษณะ
1: ใช่ครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนกิ่งแก้วใกล้ซอยกิ่งแก้ว26นะครับซอยจะอยู่ข้างเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่มีการเอาต้นไม้มาปลูกเพราะว่าเป็นพื้นที่ว่างแต่ว่าตอนนี้ก็เอาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะได้มีการทำอะไรนะครับอยู่ริมถนนกิ่งแก้วจุดสังเกตก็คือใกล้ๆกับสะพานลอยที่มียักษ์ตัวยักษ์สุริยภพคนใช้ถนนกิ่งแก้วจะสังเกตง่ายก็ในสะพานลอยของแต่ละสะพานลอยจะมียักษ์รามเกียรติ์เนี่ยยืนอยู่ทุกสะพานลอยเลยแต่ตรงเนี้ยเป็นสะพานลอยยักษ์ชื่อสุริยภพอยู่ใกล้ๆกับซอยกิ่งแก้ว26
0: ค่ะ
1: ร่วมกันอยู่ได้รับแจ้งก็จึงส่งอาสามาสนับสนุนนะครับมีเจ้าหน้าที่แหละอาสาร่วมกันอยู่มาช่วยร้อยเวรทำการตรวจสอบว่าขุดนะครับใช้จอบเนี่ยขุดเพราะว่าที่พบเนี่ยคือเป็นคนงานทำสวนนะครับก็มาปลูกต้นไม้แล้วก็ว่าเกี่ยวไปเจอห่อผ้าและมีชิ้นส่วนกระดูกอยู
0: ่
1: ก็จึงแจ้งสายด่วน191แล้วก็ร้อยเวรของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วส่วนปราการก็มาตรวจสอบนะครับตอนนี้เราขุดขึ้นมาร่วมกันอยู่นำกำลังมาใช้จอบขุดลึกลงไปก็พบเป็นห่อผ้าแล้วก็มีกระดูกเยอะขึ้นแต่ชิ้นเล็กๆส่วนตัวผมอะในส่วนตัวจากประสบการณ์ผมมองแล้วไม่น่าจะใช่กระดูกมนุษย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ยืนยันนะแล้วก็ชื่นชมร้อยเวรของสภ.บางแก้วท่านนี้มากนะครับท่านแบบถึงแม้จะรู้อ่ะก็ด้วยการดูด้วยกายภาพมันไม่น่าจะใช่มนุษย์แต่ท่านไม่สิงท่านประสานงานส่วนเกี่ยวข้องเป็นแพทย์นิติเวชบอกว่างั้นเดี๋ยวร่วมกันอยู่ช่วยผมก่อนนะ
0: ค่ะ
1: อยู่ช่วยผมก่อนเดี๋ยวผมประสานแพทย์นิติเวชให้มายืนยันให้เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจะได้นี่คือเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นผมในใจส่วนตัวผมชื่นชมในใจเลยว่าเป็นร้อยเวรที่น่าชื่นชมมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือไม่ทิ้งแล้วก็ตอนนี้ท่านเดินไปสอบคนงานอยู่ในบ้านพักด้านในนะครับจะให้ผมร่วมกันอยู่ในช่วยกันพื้นที่เอาไว้เพื่อรอแพทย์นิติเวช
0: นะ
1: จากโรงพยาบาลรามาจากปีนุบรินมาร่วมชันสูตรเป็นคนยืนยันให้อ่ะครับว่ากระดูกนี้เป็นกระดูกสัตว์หรือกระดูกมนุษย
0: ์ค่ะนคร45แล้วผ้าที่ห่อเนี่ยมันเปื่อยหรือยังแล้วก็เป็นผ้าสีอะไร
1: ผ้
0: า
1: ขนหนูเปื่อยแล้วครับเป็นผ้าขนหนูสีขาวแต่ว่ามันมอมมากแล้วตอนนี้เป
0: ็
1: นผ้าขนหนูสีขาวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝังอยู่ในดินนะครับแล้วก็เหมือนลักษณะเหมือนสุนัขไปคุ้ยขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็เลยกระจายอยู่ตรงบริเวณจุดนั้นครับ
0: อ๋อปกติพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าถ้าใครจะเข้าไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาแบบทำรั้วกั้นล็อกอะไรไว้หรือเปล่าอะคะ
1: มีประตูแต่ว่าประตูเปิดเอาไว้ตลอดเวลาว่าเป็นทางเข้าออกที่มีบ้านคนอยู่ด้านในครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามีประตูเปิดเอาไว้ตลอดเวลาใครก็สามารถเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปนี่คือเดินเท้าเข้าไปไม่ใช่แบบเป็นทาง
1: เข้าไปได้เลยใช่ครับ
0: อ๋อเป็นค่ะดูจากผ้าที่เริ่มเปื่อยแล้วเนี่ยน่าจะฝังมานานขนาดไหนคะ
1: ผมน่าจะสักไม่ต่ำกว่า3เดือนครับไม่ต่ำกว่า2-3เดือนนะ
0: ค่ะ
1: แต่ชิ้นส่วนกระดูกเท่าที่ผมดูในชิ้นใหญ่ๆที่ผมดูชิ้นใหญ่สุดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าไม่น่าจากประสบการณ์ผมคิดว่าไม่น่าใช่กระดูกมนุษย
0: ์ค่ะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไปสรุปหรือยืนยันให้
0: ค่ะ
1: อันนี้ถูกต้องเลยครับพนักงานสอบสวนร้อยเวรก็จึงแต่ปกติทั่วไปอ่ะถ้าร้อยเวรที่เขาเต๋าเกมหรือเขาขี้เกียจเขาไม่ทำหรอกครับมองคดีอย่างนี้มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะ
0: อาจจะมองออกมากกว่าไม่ได้ขี้เกียจ
1: ม
0: าก
1: นัก
0: ส
1: ิ
0: มองออกก็ไม่ใช่แบบ
1: มองออกใช่ครับและอันนี้จริงๆแล้วมองด้วยกายภาพเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ดูได้แหละครับเพียงแต่ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยในร่วมกันอยู่เราชื่นชมพนักงานสอบสวนท่านนี้คือท่านไม่ทิ้งท่านแต่บอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนยืนยัน
0: ค่ะ
1: นะอันนี้พวกเราชื่นชมและเราตักแดดร้อนมากเลยนะครับตอนนี้แดดร้อนแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีเขาเรียกว่ามีกำลังใจทำงานไม่สนด้วยว่าร้อนกับร้อนเราขอช่วยท่านขอเป็นเจ้าผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้ทำให้เต็มที่เลยน
0: ะ
1: เพื่อให้ท่านมีกำลังด้วยแล้วพวกเราให้ท่านมีกำลังใจด้วยพวกเราก็จะเป็นร่วมกันอยู่จะเป็นกำลังใจเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดีแบบนี้ตลอดไปครับ
0: ตอนนี้อยู่ระหว่างรอแพทย์นิติเวช
1: แพทย์นิติเวชมาแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มขึ้นหน้าให้นะครับ
0: ได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะนคร45นะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่ขับรถกันนะคะท่านที่สอบถามมานะคะเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่สอบถามมาบอกว่ารถเนี่ยคืออายุมากกว่า1ปีไม่ได้เป็นรถใหม่อะไรแล้วนะคะแต่ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะคือสภาพยังใช้งานได้เกิน7ปีนะคะว่าถ้าจะเข้าในโครงการคนรักรถจะทำประกันภัยในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะถ้าหากว่ารถนั้นมีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะอยู่ในนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นประเภท3ค่ะนะคะที่เรารองรับว่ารถถ้าไม่เกิน7ปีเนี่ยก็เป็นประเภท1ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าอายุมากกว่านั้นก็มาอยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภท3นะคะที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์นะคะในโครงการคนรักรถค่ะนะคะที่รองรับนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์เนี่ยในโครงการคนรักรถประเภท3นี้นะคะยังมีสิทธิประโยชน์ค่ะนะคะคือว่าเป็นผู้ขับรถดีค่ะนะคะที่ดูจากว่านะคะการใช้สินไหมไปนะคะในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะในกลุ่มนั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะสำหรับในโครงการคนรักรถค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นประเภท3นะคะโดยในประเภท3เนี่ยนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยกันได้นะคะตอนนี้ผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะรถที่จะเข้าทำประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะมีทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะโทรศัพท์สอบถามกันค่ะรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะกับบริษัทเรียบประกันภัยจำกัดมหาชนที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888นะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลด อุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญโทรศัพท์กันสอบถามกันได้เลยนะคะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรต่างๆนี้นะคะส่วนในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุนะคะยังมีจุดไหนไหมคะที่รถติดขัดอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะส่วนทางด้านของสาทรใต้นะคะจุดนี้เข้าใจว่าอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุที่คุณคิงดอมได้แจ้งไปสาทรใต้ก่อนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์ประมาณ500เมตรนะคะที่มีเก่งขออภัยกระบะชนกับซาเล้งนะคะแล้วก็คนขับขี่ซาเล้งเนี่ยบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บอุบัติเหตุนั้นผ่านได้ช่องทางขวานะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแต่ถ้าหากว่าเลยไปแล้วเนี่ยการจราจรที่จะข้ามไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะอากาศร้อนนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางนคร45แจ้งทางกิ่งแก้วบอกว่าแดดร้อนมากในกรุงเทพก็เหมือนกันค่ะตอนนี้แดดร้อนทีเดียวค่ะนะคะก็ฝนนั้นจะมีในช่วงเย็นนะคะในช่วงเย็นที่160ของพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางนายกรัฐมนตรีก็ไปในกิจกรรมนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะในกลุ่มของทางแพลตฟอร์มซึ่งDelivery นะคะที่เข้าร่วมในโครงการค่ะนะคะก็มีหลายๆแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมในโครงการแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็น Grab นะคะแล้วก็จะมี Grab เนี่ยมีแบรนด์ Ambassador เป็นน้องเกลหน้าน้องเกลเนี่ยน่ารักมากค่ะนะคะก็ไปร่วมในงานนี้กันนะคะแล้วก็เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้คุยกับน้องเกลด้วยนะคะถามรู้จักลุงหนูไหมนะคะน้องเกลก็น่ารักค่ะยิ้มเขินอายแต่ว่าน้องเกลนี่คือคุ้นกับคนนะคะเก่งมากนะคะมีความเก่งกาจคุ้นกับคนมากแล้วอันนึงน่าสนใจมากคือนายกขออุ้มแต่น้องเกลเก่งค่ะน้องเกลบอกว่าตัวเองตัวหนักนะคะตัวเองตัวหนักก็เลยไม่ได้อุ้มค่ะนะคะถือว่าน้องเกลนี่มีความเก่งนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะนะคะหลายๆครอบครัวนะคะที่ก็จะสอนกันนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยรู้จักว่าวิธีที่จะดูแลตัวเองคือสอนตั้งแต่เด็กเลยค่ะนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะคะแบบถ้าเราแบบมีลูกหลานน่ารักใครมาจับแก้มมาอุ้มอะไรเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพอยุคสมัยที่ผ่านไปนะคะในสิ่งว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคนแบบเยอะแยะหลายประเภทบางคนแบบแฝงเอาความน่ารักของเด็กมาบางทีแบบมีอะไรมากไปกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็จะสอนเด็กๆให้รู้จักแบบว่าไม่ให้ใครมาแตะต้องตัวง่ายๆนะคะยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะอันนี้อย่าที่จะต้องสอนการครอบครัวต้องสอนคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ญาติพี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าบางครั้งแม้จะขอจับตัวไหนพ่อแม่ไม่ให้เนี่ยอย่าไปโกรธนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เด็กถูกล่วงเกินทางเพศเนี่ยมันเจอเยอะนะคะแล้วทีนี้คนกระทำผิดเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่เด็กคุ้นเคยนะคะบางครั้งนะคะเกิดจากคนในครอบครัวนะคะอันนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วบางทีเด็กเขาอาจจะไม่กล้าเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนเป็นใกล้ชิดเป็นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีนะคะก็คือสอนให้รู้จักป้องกันก่อนนะคะโดยสอนให้เรียกชื่ออวัยวะของร่างกายให้ถูกต้องนะคะจะได้บอกได้ถูกแหละนะคะว่าถ้ามีใครมาล่วงเกินนะคะเด็กจะได้บอกพ่อแม่ว่าคนนี้มาล่วงเกินมาอะไรอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เป็นของสงวนนะคะแล้วก็สอนลูกให้บอกพ่อแม่เสมอว่าถ้ามีใครมาจับอวัยวะที่เป็นของสงวนนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะต้องบอกญาติคุณครูนะคะบอกพี่เลี้ยงพ่อแม่นะคะบอกค่ะนะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยคือไม่บังคับลูกให้กอดใครให้หอมใครถ้าลูกไม่สมัครใจนะคะก็ไม่บังคับว่าโอ้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะพ่อแม่ต้องไม่ปล่อยลูกไว้ตามลำพังกับคนที่พ่อแม่ดูทรงแล้วไม่ไว้ใจนะคะเพราะโอกาสอะไรที่จะเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะคือสอนให้ลูกเคารพสิทธิในร่างกายของคนอื่นด้วยนะคะคือฟังดูเหมือนเป็นวิชาการนะคะแต่ก็เป็นลักษณะว่าถ้าลูกของเราเราก็ไม่อยากให้ใครแบบมาจับมาสัมผัสนะมีทั้งเรื่องของบางทีเป็นการล่วงเกินหรือว่าบางทีเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะต่างๆนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในทางกลับกันก็เหมือนกันว่าลูกของเราถ้าจะไปจับตัวอะไรคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกันว่าจะต้องไม่ทำแบบนั้นด้วยนะคะต้องเคารพในร่างกายของคนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ในปัจจุบันนี้ก็จะครอบครัวนะคะโรงเรียนที่เป็นเด็กเล็กๆนี่ก็จะสอนเด็กๆให้รู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนะคะเพื่อป้องกันอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นค่ะป้องกันไว้ก่อนนั้นเป็นการดีนะคะสำหรับในเรื่องของปัจจุบันนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะ ร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครสำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
9: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณเด่นนะคะแจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนทางด่วนขั้นที่1ค่ะช่วงของต่อระดับท่าเรือมาที่ดาวคะนองนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงทางลงดาวคะนองเล็กน้อยค่ะชนกัน3คันนะคะมีเก๋ง1คันแล้วก็กระบะ2คันนะคะชนกันขวางในช่องทางขวานะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งขาเข้ามาการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อมูลที่แจ้งมาตอนนี้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนไปให้แล้วนะคะ ส่วนในตอนนี้นะคะในตอนนี้ค่ะนะคะก็มีรายงานนะคะมีรายงานเข้ามานะคะที่แจ้งมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของทางด้านจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบนะคะในเรื่องราวตรงนี้นะคะส่วนท่านที่เดินทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมีรายงานเข้ามานะคะล่าสุดเลยค่ะนะคะเรียกว่าเป็นข่าวด่วนนะคะในที่ประชุมครม.ของวันนี้นะคะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิศักดิ์ถาวรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะให้มาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ได้แต่งตั้งให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะซึ่งในการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะนะคะหลังจากที่มีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ได้โยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายนะคะที่มีปัญหานะคะเรื่องของมันจะเป็นนะคะที่ทั้งในโซเชียลที่เราได้ติดตามกันนะคะเรื่องของว่ามีทั้งมีผู้อิทธิพลนะคะเรื่องของที่ดินนะคะให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆนะคะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้15เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าค่ะที่เราได้ติดตามกันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะว่าปมซึ่งมีการโยกย้ายอย่างเร่งด่วนนะคะก็จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็กลับมาที่เรื่องราวกันต่อนะคะท่านที่ติดตามนะคะจสร้อยแล้วก็ในช่องทางของโซเชียลนะคะที่ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมันมีฝนตกหนักค่ะในพื้นที่ของทางด้านลำปางนะคะแล้วก็ทำให้คือดินเนี่ยมันก็ลงมาตรงทางรถไฟช่วงของอุโมงขุนตาลค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะคะสำนักที่บำรุงทางเนี่ยก็ได้มาช่วยกันนะคะขุดดินนะคะตรงจุดนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูภาพกันนะคะมีทั้งในคลิปใน TikTok ในภาพที่มานะคะที่ก็ว่าเจ้าหน้าที่บำรุงทางของการรถไฟเนี่ยทำไมดูอายุไม่เยอะแล้วก็การแต่งกายแต่ละคนเนี่ยนะคะคือแบบไม่ได้ใส่เครื่องแบบซึ่งปกติเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าใส่ต้องมีเป็นเสื้อกั๊กแบบสะท้อนแสงค่ะแต่ว่าใน TikTok อันนี้เนี่ยไม่ใช่นะแล้วก็คนเยอะมากค่ะนะคะที่มาช่วยกันนะคะคือทั้งจอบทั้งเสียมอะไรเนี่ยมาช่วยกันขุดดินที่มันทับทางรถไฟกันอยู่นะคะซึ่งคุณเฟิร์นเนี่ยคุณเฟิร์นเป็นคนที่โพสต์ TikTok นะคะมาตรงจุดอุโมงค์ขนตาลตรงนี้นะคะคุณเฟิร์นมาแล้วค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเฟิร์นอยู่ในเหตุการณ์นี้เหรอคะหรือว่ายังไงคะ
1: อยู่ในเหตุการณ์นั้นค่ะ
0: อ๋อค่ะตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วที่ดิฉันเห็นที่คนทั่วไปเห็นว่ามีคนแบบว่าอายุไม่เยอะเลยนะคะที่ลงไปช่วยขุดดินที่ทับทางรถไฟอยู่เป็นใครมาจากไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะที่รอรถไฟรอบประมาณ6โมงกว่าที่จะเดินทางกลับเข้าเส้นกรุงเทพอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็มีแจ้งล่วงหน้าค่ะว่าการเดินทางอาจจะล่าช้าประมาณ3ชั่วโมงค่ะเนื่องจากหลังจากฝนตกอะค่ะมีพวกดินสไลด์ลงมาปิดท ทางรถไฟอะค่ะ
0: ค่ะ
1: พอฝนหยุดตกเราก็เดินลงไปดูกันนะคะว
0: ่
1: าเออมันเป็นยังไงทีนี้ก็เห็นพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่เขากำลังช่วยดำเนินการเคลียร์ทางก
0: ัน
1: อยู่อะค่ะก็เลยพวกเรานักท่องเที่ยวก็ช่วยอยากกลับบ้านไวนะคะก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระช่วยกันคนไทยช่วยกันค่ะก็เลยช่วยไปช่วยตักดินขุดดินเท่าที่ช่วยได้เพราะว่าเส้นทางมันจะได้เปิดไวๆแล้วรถไฟสามารถจะได้ดำเนินได้ปกติ
0: ค่ะคุณเฟิร์นผู้โดยสารเนี่ยเดินทางมาจากไหนไปไหนกันนะคะ
1: จริงๆแล้วเป็นอยู่ลงมาจากดอยขุนตาลนะคะ
0: ค่ะ
1: มาเที่ยวขุนตาลกัน
0: ค่ะ
1: หลายๆท่านหลายๆท่านมาพักแรมหลายๆท่านมาวันเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดอยขุนตาลอุทยาน
0: ค่ะไปเที่ยวเหมือนก็ไปเที่ยวป่าในอุทยานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะขากลับมาเจอเหตุดินสไลด์ก็เลยลงมาช่วยกันแล้วทีนี้พวกอุปกรณ์พวกครัวพวกอะไรพวกนี้ไปหามาจากไหนกันนะคะ
1: จริงแล้วเจ้าหน้าที่เขามีอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกพี่ๆเขาทำกันอยู
0: ่
1: นักท่องเที่ยวเขาก็เลยแบบว่าอาสาช่วยกันเบาแรงผ่อนแรงอันนี้ท่านเหนื่อยก็สลับกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะน่ารักมากเลยส่วนใหญ่เป็นแบบรุ่นราวอายุประมาณเท่าไหร่กันนะคะคุณเฟิร์นที่ไปเที่ยวดอนขุนตายกันนะคะ
1: มีหลากหลายอายุเลยค
0: ่ะ
1: มีทั้งช่วงวัยรุ่นเรียนทำงานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ๋อเป็นทริปเดียวกันกลุ่มเดียวกันหมดทั้งหมดเลยที่ลงไปช่วยกัน
1: ไม่ค่ะต่างคนต่างมาค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาแค่ไปดูแบบเราไม่ครั้งแรกในชีวิตปีไปเที่ยวขุนตาลใช่ไหมคะ
0: ก็
1: ไปเจอเหตุการณ์นี้เราก็เลยไปดู
0: อ๋อค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็ขุดกันอยู่นานไหมคะกว่าดินที่สไลด์ลงมาที่ทับรางรถไฟเนี่ยมันสามารถรถไฟเดินรถกันได้อะค่ะ
1: น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเสร็จไวกว่าที่เจ้าหน้าที่เขาคาดการไว้ที่3ชั่วโมง
0: อืมค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้พวกเราลงไปช่วยเนี่ยอาจจะต้องรออีก2ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาสมทบเพิ่มอีกนะคะพอเจ้าหน้าที่จำนวนคนเยอะขึ้นเราก็กลับไปนั่งรอสถานการณ์ให้ขี้ขายที่แบบรถสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้ว
0: ค่ะแล้วก็พอช่วยกันขุดแล้วก็ไปนั่งพักเนี่ยเละเทะกันหมดเลยไหมคะแต่ละคนเพราะน้ำมันเป็นโคลนเป็นอะไรทั้งนั้นเลย
1: ก็เละเทะนิดหน่อยค่ะไม่ได้เละมาก
0: ค่ะ
1: เหงื่อเหมือนเรียกเหงื่อใหม่วิ่งลงจากเขามาแล้วก็มาใช้แรงแขนใหม
0: ่ค่ะก็ใน TikTok นี่แซวกันนะว่าจากผู้โดยสารเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยนะ
1: แต่บรรยากาศน่ารักดีนะคะไม่ได้มีใครแบบว่าหงุดหงิดวายมันกำลังตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเฉย
0: ๆค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟเขาก็ได้แบบประกาศขอความร่วมมือว่าเอาผู้โดยสารลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อไม่ค่ะจากในคลิปเป็นพูดไปว่าเป็นแซวเฉยๆค่ะไม่ทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ไปช่วยกัน
0: เ
1: สียงเสียงในคลิปเป็นแบบว่าแซวเองขำๆเฉยๆค
0: ่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูคลิปอย่างว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่การรถไฟทำไมเจ้าหน้าที่รุ่นนี้แบบดูเด็กๆดูแบบเด็กมากหรือแบบไปเกณฑ์มาจากไหนถ้าแบบมาไวกันจังเลยแล้วก็เยอะด้วยนะที่ช่วยกันแบบแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาขุดเลยนะตั้งหน้าตั้งตากันเต็มที่เลยยังสงสัยว่ามาจากไหนกันอ๋อตกลงว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้โดยสารนี่เองค่ะเป็นไงคะหลังจากทำเสร็จแล้วปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวกันบ้างไหมคะ
1: อ๋อกลับมาปวดแขนค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วฝนไปวิ่งแทนที่จะปวดขาตอนนี้ตื่นเช้ามาปวดปีกแขนสงสัยตักดินเยอะไปหน่อย
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฟิร์นนะคะแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะในทริปผู้โดยสารที่ช่วยกันทำให้เดินทางได้เร็วมากขึ้นนะคะจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฟิร์น
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ใน TikTok นะที่มาเม้นกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็น work and travel ของแท้นะคะผู้โดยสารที่ลงมานะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ในขบวนรถไฟอันนี้ค่ะนะคะ ตอนแรกในสถานีเนี่ยแจ้งว่าดีเลย์3ชั่วโมงแต่ว่าคนที่ไปวิ่งเทรลมาไปเดินป่ากันมาเนี่ยลงมาช่วยกันเคลียร์ทางออกจากที่จะช้านะคะจาก3ชั่วโมงก็เป็นแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทำให้สามารถที่จะช่วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเองด้วยค่ะนะคะที่มาเคลียร์ทางกันค่ะเป็นคลิปอะไรที่น่ารักนะน่ารักก็เลยถือโอกาสนี้มาแชร์ให้ได้เห็นกันค่ะกับความน่ารักของคนไทยอันนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะในการเดินทางนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันสุดท้ายคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
7: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามเพื่อแสดงความอาลัยในสมุดหลวงเป็นจำนวนมากด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในด้วยทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกกต.แสดงพลังข้าราชการประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมปล่อยขบวนแบงคอกโหวตรณรงค์คนกรุงออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้ย้ำหมดเขตเพิ่มหรือถอนชื่อ17มิถุนายนนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดโดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์แบงคอกโหวตออกประชาสัมพันธ์ทั่วทั้ง50เขตเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนรับทราบกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากพบว่ายังมีกระแสข่าวเรื่องป้ายหาเสียงที่มีน้อยและประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบวันเลือกตั้งที่แน่ชัดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่28 มิถุนายน2569โดยทางกกต.ได้กำหนดสีบัตรเลือกตั้งไว้อย่างชัดเจนคือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใช้บัตรสีเขียวและเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้ใช้บัตรสีชมพูทางนี้ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนรีบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ภายในวันที่17มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายส่วนผู้ที่ติดภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ขอความร่วมมือให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา USES รายงานว่าเมื่อเวลา 10:27 นตามเวลาไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.7 แมกนิจูดจุดศูนย์กลางใกล้เมืองปาลูจังหวัดสุสาวาขออภัยค่ะจังหวัดสุลาเวสีกลางประเทศอินโดนีเซียที่ความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
5: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุน
1: น
0: ้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื่องไฟขนาดไหนทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้การจราจรของเช้าวันอังคารก็รถค่อนข้างจะติดคล้ายกับเมื่อวานเลยนะคะไม่ค่อยต่างกันนะคะก็มาจากพื้นที่ด้านในจะเป็นทางด้านของอโศกมนตรีนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะกว่าจะคลี่คลายบนอโศกมนตรีเนี่ยประมาณ7:45 น.นะคะทีนี้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยมันติดต่อเนื่องไปเพชรบุรีเพชรอุทัยนะคะถนนกำแพงเพชร7ถนนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าจากทางด้านของแยกพระราม9เข้ามาถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกพระราม9รวมทั้งบนทางด่วนที่จะลงตรงช่วงของก่อนถึงแยกผังเมืองด้วยนะคะการจราจรนั้นติดขัดนะคะที่จากสาเหตุนี้ค่ะนะคะซึ่งกว่าจะคลี่คลายคือบนอโศกมนตรีกว่าจะคลี่คลายได้เนี่ยนะคะก็หลัง8 โมงแล้วก็ถนนเส้นอื่นมันก็ต้องเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการจราจรยังคงติดขัดกันอยู่นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีเหตุที่ติดตามนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์จะบอกว่าเป็นมีการเมืองปนมาด้วยหรือเปล่านะคะก็คงจะใช่ด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการประชุมนะคะประชุมกับผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้พูดถึงค่ะนะคะสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในโซเชียลเนี่ยมีคนโพสต์ข้อความไว้เยอะนะคะเรื่องของสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ให้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าที่พูดถึงนะคะในโซเชียลบอกว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดของภูเก็ตนะคะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตอะไรต่างๆนี้นะคะมีคนสนิทของรองผู้ว่าไปบุกรุกพื้นที่ของหาดสาธารณะนะคะอันนี้ก็เลยต้องมีการชี้แจงกันนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนะคะก็ได้มีคำสั่งนะคะที่โยกย้ายรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ2 คนนะคะไปสลับตำแหน่งกับจังหวัดอื่นๆค่ะนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะวันนี้มีการประชุมครม.นะคะที่ประชุมครม.ค่ะก็มีมติเห็นชอบนะคะที่แต่งตั้งนะคะนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นภาษามหาดไทยอันนี้ก็คือย้ายอ่ะนะคะย้ายไปที่เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ให้ทางด้านของรองปลัดมหาดไทยคุณชลนรินทร์เกิดสมเนี่ยมาดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนะคะหลังจากที่จากเมื่อวานนี้แหละนะคะที่ได้รายงานกันไปซึ่งท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยท่านก็แบบชีวิตมหาดไทยจริงๆเลยนะจากที่ก่อนหน้าเนี่ยท่านอยู่เชียงใหม่นะแล้วก็ถูกเอ็ดแทงค่ะนะคะหลังจากที่จากเมื่อวานนี้แหละนะคะที่ได้รายงานกันไปซึ่งท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยท่านก็แบบชีวิตมหาดไทยจริงๆเลยนะ

ประชาราษฎร์สาย2ออกถนนปูนซีเมนต์แล้วก็มาที่เทิดดำริพอช่วงถึงเทิดดำริที่ใกล้กับแยกประดิพัฒน์เนี่ยก็มีคนที่บีบแตร่เตือนว่ากระเป๋าเนี่ยเหมือนกับของหล่นนะคะคุณพีรวัตรก็คิดว่ากระเป๋าคาดเอวที่คาดมาเนี่ยคือเหมือนกระซิบมันเปิดเฉยๆคิดว่าเขาบีบแตร่เตือนก็ไม่ได้ตรวจดูอะไรข้างในจนเช้าวันเนี้ยเพิ่งมารู้ว่ากระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าคาดเอวเป็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยแล้วข้างในมีเงินเป็นหลักหมื่นน่ะมันหล่นหายไปนะคะก็เลยตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความอยู่นะคะเพื่อจะได้นำใบแจ้งความเนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดว่ามีคนเก็บใครเก็บไปอะไรยังไงนะคะซึ่งในระหว่างนี้ก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางด้วยนะคะเผื่อว่าเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เส้นทางแล้วก็มีกล้องหน้ารถนะคะเผื่อว่าเห็นว่ามีคนเก็บไปอะไรยังไงเนี่ยส่งมาได้ที่จส.100นะคะที่ทั้งใน Facebook JS Radio หรือว่าใน S ของ JS Radio ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะส่วนเรื่องของการจราจรนะคะวันนี้เป็นการทำงานที่ถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่31+200ถึง24+750ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะกรมทางหลวงนั้นติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยปิดการจราจรในช่องทางหลักค่ะโดยให้รถในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ในฝั่งขาออกนะคะช่องทางพิเศษที่เปิดให้ค่ะทำงานช่วง8 โมงถึง5 โมงเย็นนะคะในขณะนี้เนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงจุดที่เบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนะคะฝากคุณเสมาเอาไว้สำหรับการจราจรบนมิตรภาพค่ะนะคะก็ส่งต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อค่ะในช่วงของหลังเที่ยงนี้นะคะช่วงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเดินทางกันต่อครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดตามจสร้อยรับชมรับฟังได้ผ่านทาง YouTube นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้สดๆเลยนะครับผ่านช่องทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับเรายังมีทั้ง Facebook Fanpage นะครับจสร้อยของเราทาง X ทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชัน LINE เพิ่มเพื่อน @JS100 นะครับเลขที่ ID ของทางจสร้อยของเรานะสามารถส่งภาพส่งคลิปที่เกิดเหตุแจ้งเหตุได้ผ่านช่องทาง LINE @JS100 นะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีฟังก์ชัน SOS นะให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอยู่ในตัวแอปของจสร้อยของเรารองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: เมื่อวานอย่างที่บอกว่าเป็นวันแรกที่จะเปิดให้สั่งอาหารนะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ใช่ไหม
0: ครับ
2: ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะล่าสุดวันนี้มีตัวเลขของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะ
0: คร
2: ับ ข้อมูลณวันที่15มิถุนายนช่วง5ทุ่มนะคะที่หลังจากที่มีการปิดนะเพราะว่าเขาสั่งอาหารทางออนไลน์ได้จนตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ปรากฏว่าในทำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะหลังจากที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะ4แพลตฟอร์มนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง30มิถุนายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มปรากฏว่านะคะพบว่ามีการยอดค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery สะสมรวม 91.68 ล้านบาทคุณเสมา นะคะโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมที่จะร่วมจ่ายนะคะ 52.0 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายนี่คือ 39.66 ล้านบาทเลยวันแรกนะ
0: โ
2: อ้ครับก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่ค่อยทำอาหารทานแล้วมั้งคะ
0: มันสะดวกไง
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องออกไปเอาเองด้วย
0: มีคนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วช่วงน
2: ี้ใช่ใช่นะคะขณะเดียวกันนะคะฝั่งยอดร้านการใช้จ่ายของร้านค้าปกตินะคะสะสมนะรวมแล้ว31,549.27 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่รัฐบาลนะคะร่วมจ่ายคือ 18,258.61 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายคือ 13,290.66 ล้านบาทนะคะ
0: คร
2: ับ เมื่อรวมยอดค่าใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทแล้วพบว่ามียอดค่าใช้จ่ายรวมที่ 31,640.95 ล้านบาทนะคะส่วนประชาชนค่ะยอดประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแล้วนะคะจำนวน 26,423 รายนะคะซึ่งในจำนวนนี้ยังมีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้ว 25,059,183 รายนะคะทั้งนี้ก็บอกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วสำหรับเดือนแรกเนี่ยนะคะ 3,619,096 รายขนาดเดียวกันคือถ้าเกิดดูยอดนี่อีก1ล้านนะที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเขารู้ตัวไหมว่าเขาต้องรู้ตัวสิว่าเขาสมัครใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ขณะเดียวกันนะคะในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมให้บริการแล้วนะคะมีถึง1ล้านนะคะ1ล้าน 48,935 ร้านค้าโดยแบ่งเป็นร้านค้าเดิมนะคะ 876,600ล้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่นะ 172,334 ร้านนะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่มียอดใช้จ่าย เกิดขึ้นจริงภายใต้โครงการนี้มีถึง 1,4616 ร้านแล้วนะคะเรียกว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยสมัครกันเข้ามาเยอะก็ทำให้ผู้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการเลือกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,592 ร้านนะคะแล้วก็ร้านที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการหรือว่า T&C อีกประมาณ 1,2483 ร้านค่ะนะคะก็เรียกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้เยอะทำให้ประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกร้านที่ตัวเองชอบได้นะคะวันนี้นะคะมีข่าวเรื่องของการจับนะคะมาเฟียหัวหน้าแก๊งค้ามนุษย์ค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบและควบคุมตัวนายเก่าอายุ40ปีสัญชาติจีนนะคะก่อนที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะโดยจับกุมได้ที่หน้าห้องในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยประชารัฐบำเพ็ญ1เขตดินแดงนะคะกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนนะคะได้สืบสวนคดีที่แก๊งอาชญากรรมกลุ่มหนึ่งก่อเหตุในลักษณะเป็นขบวนการลักลอบพาคนข้ามแดนโดยผิดกฎหมายหลังจากที่พบเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะคะเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวเนี่ยมีการจัดหาหญิงชาวเมียนมากว่า20คนลักลอบเดินทางเข้าประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายแล้วก็จัดให้ชาวจีนกว่าอีก20คนเดินทางออกนอกประเทศไปยังนครย่างกุ้งประเทศเมียนมานะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจัดหาคู่อย่างผิดกฎหมายโดยใช้วิธีปลอมเอกสารอ้างเหตุอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้วีซ่าธุรกิจในการลักลอบผ่านแดนค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้ปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายในกลุ่มแก๊งอาชญากรรมนี้นะคะแต่ในเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญนะคะที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำบุคคลข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและก็เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะคะตามกฎหมายจีนได้หลบหนีค่ะหนีจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยนะคะทางการจีนก็ได้ส่งคำร้องขอให้ทางการไทยช่วยสืบสวนติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในจีนนะคะผ่านช่องทางการประสานงานความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงนะคะดำเนินการโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะจากนั้นทางศูนย์ก็ได้สั่งการนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนข้อมูลภาคสนามเชิงลึกก็พบว่านะคะในเกาคนนี้ค่ะมากบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้นะคะและตรวจพบว่าในเกามีประวัติการเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไทยมากกว่า21ครั้งคุณใหญ่มาก
3: ครับ
2: โดยล่าสุดหลบหนีนะคะมากบดานโดยแฝงตัวเข้ามาประเทศไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวค่ะจากข้อมูลคดีที่ปรากฏทางการสืบสวนก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวนะคะจึงสั่งให้มีการเพิกถอนวีซ่าโดยด่วนจากนั้นดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามกฎหมายนะคะสำหรับการปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นความสำเร็จในการเพิกถอนวีซ่าเพื่อผลักดันอาชญากรที่หลบหนีคดีจากต่างประเทศมาใช้ประเทศไทยเป็นที่ซุกซ่อนตัวนะคะให้ออกจากประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็จะส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศต้นทางค่ะส่งกลับไปจีนนะคะซึ่งทุกคนกลัวทุกคนกลัวมากนะคะอีกเรื่องนึงคุณเสมามีน้องเล็กๆเนี่ยรู้จักไอ้นี่ไหมคะน้องชอบเล่นสกุชี่ไหมคะ
3: มีนะมี
2: ก็คือของเล่นต้องบอกว่าถ้าหลายท่านรู้จักก็คือของเล่นที่มันเป็นลักษณะตัวนิ่มๆมันเป็นตัวตุ๊กตานิ่มๆบีบแล้วนิ่มเนี่ยนะคะวันนี้อย.ออกมาเตือนผู้ปกครองค่ะบอกว่าให้ดูกันนิดนึงนะคะทางนายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยบอกว่าทางอย.มีความห่วงใยนะคะต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังจากพบว่ามีการจำหน่ายของเล่นลักษณะนิ่มๆนะคะหรือว่าที่เด็กๆ เขาเรียกว่าสกุชี่เนี่ยนะคะขายบริเวณหน้าสถานศึกษาหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อได้ง่ายมากนะคะโดยของเล่นเนี่ยที่เป็นห่วงก็คือจะเป็นลักษณะตัวนิ่มๆเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับฉูกสูบหรือว่าสูบน้ำสูบลมเนี่ยนะหรือฉีดเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลมหรือน้ำเข้าไปในตัวเจ้าสกุชี่เนี่ยนะคะให้เกิดเป็นตุ่มนูนหรือว่าใช้เป็นเหมือนแบบบางทีฉีดแล้วมันมีที่ปากมันก็จะเป็นเหมือนลูกโป่งออกมาอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะซึ่งกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาเนี่ยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นซึ่งมันแหลมจริงนะคุณสุไสมาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการถูกเข็มตำเกิดบาดแผลหรือว่าติดเชื้อนะคะรวมถึงการอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเลียนแบบในการใช้งานจริงซึ่งอาจจะเกิดอันตรายตามมาได้อย.ก็เลยเป็นห่วงขอความร่วมมือกับผู้ปกครองร้านค้ารวมถึงประชาชนนะคะให้ช่วยกันดูนิดหนึ่งนะคะหลีกเลี่ยงการซื้อของแบบนี
0: ้
2: ให้เด็กๆเล่นค่ะถ้าเกิดว่าพบนะคะเรื่องของการจำหน่ายของเล่นในลักษณะนี้นะคะไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากแล้วก็การนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเบาะแสนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย1556ค่ะเพื่อให้หน่วยงานเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะคะเพื่อความปลอดภัยกับทางผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนค่ะ
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดค่ะปรับครั้งแรกลบไป300บาทนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ปรับเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งหมด13ครั้งนะคะโดยเป็นปรับบวกไป8ครั้งแล้วก็ปรับลบไป5ครั้งนะคะจนล่าสุดในตอนนี้ทองคำในประเทศลบอยู่150บาทนะคะ
0: ครับ
2: โดยราคาขายทองคำแท่งนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ66,500 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,700 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,172.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,500 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,329 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.57 บาทนะคะโดยวันนี้ค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นดัชนีเงินดอลลาร์นะคะ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงอีกครั้งนะคะสืบเนื่องมาจากน้ำมันดิบ Brent แล้วก็เวสเท็กซัสมีการปรับฐานลดลงนะคะโดยหลังจากที่ประธานาธิบดีได้เปิดเผยว่าทรัมป์เนี่ยนะคะเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากกำลังที่จะเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วขณะที่นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านอาจจะมีส่วนร่วมในการเจรจาวันศุกร์นี้นะคะซึ่งก็เป็นสัญญาณบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมภายในรัฐบาลอิหร่านเห็นชอบกับข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวนะคะ อย่างไรก็ตามข้อตกลงเบื้องต้นยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการแล้วก็เนื้อหาของข้อตกลงนี้ก็ยังไม่มีหลุดออกมาเลยนะคะต่อสาธารณะขณะที่กรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนยังจับตามองอยู่นะคะส่วนทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองคำไป 1.43 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,012.21 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดราคาน้ำมันเวสเท็กซัสลงไปอีก30เซนนะคะ30เซนราคาขายอยู่ที่ 80.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก45เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 82.72 บาทนะคะเอ้ยขออภัย 82.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกำลังจะบอกว่าเมื่อคืนก็มีของไทยก็มีการประกาศนะคะลดราคาน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ก็1บาทกับ1บาท20สตางค์นะคะอันนี้ลงไปอีกก็คิดว่าคงจะปรับได้อีกนะได้อีก
0: ค่
2: ะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นบ้างนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่นะคะ 1,589.03 จุดนะคะลดลงไป 2.69 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,914.53 ล้านบาทเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดมูลค่าการซื้อขายเนี่ยไปถึง90,000นะคุณสวยมา มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเยอะมากนะคะวันนี้ครึ่งวันก็อยู่ที่ 39,914.53 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะ ริสตาลีน่ากอเกวานะคะกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงยืนหยัดที่จะรับมือกับแรงกระแทกจากสงครามในตะวันออกกลางได้แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นภาวะการเงินโลกตึงตัวมากขึ้นนะคะโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่บรรลุผลไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะครอบคลุมการยุติสงครามและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เตือนว่าหากความขัดแย้งลุกลามบานปลายหรือว่าเกิดการหยุดชะงักด้านอุปทานก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงอย่างชัดเจนที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลกค่ะIMF มีกำหนดนะคะเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกฉบับปรับปรุงในวันที่8กรกฎาคมนี้หลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา IMF ค่ะได้เผยแพร่บทแบบจำลองสถานการณ์การเติบโตของ GDP โลกในปี2569และ2570ไว้3รูปแบบก็คือ1ก็คือการคาดการอ้างอิง2คือการคาดสถานการณ์เชิงลบแล้วก็3คือสถานการณ์ขั้นเลวร้ายรุนแรงนะคะซึ่งภายใต้แบบจำลองสถานการณ์เชิงลบนั้นนะคะก็คาดการว่าเศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวลงเหลือ 2.5% ในปี69ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นเป็น 5.4% ส่วนการคาดการอ้างอิงนะคะซึ่งสมมติฐานเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น IMF คาดการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ 3.1% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.4% ส่วนแบบจำลองที่บอกว่าสถานการณ์ขั้นเลวร้ายรุนแรงก็คาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่เพียง 2% และอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นไปถึง 5.8% นะคะแม้ก็เกี่ยวว่าจะเคยระบุว่าสถานการณ์โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ฉากทัศน์สถานการณ์เชิงลบแต่ถ้อยแถลงล่าสุดนะคะสะท้อนว่า IMF อาจจะกลับมาให้น้ำหนักกับการคาดการอ้างอิงมากขึ้นค่ะซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสงครามอิหร่านนะคะจะยุติลงโดยเร็วแล้วก็เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.1% ในปี2569ค่ะ
0: ครับ
2: ก็คิดว่าระบุว่าแม้สงครามในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแต่ก็ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์เงินเฟ้อตลอดจนภาวะการเงินโลกนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่รุนแรงถึงขั้นส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวลงความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพล่าสุดถือเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายความขัดแย้งที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะลุกลามเป็นวิกฤตระดับภูมิภาคส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตลาดพลังงานโลกปั่นป่วนและก็จุดชนวนความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะอยากจะ

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เมื่อประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับมีคุณนวพรแจ้งถนนรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงหน้าเดอะพาร์คนะก็บอกว่าพบเห็นผู้ชายน่าจะสติไม่ดีนะครับใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นแล้วก็เดินสลับไปมานะคืออยู่บนผิวจราจรเนี่ยนะก็ระหว่างที่กั้นฟุตบาทนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวก็เดินกลับมาแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับไปเดินวนไปวนมาอยู่นะที่ถนนรัชดาภิเษกบริเวณช่วงหน้าเดอะพาร์คเขาบอกว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับต่อตัวเขาเองด้วยแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะเราประสานงานสน.ท่าเรือให้แล้วนะครับสำหรับจุดนี้นะก็ฝากระวังด้วยนะครับบอกว่าบริเวณช่วงหน้าเดอะพาร์ครัชดาภิเษกเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาอยู่บนถนนนะครับลักษณะเหมือนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยก็ฝากระวังด้วยแต่ว่าการจราจรคุณนวพรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งคุณณรงค์มีรถบรรทุกพ่วงประมาณ18ล้อนะเขาบอกว่าขับเร็วแล้วก็วิ่งอยู่เลนซ้ายแต่ว่าขึ้นมาบนคู่ขนานลอยฟ้าบนลมนะอยู่ฝั่งขาออกแถวๆทางขึ้นอรุณอมรินทร์นะครับนอกจากเจอรถบรรทุกพ่วง18ล้อแล้วเจอรถจอดเสียอีกก่อนถึงทางลงตลิ่งชันด้านบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงตลิ่งชัน50เมตรมีกระบะ2คันครับเขาจอดเสียอยู่นะอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับท่านร้อยตำรวจโทอรุณวงสมบูรณ์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้อุบัติเหตุ375เป็นยังไงบ้างครับ
1: ทางที่จะมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับที่มาจากพระราม2ขึ้นสะพาน
0: ครับ
1: รถมาที่จะไปเรียกครับไปจังหวัดโพนะครับตอนนี้รถ18ล้อพลิกคว่ำนะครับแต่ว่าคว่ำมาฝั่งเลนซ้ายนะครับไม่มีรถเดินทางได้1ช่องทางหลักครับก็เลยไม่มีรถติดสะสมนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: มีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับของหลวงอะไรก็ไม่ได้รับความเสียหายพอดีลงข้างทางพอดี
0: อ๋อเอ๊ะเห็นเขาบอกมีคราบน้ำมันรั่วเหรอครับ
1: มีคราบน้ำมันครับแต่ประสานอบต.ไว้แล้วครับเดี๋ยวมันเป็นกากถั่วเหลืองนะครับที่อยู่บนถนนกำลังขนย้ายกันอยู่เดี๋ยวขนย้ายเสร็จอบต.ก็จะมาฉีดน้ำไล่ให้เลยครับ
0: อ๋อแต่ตอนนี้รถยังวิ่งได้ไม่มีท้ายสะสมใช่ไหมครับท่านรอง
1: ไม่มีครับผม
0: ฮะคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับ
1: อีกนานอยู่ครับอีกประมาณ2ชั่วโมงได้ครับ
0: จำเป็นต้องเลี่ยงไหมหรือว่าไม่ต้องเลี่ยงมันก็มาได้อยู
1: ่อ๋อไม่ต้องเลี่ยงครับมาได้ตลอดครับ
0: ครับฟังกลับกันมีปัญหาไหมครับ
1: ฟังกลับกันก็ไม่มีปัญหาครับ
0: อ๋อแล้วคนขับ
1: ได้ตลอดครับ
0: คนขับเขาบอกยังไงครับทำไมถึงไปพลิกตะแคงได้ครับ
1: พอลงมาจากทางสะพานที่ยูเทิร์นที่จะขึ้นไปนครปฐมเนี่ยครับทางลงอ่ะถนนมันหักพอดีครับหักที่จะเข้าเลนหลักรถก็เลยสะบัดเลยครับ
0: อ๋อฮะก็เลยเสียหลักอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมฮะ
1: ไม่บาดเจ็บครับผม
0: เขาจะไปส่งที่ไหนเขาบอกไหมครับได้บอกไหม
1: เขาว่าจะมุ่งหน้าไปทางนครปฐมเนี่ยแหละครับ
0: อ๋ออายุเยอะหรือยังครับคนขับ
1: อายุประมาณ30กว่าครับ
0: อ๋อมาคนเดียวเหรอครับ
1: มาคนเดียวคร
0: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทอรุณวงสมบูรณ์ครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐนะครับเป็นอุบัติเหตุทางหลวง375นะครับเชิงทางลงต่างระดับบ้านแพ้วมาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะครับรถบรรทุกพ่วง18ล้อเสียหลักพลิกตะแคงนะก็ตัวรถเนี่ยลงไปข้างทางแล้วก็มีกีดขวางอยู่ฝั่งซ้ายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพวกกากถั่วเหลืองแล้วก็คราบน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเคลื่อนย้ายกันน่าจะอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะก็บ่าย3พอดีนะครับประมาณบ่าย3ก็น่าจะแล้วเสร็จนะแต่ว่าการจราจรเมื่อสักครู่เห็นท่านรองสารวัตรบอกว่ายังใช้ได้นะก็ยังไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรามินทาฝั่งขาออกครับปากซอยรามินทา17 ันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่จราจรบางเขนนะครับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรามอินทราขาออกบริเวณช่วงปากซอยรามอินทรา17เนื่องจากมีฝาบ่อมันยุบตัวช่องทางที่2จากซ้ายนะครับช่องทางที่2จากซ้ายทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าช่างกำลังดำเนินการซ่อมแซมก็สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถเล็กเนี่ยสามารถเข้าที่รามอินทราซอย5แล้วก็มาออกที่รามอินทรา19หรือว่า21ได้นะครับส่วนถ้าเป็นจากพหลโยธินรถยนต์สามารถเข้าซอยพหลโยธิน47มาออกรามอินทรา19หรือว่ารามอินทรา21ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทางจราจรบางเขนด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มานะคุณศรีสุดาครับบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงใส่เคสใสแต่ว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยสีกรมนะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากซอยประดิพัฒน์19มาลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอน 11:00 นนะครับคุณมาเรียมแจ้งแทนหัวหน้างานนะครับลืมถุงยาของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับหน้าซองยาเนี่ยระบุชื่อนายชาติฟ้าประกาศสิทธิ์ด้านในมียารักษาโรคเบาหวานความดันขึ้นมาจากโรงพยาบาลภูมิพลมาลงที่หมู่บ้านเพทายเพลสลำลูกกา43เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.ขอไข่3735กทม.ครับแท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.ขอไข่3735กทม.ครับเหตุเกิดตอนเที่ยงนะเมื่อสักครู่นี้เองนะที่ผ่านมารบกวนหน่อยนะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับ1มม.ขอไข่3735กทม.เขียวเหลืองถ้าฟังอยู่กรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมซองยาไว้บนรถของท่านนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุริยะเผยมาเลเซียตอบรับหนังสือขอหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำข้าวปลากระพงย้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: สุริยะเผยมาเลเซียตอบรับหนังสือขอหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำข้าวปลากระพงย้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดพร้อมเร่งหาทางลดขั้นตอนพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าหาตลาดใหม่รองรับผลกระทบผู้ประกอบการไทยคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับแล้วโดยฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่เสนอขอหารือและเมื่อเดินทางกลับจะเร่งประสานกำหนดวันประชุมที่เหมาะสมซึ่งประเด็นสำคัญของการหารือก็จะเป็นการขอให้มาเลเซียอนุญาตนำเข้ากุ้งของประเทศไทยขณะที่ไทยก็พร้อมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนั้นจะเป็นการหารือเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่แต่ละฝ่ายกำหนดโดยมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียกำหนดและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดให้มาเลเซียจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามอาจมีการหารือแนวทางเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังพยายามช่วยหาตลาดใหม่ให้อยู่ส่วนในช่วงการเจรจายังไม่แล้วเสร็จและผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนั้นระบุว่าต้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลและช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศชี้การกลับมาเปิดด่านเมียวดีของเมียนมาหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมาและการส่งออกของไทยโดยเฉพาะผ่านด่านแม่สอดจังหวัดตากแต่การฟื้นตัวยังขึ้นอยู่กับมาตรการอนุญาตอิมพอร์ตไลเซนและระบบบริหารเงินตราต่างประเทศของเมียนมาซึ่งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางการค้าในช่วงครึ่งหลังปี2569กองทัพเรือย้ำมาตรการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาเข้มงวดล่าสุดจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้3รายหลังเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 20:20 นาทีของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสามารถจับกุมชาวกัมพูชา3รายเป็นชาย1คนหญิง2คนพร้อมสัมภาระขณะลักลอบเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามแนวสวนลำไยจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าประเทศโดยให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดไพรแวงประเทศกัมพูชาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและไม่มีงานทำจึงพยายามลักลอบเข้ามาหางานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะตอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กองทัพเรือระบุว่าผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมชายแดนและการปิดด่านตามนโยบายรัฐบาลพร้อมยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
11: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหทัยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้มาพูดคุยเรื่องของราคาทองคำกันหน่อยนะครับเห็นบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีสัญญาณบวกของราคาทองคำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำกันนะครับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของราคาทองคำนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีข่าวนะครับว่ามีการโจมตีกันนะครับเรียกว่ากลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นอิหร่านสหรัฐอเมริกานะครับอิสราเอลนะครับรวมไปถึงเลบานอนนะครับก็ทำให้ราคาทองเนี่ยถูกกดดันนะครับจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาระดับสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสักวันศุกร์นะครับศุกร์ที่แล้วนะครับต่อมาจนถึงวันเสาร์นะครับก็มีข่าวคราวออกมานะครับว่าทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยน่าจะสามารถที่จะตกลงกันได้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะมีการเรียกว่าเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วก็มีการถอนทหารนะครับออกจากช่องแคบนะครับรวมทั้งเกินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับให้เป็นการมีการเดินทางของเรื่องของพวกเรือบรรทุกน้ำมันอะไรต่างๆได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยจากต่ำสุดนะครับที่ประมาณสักแคบนะครับรวมทั้งเกินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้เป็นการมีการเดินทางของเรื่องของพวกเรือบรรทุกน้ำมันอะไรต่างๆได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง

0: องที่เป็นทองคำแท่งไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 67,000 กว่าๆนะครับส่วนวันนี้เองนะครับเปิดตลาดมาก็ณปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ 66,500 บาทนะครับโดยประมาณจะครับทางนั้นนะครับแล้วก็ตัวสปอตโกลด์เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 4,300 กว่านะครับ 4,330 โดยประมาณครับ
1: ครับถ้าเราไม่มองว่าจะไปถึง 7-80,000 เหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยขึ้นไปทำสูงสุดอย่างนั้นนะนิวไฮอ่ะอาจารย์คิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าณตอนนี้ครับเรื่องของราคาทองคำนะครับได้รับข่าวเรื่องของการเปิดช่องแคบของมูสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมาจับตาดูเรื่องอื่นนะครับปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของตัวราคาทองคำเช่นนะครับการประชุมคณะกรรมการเฟดนะครับในเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็คือน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะดูแนวโน้มนะครับว่าภาพของภาวะดอกเบี้ยนะครับของเฟดเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่แล้วนะครับเฟดมองว่าปีนี้นะครับสามารถที่จะลดดอกได้ลดดอกเบี้ยนะครับได้ประมาณสัก2ครั้งนะครับหรือประมาณสัก 0.5% นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์เรื่องของการโจมตีอิหร่านเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่ามีภาพของเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับมีภาพของเงินเฟ้อเกิดขึ้นทำให้การลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะทำได้ยากนะครับเพราะงั้นเราก็จะต้องมองนะครับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับในเรื่องข่าวของการประชุมเฟดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องของท่านผู้ว่าเฟดท่านใหม่นะครับคุณเควินวอชนะครับว่านโยบายของท่านนะครับซึ่งท่านจะอยู่กับเราไปอีก4ปีนะครับก็คงจะต้องดูว่าตัวนโยบายของท่านนั้นเนี่ยนะครับมีแนวโน้มในเรื่องของการจัดกับการจัดการกับเงินเฟ้อนะครับหรือว่าเรื่องของตัวนโยบายดอกเบี้ยของท่านนะครับในระยะยาวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะพอที่จะมองได้นะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปในทิศทางไหนครับผม
1: ก็ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับที่เราต้องติดตามกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเรียกว่าปัจจัยหลักนะครับที่เขาดันให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเรารับข่าวกันไปหมดแล้วก็จะต้องมาดูอีกละนะครับในระยะยาวว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเฟดเองเนี่ยจะมีนโยบายในการเรียกว่าจำกัดในเรื่องของเงินเฟ้อภายในประเทศของเขาอย่างไรซึ่งแน่นอนครับมันมีผลต่อค่าเงินยูเอสดอลลาร์และสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับอยู่ดีนะครับผม
1: มีสอบถามเข้ามาเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสกลับมาราคาสูงสุดอีกครั้งเหมือนก่อนหน้าปัจจุบันบ้างไหมครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยครับ
0: ผมมองว่าณตอนนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการถอนทหารออกจากช่องแคบฮอร์มุสจริงๆนะครับผมมองว่าเรื่องสงครามเนี่ยเราคงจะตัดไปได้แหละนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของค่าน้ำมันราคาน้ำมันต่างๆเนี่ยเราน่าจะตัดไปได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังจากนี้อย่างน้อยๆอีก6เดือนถัดไปจากนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของแผลที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่อยู่ในราคาในระดับสูงนะครับมาเป็นเวลา 4-5 เดือนนะครับจุดนี้แน่นอนครับว่ามีผลกระทบกับราคาของสินทรัพย์ทั่วโลกแน่นอนนะครับในเรื่องของเรียกว่าถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านก
1: ็
0: คือเรื่องของข้าวยากหมากแพงนะครับนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้แก้กันง่ายๆนะครับเพราะงั้นผมมองว่าถ้าจะให้ไปถึงในระดับ 80,000 นะครับณตอนนี้เราอย่าเพิ่งมองไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแผลของสงครามนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังลึกอยู
1: ่
0: นะครับมันยังต้องการจัดแก้
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับเพื่อให้เงินทุนนั้นเนี่ยนะครับกลับมาสามารถที่จะเรียกว่าหาเส้นทางในการทำกำไรได้อีกเป็นปกติต่อไปนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยคงไม่น่าจะไปถึงระดับ 80,000 ได้ง่ายนะครับเหมือนเมื่อช่วงต้นปีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในระยะยาวแล้วนะครับในระยะ 2-3 ปีแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าราคาทองเนี่ยในแต่ละปีนะครับเขาสามารถที่จะปรับตัวนะครับสูงขึ้นได้นะครับโดยรวมนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่เราทำมาไว้เป็นค่าเฉลี่ยระดับ20ปีเนี่ยนะครับทอง

0: แท่งเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวในค่าเฉลี่ยได้ในระดับ 10-15% นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือสมมุติว่าเรามองว่าปีนี้เนี่ยเราปิดปีสัก 65,000 บาทนะครับเราก็บวกไปอีกสัก2ปีเนี่ยผมคิดว่า 80,000 บาทก็คงน่าจะเป็นไปได้อยู่ครับ
1: โอ้แต่ว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับอาจารย์เขาบอกว่าสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าอาจจะได้เห็น 8-90,000 อาจารย์คิดว่าไงมันเกินจริงไปไหมหรือว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: คือณตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็มองว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นครับว่าแผลที่มันเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้แก้กันในช่วงค่ำเดือนหรือ2เดือนนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถึงไหมผมคิดว่าถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในภาพในอดีตนะครับมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้
1: คร
0: ับ นะครับที่ทองคำเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก27,000 บาทนะครับณตอนนั้นที่เรามองว่าโ
1: อ
0: ้มันเป็นราคาดอยเลยนะครับแล้วมันก็นะครับปรับตัวลดลงมาในระดับ 15% 10% นะครับไปอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 บาทถึง 22,000 บาทเขากว้างอยู่อย่างนั้นไปประมาณสัก2ปีเหมือนกันนะครับก่อนที่สามารถที่จะเบรกราคาขึ้นมานะครับแล้วก็ทะลุขึ้นมาจาก 27,000 บาทเนี่ยกลายมาเป็น50,000 60,000 70,000 80,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนผมมองว่ามันใช้เวลาครับนะครับแล้วก็ยังไม่คิดว่าเขาสามารถที่จะเบรกไปในราคาเดิมได้นะครับในระยะเวลาเพียงแค่3เดือน6เดือนครับ
1: ครับระยะสั้นยังไม่แน่เนาะแต่ระยะยาวนี่ก็อาจจะได้เหมือนกันนะอาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันระยะยาว
0: ครับใช่ครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงติดดอยพอดีเลยสำหรับท่านใดที่ติดดอยแนะนำยังไงดีเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่นะอาจารย์ตอนนี้เขาจะมีอาการเหมือนกันก็คือตอนนี้ติดดอยกันอยู่ทั่วหน้าเลยแนะนำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าราคาทองคำเองนะครับ พอเขาลงไปในจุดที่อย่างล่าสุดเนี่ยลงไปที่แถวๆสัก 4,000 เหรียญ นะครับก็มีแรงซื้อกลับมาแรงเลยนะครับในระดับสัก300เหรียญซึ่งผมคิดว่ามันให้ผลตอบแทนที่ไม่เลวเลยทีเดียวคือเรียกว่าเกือบ 10% เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปซื้อแถวๆสัก 63,500 บาทนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาระดับประมาณสัก 66,500 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นผมมองว่าในส่วนที่ยังมีราคาสูงอยู่นะครับเราก็อาจจะรอให้ราคาย่อลงนะครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อนะครับทยอยเข้าซื้อหนึ่งก็คือเพื่อถัวราคานะครับซึ่งอยากจะให้ถัวในราคาที่ลึกลงไปอีกนะครับหลายๆท่านในช่วงปีที่2-2ปีที่ผ่านมาเวลาถัวเนี่ยบางทีลงมา500บาท 1,000 บาทก็เข้าซื้อนะครับก็ทำให้ภาพของการถัวเนี่ยมันทำให้ราคามันไม่ได้ลดลงมานะครับต้นทุนเรามันไม่ได้ลดลงมาอย่างเห็นเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับเพราะงั้นผมมองว่าราคาทองคำในยุคนี้ในช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะรอได้ครับนะครับรอได้แล้วก็คงไม่จำเป็นที่ต้องรีบวิ่งไปซื้อนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการตัวตกรถไฟหรือที่เขาเรียกกันในภาษานักลงทุนว่าโฟโม่นะครับนะครับมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันถือว่าเราก็ได้รับบทเรียนนะครับจากครั้งนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นย่อซื้อแล้วก็ใช้ช่องว่างของราคาที่ลึกลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้การซื้อถัวราคานั้นเนี่ยนะครับมันมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าปรับตัวขึ้นไปในระดับประมาณสัก 5,000 บาทต่อบาททองนะครับหรือ300ถึง400เหรียญต่อออนของทองคำเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราอาจจะเอาทุนเก่าทุนถูกของเรานะครับออกมาขายทำกำไรออกไปได้เล่นรอบได้บ้างนะครับนะครับแต่สำหรับท่านที่ลงทุนระยะยาวผมคิดว่าในราคาสัก 60,000 บาทบวกลบนะครับซื้อให้ใกล้เคียง 60,000 บาทในการถือในระยะยาวมันก็อาจจะสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับพอร์ตการลงทุนของเราได้ครับ
1: เห็นได้ข่าวแว่วๆมานะครับอาจารย์ว่าวันศุกร์บอกว่าจะมีการเจรจาแล้วก็ถ้าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยในวันศุกร์เนี้ยคิดว่ามันจะดีดกลับมาเลยไหมหรือว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดี
0: ผมว่ายังต้องใช้ระยะเวลาอยู่ดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า ข่าวเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตลาดรับข่าวกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนต่างๆนะครับตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกาเองก็ทำดิวไฮนะครับ ตลาดทุนไทยเองก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับทองคำก็ปรับสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยคง
1: ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนสักเท่าไหร
0: ่นะครับใช่ครับถ้ามองว่าเอ๊ะจะไม่น่าจะเป็นภาพที่ทำให้ราคาสวิงได้ แรงอีกนะครับแต่ณตอนนี้จริงผมต้องให้กรอบอย่างนี้ครับว่ากรอบที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวต้านอยู่แถวๆสัก 4,500 เหรียญนะครับ
1: mm-hmm.
0: นะครับตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นแนวรับที่สำคัญมาตลอดเลยนะครับ mm-hmm. แล้วก็หลุดลงมาก็เลยทำให้ลงไปแรงนะครับแล้วก็แนวรับที่สำคัญณตอนนี้เองนะครับผมมองว่าแถวๆสัก 4,000 ถึง 4,100 เหรียญนะครับ mm-hmm. เป็นโซนแนวรับแนวซื้อที่น่าสนใจ
1: mm-hmm.
0: นะครับ4,200 เหรียญเองนะครับถ้าท่านที่ไม่มีของเลยนะครับ mm-hmm. อยากจะเข้าซื้อผมว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ถ้าเกิดคิดเป็นราคาทองคำเองก็น่าจะอยู่แถวๆสัก 65,000 บาท 64,000 บาทเองก็ทยอยเข้าซื้อก็น่าสนใจอยู่ครับ
1: ครับครับมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนเชิญได้เลยนะครับอาจารย
0: ์ครับครับก็ต้องเรียนฝากนักลงทุนนะครับก
1: ับ
0: ท่านผู้ฟังจากสร้อยนะครับว่าย ังไงซะทองคำเองนะครับก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ยังทรงคุณค่าอยู่นะครับก็ยังไงซะก็คือแต่ว่าการที่จะเข้าซื้อเองนะตอนนี้เองนะครับคงจะไม่สามารถที่จะอาศัยการวิ่งซื้อเพราะข่าวได้อีกแล้วนะครับหรือว่าการซื้อตามกันอย่างที่ต้นปีที่เราเจอการเหตุการณ์โฟโมทองนะครับว่าร ีบวิ่งเข้าไปซื้อตามร้านทองนะครับตอนนี้คงจะต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเราสามารถที่จะรอได้นะครับรอได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไล่ราคาแบบเขานะครับทองคำเนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อนะครับเมื่อราคาย่อลงมานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะทำกำไรสำหรับพอร์ตก็อาจจะถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วคุ้มราคาดอกเบี้ยก็อาจจะทยอยขายออกมาได้บ้างครับแต่สำหรับท่านที่อยากจะถือนะครับในระยะยาวเพื่อเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของครอบครัวผมว่าก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่จะทำครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับอาจารย
0: ์ครับผมครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับก็มาวิเคราะห์สำหรับเรื่องของราคาทองคำเป็นการคาดการณ์นะครับใครที่คิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปปรับใช้นะครับเป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านก็แล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยของเราโครงการคนรักรถครับช่วยลดอุบัติเหตุนะสืบเนื่องจากเรื่องของทำยังไงอยากจะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเคารพกฎวินัยจราจรเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีแล้วก็เรื่องของการปลุกจิตสำนึกอันนี้ยากหน่อยนะการปลุกจิตสำนึกเนี่ยนะฮะแต่เขาก็คิดกันนะว่าเอ๊ะทำยังไงนะทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะมีเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรอันนี้สำคัญมากนะครับขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เป็นการลดปัญหาการจราจรอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมแล้วก็เป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมก็เลยถือเป็นโครงการคนรักรถเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านสมาชิกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะครับที่จะได้รับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถ้าคุณเข้าร่วมอยู่ในโครงการประเภทที่1คุณเป็นฝ่ายถูกเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันเงื่อนไขก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน6เดือนถ้าหากว่าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามเรื่องของเบี้ยประกันภัยประเภทที่1นะก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับ02150888นอกจากประเภทที่1ก็ยังมีประเภทที่3นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกนะ เงื่อนไขเขาก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขาก็รองรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิริยะด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าใครติดตามจสร้อยอยู่เนี่ยน่าจะได้ยินเรื่องราวของคุณยุทธนาที่แจ้งประชาสัมพันธ์ออกอากาศแจ้งแทนลูกชายนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วก็บอกว่าอ่านพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยพอดีทางลูกชายของคุณยุทธนาเนี่ยลืมกระเป๋าเป้นะไว้บนรถแท็กซี่ข้างในมีพวกการ์ดการ์ดเกมมี power bank นะครับแต่ว่าการ์ดเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่านะใครที่เล่นอยู่ในแวดวงเนี่ยน่าจะทราบนะคือการ์ดใบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแพงนะถ้าเป็นพวกแบบตัวลิมิเต็ดตัวที่มันสะสมตัวที่มันหายากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าการ์ดเกมเนี่ยมีเป็นตีมูลค่านะจำนวน 80,000 บาทนะที่เขาซื้อขายกันในท้องตลาดนะฮะก็บอกว่านั่งรถมาด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้ลืมกระเป๋าเป้เอาไว้บนรถแท็กซี่ตอนกลางคืนแล้วนะครับประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มละขึ้นรถแท็กซี่ด้วยราคาเหมามา350บาทจากแถวมาบุญครองนะแล้วก็เรียกรถผ่านแอปแต่ว่ามันรอนานก็เลยต้องมาโบกรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการ์ดในราคา 80,000 บาทที่ลูกชายเนี่ยสะสมมาทั้งหมดเนี่ย5ปีด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำหล่นหายนะบนรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับตอนนี้หลังจากที่ไปตรวจสอบไล่กล้องนะครับอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการเพิ่มเติมมากับทางจสร้อยนะครับทางเราเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามติดต่อคนขับรถแท็กซี่นะฮะเขาบอกว่าทะเบียนเนี่ยทหารลอจุฬาซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไปดูเนี่ยเป็นสสันล่าลอจุฬาซึ่งมันไม่น่าจะมีนะทะเบียนเนี่ยจริงๆอ่ะต้องเป็นททหารลอจุฬา2433กทมนะครับช่วงนี้มีสายจากคนขับรถแท็กซี่คันนี้ใช่ไหมคุณขาวสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: พี่ขาวขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
2: ทหารจุฬา2433ดิ
1: สีอะไรครับพี่ขาว
2: สีเหลืองครับ
1: สีเหลืองแล้วจำได้ไหมว่าเป็นน้องคนไหนที่เขาลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถนะครับ
2: ไม่รู้เลยเพราะอันนี้ก็ลูกค้ามาให้ผมว่าไปส่งรับลูกค้าคนอื่นมาแล้วเขาก็บอกว่ากระเป๋าใครเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปส่งให้เขาเองผมก็วางไว้นี
1: ่
2: ก็เลยเอาไปไว้ที่ห้องมาเลยรอให้เผื่อมีใครติดต่อมา
1: พี่เก็บได้ตั้งแต่วันไหนครับพี่ขาว
2: ก็หลายวันแล้วครับ
1: หรอประมาณได้ไหมประมาณวันไหนวันจันทร์วันอาทิตย
2: ์ประมาณสักอาทิตย์ละมั้งหรือยังไงผมว่ามันไม่มั่นใจตอนนี้เพราะผมก็วางไว้ในห้องผมก็ออกมาวิ่งรถเลยอ๋อ
1: แล้วปกติพี่ขาวพักอยู่แถวไหนอ่ะ
2: ผมอยู่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
1: อ๋อพักอยู่ที่นน
2: ท์เพราะผมไม่ค่อยได้เข้าบ้านเท่าไหร่อ๋อ
1: แต่ว่าที่เจอนี่ก็คือที่เจอนี่คือเราก็ไม่ได้เห็นเองใช่ไหมมีผู้โดยสารเขายื่นมาให้เราใช่ไหม
2: ร
1: ับ
2: ไปเลยอ๋อลูกค้าอยู่แถวนานาไปไหนนอกปกติผมก็หวังหรือไปอะไรนี่แหละเขาบอกว่าที่เขาเอาไปเนี่ยไปลาดตำเพียงซอยห้า
1: แล้วตอนนั้นพอเราเห็นว่ามีคนลืมกระเป๋าไว้ในรถเราแล้วเราทำยังไงต่อครับคุณขาว
2: ผมก็วางไว้ผมว่าไปเก็บไว้ข้างหลังเดี๋ยวไว้ข้างหลังผมก็น่าจะมีคนติดต่อมามั้งผมก็เลยเอาเก็บไว้ที่เอาไปลงไว้ที่ห้องผมก็เลยไม่เอาไปสอนอผมก็เลยรอดู
1: แล้วได้มีการแจ้งที่ไหนไหม
2: ผมเจอบ่อยครับพี่มาเจอบ่อยอย่างบางทีก็เจอของบ่อย
1: เราได้แจ้งที่ไหนหรือยังแจ้งความหรือว่าแจ้งไปที่สถานีไหนหรือยังไม่ได้แจ้ง
2: ยังไม่ได้แจ้งเลยครับเพราะมันผมก็น่าจะว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่ผมก็เลยวางไว้อยู่ในห้องเพื่อเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองผมก็น่าจะเจออย่างนั้นมั้ง
1: อ๋อ
2: ของสำคัญยังไงก็บางทีก็ ตำรวจก็น่าจะโทรมาถ้าเป็นของสำคัญใช่ป่ะผมก็เคยเจอหลายเคสอยู่พี
1: ่
2: ที่ว่าตำรวจโทรมาก็มี
1: แล้วตอนนี้กระเป๋าอยู่ที่พี่ขาวเอาติดรถมาด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ผมกลับมาให้แล้วเห็นจอสร้อยแจ้งบอกว่าเอามาด้วย
1: ใช่ใช่
2: เดี๋ยว
1: เราติดต่อกับทางเจ้าของเขาให้เขาชื่อคุณยุทธนาเป็นพ่อของลูกชายจริงๆอ่ะของเป็นของลูกชายเขาลูกชายเขาขึ้นรถแล้วเขาก็ลืมเอาไว
2: ้
1: ครับจำได้ไหมเป็นเด็กแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันจำได้ไหม
2: แต่แถวเทียนรถมิตรน่าจะคุ้นๆอยู
1: ่
2: พ
1: ี่คุ้นๆใช่ไหม
2: ใช่คุ้นๆเนี่ยแต่กระเป๋านั้นน่ะผมไม่รู้ว่าเป็นของเขาหรือของใครเห็นพี่บอกว่ามาอยู่แถวเทียนรถมิตรก็
1: ตอนกลางคืนน่ะเขาขึ้นมาจากมาบุญคลองจำได้ไหมเขาบอกว่าเขาขึ้นตอนกลางคืนตอนกลางคืนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะขึ้นมาจากมาบุญคลองใช่ใช่มากัน2คนพ่อลูก
2: แล้วผมก็ไปรับใช่เหรอ
1: จำได้ไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรา
2: ผมฟันธงนั้นน่ะคือมีผู้หญิงกับผู้ชายนะผมฟันธงว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่รางน้ำนะผมไม่ว่าเป็นของเจ้าโน้นนะ
1: กระเป๋านี่เป็นพี่เล่นไลน์ไหมพี่ถ่ายรูปกระเป๋าอะไรส่งมาให้เจ้าหน้าที่เราได้ไหม
2: กระเป๋าหลัก
1: ใช่พี่ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ทางไลน
2: ์
1: ส่งไม่เป็นหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระเป๋ามันเป็นลักษณะเป็นกระเป๋ายังไงกระเป๋าเป้ป่ะลักษณะมันเป็นกระเป๋าเป้ใช่ไหม
2: ใช่เป็นกระเป๋าเป้แล้วก็มีไพ่อะไร
1: นั่นแหละใช่มันเป็นการ์ดมันเป็นการ์ดเกมใช่กระเป๋าเป้สีอะไรอ่ะพี่
2: สีดำ
1: เนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นจากมาบุญคลองมาลงที่สถานทูตเกาหลีที่คอนโดรัชดาพระราม9เลยเนี่ย
2: ตอนนั้นน่ะผมก็ไปรับหลายเจ้าทำไมแล้วเจ้าดึกๆทำไมเขามาเจอกัน
1: นั่นน่ะสิมันแสดงว่ามันตกอยู่ตรงไหนอ่ะคนที่เขาขึ้นมาเขาไม่เห็นกันเลยเหรอ
2: ก็ไม่รู
1: ้หรอ
2: แต่ผู้หญิงเลยทำงานแถวกลางคืนเขามาซื้อกระเป๋าใครผมก็
1: ซื้อจริงๆต้องขอบคุณพี่แต่เขาเก็บตรงเก็บขึ้นมาจากตรงไหนก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่
1: แต่มันอยู่ข้างหลัง
2: อะผมแหละเพราะว่าอยู่ข้างหลังผมก็ไม่รู
1: ้อ๋อ
2: ผมว่าคนหน้าคนตาจะไปส่งอย่างเดียวเนาะผมก็ไม่ได้สนใจไม่ค่อยได้มองข้างหลังหรอกพี่ของอะไรหายเนี
1: ่ยไม่เป็นไร
2: คิดอะไรโน้ตบุ๊กอะไรนั่นสักอย่างที่หายไปแล้วที่ตำรวจโทรมาหาผมให้ผมไปโรงพักอ่ะผมยังไม่รู้เลยอ่ะ
1: หรออะแล้วตอนนั้นก็ติดต่อมาแล้วก็ไปคืนเขาให้ที่โรงพักเนี้ยหรอ
2: ไอ้นั่นลงพักมันผมบอกให้ตำรวจไปไล่กล้องเอาผมเหมือนจะมีเคสสุดท้ายคือมีผู้ชาย2คนขึ้นต่อจากผู้หญิงขึ้นต่อจากผู้หญิงแล้วก็ผมก็คุ้นๆอยู่บอกว่าเหมือนเขาจะไม่ถึงเป้าหมายแล้วเขามาลงก่อนแต่ผมไปบอกเจ้าที่คือว่าผมกลับบ้านผมจะกลับเข้าบ้านแล้วนะผมก็บอกให้เขาไล่กล้องไปไล่กล้องแถวน่าจะเจอแล้วมั้งเห็นเขาไม่โทรมาตามผมอีกคร
1: ับ ครับยังไงเดี๋ยวรบกวนช่วยเก็บกระเป๋าไว้ให้ก่อนเดี๋ยวเราติดต่อเจ้าของได้เดี๋ยวเราโทรหาพี่อีกทีนึงขอบคุณมากเลยพี่ขาวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณขาวหนูพันนะฮะเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะที่บอกว่าสีเหลืองทอทหารรอจุฬา2433กทมก็สรุปว่าเจอละต้องขอบคุณพลเมืองดีผู้หญิงท่านนั้นน่ะที่เขาขึ้นมาต่อแล้วเขาก็สะกิดเขาบอกคุณขาวว่ามีคนน่าจะลืมกระเป๋าเอาไว้เนี่ยมันอยู่ข้างหลังเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันน่าจะเป็นลายเดียวกันเลยแหละนะฮะเพราะว่ามี power bank มีการ์ดเหมือนกันนะที่เมื่อสักครู่เขาบอกเป็นการ์ดนะก็เป็นการ์ดเกมของลูกชายคุณยุทธนาเขาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังติดต่อทางเจ้าของคุณยุทธนาอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่กับลูกชายด้วยหรือเปล่าถ้าลูกชายทราบนี่น้องน่าจะดีใจนะก็บอกว่าเป็นการ์ดเกมที่น้องเขาสะสมมาใช้เวลาสะสมมา5ปีนะครับรวมแล้วมูลค่าการ์ดเกมเนี่ย 80,000 บาทนะครับเขาบอกว่าเคยไปแข่งขันมาแล้วก็การ์ดเนี่ยคือชนะแล้วก็เลยได้มาเป็นเหมือนรางวัลด้วยนะครับใช้เวลาสะสมมา5ปีโอ้โหถ้าหายไปนี่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวตามต่อนะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าสบายใจไปเปราะหนึ่งละว่าเราเจอละนะสำหรับ ของที่ทางคุณยุทธนาแจ้งว่าลูกชายเนี่ยทำหายตอนนี้คือเจอละนะแล้วก็เดี๋ยวเก็บรักษาให้คุณขาวเนี่ยเก็บรักษาไว้ให้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ทางทีมงานรบกวนบอกว่าช่วยเอาวิ่งมาติดรถด้วยเผื่อว่าเราติดต่อเจ้าของได้จะได้ไปส่งคืนกันเลยไม่ต้องวนกลับไปที่นนทบุรีอีกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมรับเปิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

การเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: มีรับแจ้งจากคุณนิพาพรนะครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสะพายสีชมพูนะครับเขาบอกว่าข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีใบขับขี่มีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆมีสร้อยพระมีพระเลี่ยมทองมีสลากกินแบ่ง1ใบนะในเอกสารเนี่ยระบุชื่อคุณนิพาพรพิมพ์แพทย์นะครับเกิดขึ้นตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ลืมเอาไว้เนี่ยบนรถแท็กซี่สีแดงททหารหอหีบ5526กทม.นะครับคนขับชื่อคุณสนั่นบุญโสภาแท็กซี่สีแดงครับททหารหอหีบ5526กทม.คนขับชื่อคุณสนั่นบุญโสภาถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณพีรพัฒน์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าสะพายสีดำหล่นหายระหว่างทางไม่แน่ใจว่าหล่นตรงไหนนะตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าข้างในมีพวกของใช้ส่วนตัวมีพวกเสื้อผ้าขับรถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางจากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับไปทางรัตนาธิเบศรพอมาทราบอีกทีก็คืออยู่ตรง MRT บางรักใหญ่แล้วเขาบอกว่าวนรถกลับไปหา3รอบแล้วยังไม่เจอเลยนะตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาท่านใดที่เก็บได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกับจส.ร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณบุษบงบุษบาวนิชมีรายงานนะครับมีการชี้แจงเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าราชการที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชกันนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกย้ายนายนิรัตพงศิทธิถาวร นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสลับกับนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องการบุคลากรที่ลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำไปบอกว่าแสดงว่านายนิรัตน์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ใช่หรือไม
0: ่
1: นะคะนายพลพีก็เลยบอกว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่คิดว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคงจะมีหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงและหาคนลงไปแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องเพราะนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วปัญหาที่ไม่ควรจะยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งนายกเป็นห่วงทั้งผู้ประกอบการประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เลยถามว่าถ้าอย่างนี้ย้ายโยกเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้หรือเปล่านะคะก็บอกว่าอยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เรียกผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนเข้าไปคุยปัญหาต่างๆและเร็วๆนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อไปสังคายนาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนการยกย้ายครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้หรือเปล่าในพลพีก็บอกว่าไม่ได้อยากพูดว่ามีอิทธิพลในพื้นที่แต่หากใครเอารัดเอาเปรียบประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการนะคะและคนที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องมีศักดิ์ศรีปกป้องบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกคนบอบช้ำกันหมดนะคะก็มีการพูดถึงกรณีฝ่ายค้านบอกว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเพียงการยกย้ายข้าราชการก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องรอดูฝีมือผมสิครับว่าเป็นยังไงนี่บอกนักข่าวที่ทำเนียบนะคะส่วนจะให้เวลาผู้ว่าคนใหม่ที่จะลงไปแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างนายโชคนรินทร์เนี่ยจะให้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าไม่ได้กำหนดไทม์ไลน์แต่สิ่งที่นายกได้สั่งการค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเราต้องทำอะไรบ้างนายกใช้คำว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ควรจะทำให้ดีนะคะซึ่งเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีข้อกฎหมายบางอย่างเองนะคะไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเลยถามว่านายกพูดในที่ประชุมมอบหมายของกระทรวงมหาดไทยว่าการยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้กลับมีมติการยกย้ายนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าการยกย้ายข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็มีขั้นตอนมีระเบียบมีข้อบังคับอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและการนำเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่า นะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย2 คนเลยนะคะก็คือนายธีรพงษ์ช่วยชูนะคะไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอดุลชูทองนะคะไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอันนี้ก็สลับกันเพราะว่าอย่างนายธีรพงษ์นี่ก็คือซีฟู้ดน่ะที่มีการพูดถึงเรื่องรองผู้ว่าซีฟู้ดนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วปรากฏว่าไม่ได้โดนย้ายแค่2คนนี้ไงคะกลายเป็นว่าวันนี้ผู้ว่าโดนย้ายเองด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเข้าวาระการยกย้ายในที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยเป็นวาระจรนะไม่ได้เป็นวาระที่ให้พิจารณานะก็คือแจ้งเพื่อทราบนะคะเพราะฉะนั้นในที่ประชุมครม.ก็ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหรือว่าท้วงติงแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้เลยทีเดียวค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับขอบคุณค
1: ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณปุษพงศ์ปุษปาวณิชด้วยนะครับทักทายหลายๆท่านในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณอุทัยคุณ AA พี่พัชนีคุณอนุกูลนะฮะขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกๆท่านด้วยนะครับคุณชัยรัตน์ก่อนหน้านี้แจ้งรถจอดเสียมานะครับรัชดาพิเศษกลางแยกประชานุกูลขาออกมีเทเลอร์จอดเสียช่องทางที่3จากขวาไม่รู้ว่าคือรถที่ขับตามมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ารถคันนี้เสียนะก็เลยลักษณะไปจอดต่อท้ายกันก็คิดว่าติดไฟแดงนะมันก็เลยชะลอตัวกันไปใหญ่เลยทีนี้เราประสานงานสนประชาชื่นนะไม่นานเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณสนประชาชื่นด้วยนะครับการจราจรก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้ง2ด้านนะครับคุณพบพัชภาการฝากประชาสัมพันธ์ตามหากระเป๋าก็เป็นกระเป๋าของผู้ชายนะกระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีเอกสารระบุชื่อคุณพบพัชภาการนามสกุลขุนทองพิญญาภาพนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบ6โมงเย็นนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากพระราม3แยกเจริญราษฎร์ไปลงที่ BTS ตรงสะพานตากสินมิสเตอร์คาซูชิโกะฮาดะแจ้งบอกว่าลืมเป็นเคสหูฟังสีเงินนะครับเหตุเกิดตอนเที่ยง14นาทีของวันนี้ขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากซอยรามคำแหง110ก็ไปลงที่ปรีดีพนมยงค์41เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อธีระทองเปลวคุณธีระทองเปลวถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีชาวญี่ปุ่นเขาลืมหูฟังนะไว้บนรถของท่านนะครับคุณธีระทองเปลวนะสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณจินตมัยลืมถุงยาของโรงพยาบาลศิริราชนะครับสีน้ำตาลข้างในเป็นพวกยารักษาโรคความดันจะระบุชื่อของคุณพ่อนะครับชื่อนายบรรเจิดแซ่จางนายบรรเจิดแซ่จางนะครับระบุชื่อนี้นะหน้าซองยาเขาบอกว่าขึ้นรถมาด้วยกัน2คนก็คือคุณจินตมัยกับทางคุณพ่อนะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มาลงที่หน้าตึกกรัมมี่เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง902กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง902กทม.นะครับหากฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับดอกจัน1808นะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเวลาติดต่อมากดดอกจัน1808โทรเข้ามาฟรีนะตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรับแจ้งนะครับก่อนหน้านี้เรื่องของสภาพการจราจรด้านของพระราม4แถวช่วงพระโขนงเห็นบอกว่าชะลอตัวได้ตามรอบไฟแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ทางฝั่งของสุขุมวิทใกล้เคียงอโศกขาเข้าเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วก็พระราม1ชะลอตัวไปกลับพญาไทรังน้ำไปแยกพญาไทแยกราชเทวีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปซอยโยธีต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้ครับอโศกบางเตยยังใช้กันได้นะครับรับแจ้งจากทางหลังไม้ด้านของดินแดงไปกลับใต้ด่วนยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะรับแจ้งเข้ามาจากคุณผู้ใช้เส้นทางสำหรับทางหลวง375สภ.บางโทรัฐเพิ่มเติมให้บอกว่าขอเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งจากตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงละก็เหลืออีก1ชั่วโมงคาดว่าน่าจะเก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเนี่ยแล้วเสร็จนะเนื่องจากว่ามันเป็นพวกกากถั่วเหลืองเป็นพวกคราบน้ำมันนะมันหกอยู่เต็มถนนเลยนะครับอยู่ทางหลวง375บ้านแพวพระประโทน บริเวณเชิงทางลงต่างระดับบ้านแพ้วจะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะมาจากพระราม2รถบรรทุกพ่วง18ล้อนะแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่มีคนเจ็บนะคนขับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บก็อีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จแต่เห็นในพื้นที่เขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับจุดนี้เขาบอกว่ายังไม่ค่อยมีท้ายแถวยังใช้การได้ไปกลับเลยท่านพันตำรวจโทสถิตวงกันหาท่านรองผู้กำกับจราจรสน.บางเขนสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองผู้กำกับกรณีฝาท่อที่มันยุบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับมีแขวงทางหลวงแล้วก็ผอ.เขตบางเขนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับกำลังร่วมกันทำอยู่ครับใช้มะโขครับเอาดินมาถมบ่อยแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงว่าจะปิดได้ครับ
0: อ๋อก็หนึ่งชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จแล้วต้องเข้ามาแก้ไขต่อไหมครับอันนี้ชั่วคราวหรือถาวรเลยครับที่เข้ามาทำ
2: อันนี้ให้เขาปิดชั่
0: วคราว
2: ครับให้เปิดการจราจรได้ครับเดี๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มก็ให้เขามาดำเนินการแก้ไขให้มันถาวรครับผมครับ
0: อ๋อแล้วตรงนี้เรามีการจัดการจราจรยังไงถ้าเป็นคืนนี้สี่ทุ่มอะฮะ
2: ตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเปิดการจราจรก็เปิดปกติครับแต่ตอนนี้ปิดการจราจรสองช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ทางเขตไปแล้วนะครับแล้วก็ของสน.ของจร.ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางสำนักงานเขตกำลังประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอยู่ครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับ
0: อ๋อฮะก็คือเดี๋ยวทำชั่วคราวก่อนแล้วก็จะเปิดการจราจรให้ใช้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังสี่ทุ่มก็ค่อยว่ากันใหม่คืนเดียวเสร็จไหมฮะท่านรอง
2: เสร็จครับผม
0: เสร็จเน
2: า
0: ะ
2: คืนเดียวเสร็จคร
0: ับ ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวายังไงบ้างครับณตอนนี้ฮะ
2: ปากซอยรามอินทรา17นะครับก็2ช่องทางซ้ายนะครับปิดการจราจรก็ถ้ารถในพื้นที่ก็สามารถหลีกเลี่ยงเข้ารามอินทราซอย5ได้ออกเทพรักษ์ได้ครับออกทางเทพรักษ์42ได้ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เข้าเทพรักษ์5ออกเทพรักษ์ออกรามอินทรา19ได้ครับสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ครับ
0: ตอนนี้มีผลกระทบมั้ยครับมีท้ายแถวมีอะไรอย่างงี้มั้ยฮะติดมั้ย
2: ก็ตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวพาดไปถึงฝั่งทุ่ง2ห้องครับตอนนี้ครับดูรายการนะครับผม
0: ครับครับครับยังไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับตลอดพร้อมกับครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เลี่ยงก่อนนะครับบริเวณช่วงปากซอยรามอินทรา17นะฮะก็บอกว่ามีการดำเนินการเนื่องจากว่ารับแจ้งว่าฝาบ่อเนี่ยมันยุบตัวลงไปนะก็เดี๋ยวคืนนี้นะฮะคืนนี้สี่ทุ่มจะเข้าดำเนินการต่อนะฮะก็มีการปิด2ช่องทางฝั่งซ้ายไว้นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็อีกไม่นานเดี๋ยวแก้ไขเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วก็จะเปิดให้ใช้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเร่งด่วนเย็นรถมันจะติดนะปากซอยรามอินทรา17นะฮะสำหรับจุดนี้นะก็ฝากเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็4ทุ่มคืนนี้จะเข้าดำเนินการต่อคาดว่าคืนเดียวน่าจะเสร็จนะฮะขอบคุณท่านรองผู้กำกับจราจรสน.บางเขนด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทสถิตวงกันหาที่ช่วยเพิ่มเติมให้ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรัตรีประภาค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายชนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนคุณสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
2: ที่ประชุมครม.เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังมีประเด็นจากกรณีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทั้งนี้ในการยกย้ายเกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวันที่15มิถุนายนสรท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: นายเพลิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามประสบปัญหาการรุกรานของปลาหมอคางดำซึ่งปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรพุทธศักราช2564ห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากผู้ใดฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำจะถูกดำเนินคดีมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7ว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้หลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้านสื่ออิหร่านรายงานว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำและเรือสินค้าอีก2ลำได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมสแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเอกสารฉบับนี้ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ของประธานาธิบดีทรัมป์นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยข้อตกลงยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจารายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคต
4: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรัสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเบียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

รสหวานมันเค็มจากสสส.ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.กันนะครับมีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีดินแดงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่6มิถุนายนบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีดินแดงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์

0: ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีดินแดงครับตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับรถจอดเสียครับคุณแป๊ะพระประแดงสวัสดีครับพี่แป๊ะ
1: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านผู้ฟังจอทอท่านเลยครับ
0: ครับพี่แป๊ะอยู่ด่วนไหนครับ
1: ด่วนพระราม1ขึ้นสะพานพระรามขึ้นสะพานแสนนะครับที่จะมุ่งหน้าลงสุขสวัสดิ์นะครับ
0: อ๋อสะพานพระราม9แล้วพี่แป๊ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มุ่งหน้าจะลงสุขสวัสดิ์ก็มีคันนึงจอดเสียอยู่กลางสะพานอีกคันนึงจอดเสียอยู่ไหลสะพานครับตีนสะพานครับ
0: เชิงทางลงเหรอครับ
1: เชิงทางขึ้นครับ
0: อ๋อเชิงทางขึ้นกับกลางสะพาน2คันนะครับ
1: ครับผม
0: อยู่เลนไหนอ่ะพี่แป๊ะ
1: อยู่เลนซ้ายสุดครับ
0: ทั้งคู่เลยเหรอครับ
1: ทั้งคู่เลยครับ
0: ได้เป็นรถอะไรครับ
1: เป็นรถปรับอากาศครับเป็นรถเมล์ปรับอากาศครับ
0: ทั้ง2คันเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวยังไงแจ้งศูนย์ทางด่วนให้ครับพี่แป๊ะการจราจรเป็นยังไงครับ
1: ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังใช้การได้ครับ
0: 2ฝั่งนะครับ
1: ครับทั้ง2ฝั่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ก่อนหน้านี้แถวสถานีกลางบางซื่อก็มีฝนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอตกหนักมั้ยครับ
1: ก็ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ครับ
0: โอ้แล้วตรงแถวสะพานแขวนมีมั้ยครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่แป๊ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณคุณแป๊ะพระประแดงนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ทักทายคุณจิรทีพคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะฮะคุณอภิชาติคุณสวรรณทองคุณวิชัยคุณอนุกูลนะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาให้พี่พัชนีด้วยคุณ AA พี่อุทัยด้วยนะเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะก็เป็นรถ2คันรถเมย์ทั้งคู่เลยนะครับคันนึงอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เลนซ้ายอีกคันนึงอยู่ช่วงกลางสะพานก็เลนซ้ายเหมือนกันนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาสุขสวัสดิ์นะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบเรียบร้อยการจราจรชะลอตัวนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ยังไม่ได้ติดนะฝั่งกลับกันจะคล่องตัวกว่านะครับคุณอรนุชบอกว่ามีแผ่นเหล็กเหรอฮะเขาบอกว่างามวงวานฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงลอดแยกเกษตรก็เป็นอุโมงค์นะอุโมงค์เกษตรนี่แหละมีแผ่นเหล็กสีเทามันอยู่ตรงเกาะกลางลักษณะเนี่ยคือมันหักแล้วมันก็โค้งลงมาอยู่เลนขวาประมาณ 2-3 แผ่นเขาบอกว่าอันตรายมากเลยรถวิ่งมาเนี่ยถ้าวิ่งมาชิดข้างๆนี่มันจะเฉี่ยวได้เลยนะเราก็เลยประสานงานแขวงทางหลวงให้แล้วนะครับสำหรับจุดนี้แจ้งไปทางแขวงทางหลวงกรุงเทพให้การจราจรคุณอรนุชบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณต้อมใหญ่บอกว่ากระปะพึกขาเข้าก่อนถึงตลาดสำเพ็ง2มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสนเพชรเกษมให้การจราจรชะลอตัวครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณสุวดีการจราพิเศษด้านฝั่งบูแหวนตะวันออกครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่48+100ครับมีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ครับสำหรับจุดนั้นส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับการจราพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9จากทับช้างที่จะมุ่งหน้าไปรามคำแหงหลักกิโลเมตรที่48+100ครับมีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทางหลวง375บ้านแพวพระประทนมีอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อที่บอกว่าเสียหลักพลิกตะแคงนะครับ

0: แล้วจุดนี้มีคราบน้ำมันนะกับกากถั่วเหลืองเนี่ยที่มันตกหล่นอยู่ด้วยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะถ้าตามที่ท้องที่สภ.บางโทรัสให้ข้อมูลเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราพูดคุยกันประมาณบ่ายโมงนะก็บอกว่าขอเวลาอีก2ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จนะก็จะประมาณบ่าย3อ่ะน่าจะล้างทำความสะอาดผิวการจราจรได้เสร็จสิ้นนะฮะได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่สภ.บางโทรัสบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะท้ายแถวก็ยังไม่ได้สะสมอะไรมากมายสำหรับจุดนี้ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอันนี้จะเป็นบริเวณต่างระดับตรงต่างระดับบ้านแพ้วนะจากฝั่งพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะฮะบ้านแพ้วพระประโทนทางหลวง375ก็ฝากระวังด้วยนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแหละนะฮะกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ของคุณสุวดีครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะฮะที่บอกว่ากม 48/100 เป็นรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะไม่มีคนเจ็บอยู่ระหว่างการขนถ่ายสินค้าออกจากตัวรถที่พลิกตะแคงอยู่นะฮะพอขนถ่ายสินค้าออกเสร็จก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถนะกีดขวางอยู่ใน2เลนซ้ายนะอยู่2เลนซ้ายนะฮะคุณดุ่ยสวัสดีครับ
1: มาสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ด่วนครับผม
0: ฮะไปเจออะไรมาฮะ
1: มีไรเดอร์ทักแบบน่าจะเป็นลมหมดสติทักกลางถนนเลยแล้วทีเนี้ยเขาอยู่ตรงหน้าประตูตำรวจแห่งชาติเลยมานิดนึงอ่ะแต่ไม่มีคนที่จะช่วยชีวิตได้อ
0: ่
1: ะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอฮะ
1: ใช่ครับผม
0: อยู่ฝั่งพระราม1เหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาอายุเยอะหรือยังเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไง
1: วัยรุ่นเลยครับวัยรุ่นอยู่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพวกเหมือนพ่วงของกลุ่มกำลังมีตะกร้าเหมือนพวกส่งของครับครับผมแต่รถเขาก็ไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรนะแต่นี่ว่าเขาชักเหมือนชักดิ้นชักงอกลางถนนเลย
0: อยู่กลางถนนเลยเหรอฮะที่รถวิ่งกันเลยเหรอ
1: ใช่ที่รถวิ่งเลยตรงแต่เขาอยู่ข้างๆเลนตรงนี้มันจะเป็นเลนมันจะสวนกันได้ใช่ไหมแต่อยู่เลนที่หน้าตำรวจแห่งชาติเลนข้างฟุตบาท
0: อ๋อเลนซ้ายสุดใช่ไหม
1: เลนกลางไม่ซ้ายทีเดียวมันอยู่เลนขวาเพราะตรงนี้มันจะเส้นนี้มันจะเป็นเหมือนวันเวย์ใช่ไหมครับผมอยู่เส้นตรงหน้าโรงพยาบาลตำรวจอ่ะโรงพยาบาลตำรวจแห่งชาติอ่ะ
0: อ่า
1: แล้วก็จะข้างเขาจะอยู่เลนข้างๆแต่ว่ารถอ่ะมันก็เขามีรถจอดบังไว้ให้แล้วมีรถจอดรถเก๋งจอดบังไว้ให้คันนึงแล้ว
0: ครับแล้วตอนนี้ออกมาหรือยังหรือว่ายังอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ครับ
1: ผมเพิ่งเลื่อนมานิดเดียวเองยังไม่มีกู้ชีพไง
0: อ๋อตอนนี้เราประสานงานศูนย์เอราวัณรับทราบแล้วนะรถพยาบาลกำลังมาแล้วนะ
1: อ๋อแต่มันติดไงรถมันติดอยากจะให้แบบว่ามาไม่ได้ต้องแบบต้องเดินเท้าอ่ะมันรถมันนิ่งตรงนี้ไง
0: มันจอดนิ่งเลยเหรอครับ
1: รถติดเลยรถมันติดตรงนี้มันติดอยู่แล้วก่อนถึงไฟแดงสี่แยกพารากอนนะก่อนถึงห้างพารากอนนะครับ
0: ก่อนถึงเฉลิมเผ่าใช่ไหมก่อนถึงเฉลิมเผ่า
1: ก่อนถึงถ้าผมมา
0: ที่ตัดอังรีดูนังอ่ะใช่ไหมครับ
1: สี่แยกแก่ราชประสงค์เลยมาตรงมาราชประสงค์ตรงมา
0: อืม
1: ตรงมาพวกก็จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมแล้วก็ประตูเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เลยประตูมานิดเดียวเองอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย
0: ครับแสดงว่าตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เลย
1: ใช่ประมาณนั้น
0: รถ
1: มันติดตรงนี้มันติดมากไงต้องเดินเท้ามา
0: ครับ
1: เพราะตัวอาการจะหนักเขาตัวงอไปหมดแล้ว
0: ยังวัยรุ่นอยู่เลยเหรอฮะ
1: วัยรุ่นดูหน้าวัยรุ่นนะครับ
0: เอ้าเอาได้ตอนนี้ศูนย์เอราวัณกำลังไป
1: ตอนนี้เขาพัดเห็นคนเขาพัดเขาเอากระดาษมาช่วยกันพัดอยู
0: ่เอามีพลเมืองดีช่วยอยู่ใช่ไหม
1: มีเอารถบังไว้รถเก่งบังไว้ไม่งั้นมันโดน
0: เดี๋ยวเราตามต่อให้
1: ได้
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณหนุ่ยครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณหนุ่ยด้วยนะฮะบอกว่าน่าจะเป็นไรเดอร์อ่ะต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้แดดค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเขาบอกว่าคือลักษณะเหมือนชักเกรงอ่ะแล้วก็นอนอยู่กลางถนนเลยมีพลเมืองดีกำลังช่วยเหลือกันอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะถนนพระราม1นะก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่ามาจากแยกราชประสงค์นะฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ซ้ายสุดอ่ะมันค่อนไปทางซ้ายแต่ว่ามันก็ออกมาตรงเลนกลางหน่อยๆด้วยฝากระวังด้วยนะแต่พอดีมีพลเมืองดีเขาช่วยกันรถที่อยู่นะครับเอาฝากระวังด้วยนะครับถนนพระราม1หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้ชายนะเขาบอกว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะเหมือนมีอาการชักเกร็งนะครับเราเร่งประสานงานไปที่ศูนย์เอราวัณตอนนี้ศูนย์เอราวัณรับทราบแล้วนะครับรถพยาบาลเนี่ยออกมาแล้วนะกำลังไปช่วยเหลืออยู่นะฮะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ขออนุญาตเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับตอนนี้กำลังไปช่วยเหลืออยู่นะครับที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระราม1นะก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่าเขาบอกว่าดูยังวัยรุ่นอยู่เลยนะแต่ว่ามีอาการชักเกร็งนะฮะอยู่กลางถนนเลยร่วมกตัญญูถึงแล้วใช่ไหมทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูเห็นบอกว่าใกล้จะถึงที่เกิดเหตุแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ออกอากาศอยู่เขาถึงหรือยังแต่ว่าใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่กรุณาช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราตามกันต่อนะสำหรับเคสนี้นะฮะทักทายใน YouTube หลายๆท่านด้วยนะฮะมารอกันแล้วนะได้เวลาแล้วใช่ไหม14 นาฬิกาใกล้จะ30 นาทีก็โดยประมาณนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกับคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: มาเจอกันวันนี้อีก13 วันจะถึงวันเลือกตั้ง
0: ครับผม
3: นะคะเมื่อเช้านี้ทางด้านของกรุงเทพมหานครเขามีการจัดกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งของกทมเนี่ยเป็นคนเป็นเฝ้าสังเกตการนะคะซึ่งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งนึงที่มีประชาชนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่ากทมเนี่ยรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่รู้เลยว่าวันไหนคือวันเลือกตั้งนะคะก็พยายามจะใช้วิธีการเคาะประตูบ้านเหมือนกันว่าอย่าลืมนะ28 มิถุนายนนี้ไปเลือกตั้งกันนะเลือกตั้งผู้ว่าใช้บัตรสีเขียวเลือกตั้งสก.ใช้บัตรสีชมพูนะคะซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันสำหรับใครที่อยู่ในเขตไม่ถึง1 ปีไม่มีสิทธิ์เลือกสก.
0: อ
3: ย่างที่เราบอกไปเลือกได้แต่ผู้ว่านะคะถ้าอยากจะใช้สิทธิ์สก.ต้องไปใช้สิทธิ์ที่เขตเดิ
0: ม
3: นะคะก็ต้องยื่นเรื่องภายในวันที่17 มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็พยายามเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้รับทราบแล้วก็รู้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีบางหน่วยเลือกตั้งที่ต้องย้ายจากที่แจ้งไปเป็นที่ร่มเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนเนาะก็มีปัญหาเหมือนกันในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่เขตพญาไทที่มีการร้องเรียนเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งซึ่งทางด้านของกทม.ก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะโดยบอกว่าปีนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่4,500,000 คนนะคะซึ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ประชาชนทำกันบ้านสักนิดนึงศึกษารายละเอียดแล้วก็ดูข้อมูลว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใดนะคะเมื่อดูสถานที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องการเดินทางจุดไหนไม่สะดวกก็แจ้งกทม.ได้นะคะสำหรับเจตนารมณ์ของกทม.เพื่อความโปร่งใสวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะคะก็เมื่อเช้านี้ก็มีการปฏิญาณตนนะใช้คำแบบนี้ได้เนี่ยนะปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดไม่เอ็นเอียงไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งจะมุ่งมั่นจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้อ4ก็คือจะร่วมมือร่วมใจป้องกันและต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์สุขของชาวกรุงเทพมหานครและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะก็ประเด็นที่ต้องออกมาแสดงตัวตนให้ชัดเจนเนี่ยเพราะว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เป็นอดีตผู้ว่าแล้วก็ลงสมัย2มันก็อาจจะทำให้มีประเด็นข้อครหาทั้งเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการเป็นกลางทางการเมืองหรือเปล่านะคะก็เลยกลายเป็นที่มาแบบนี้ส่วนผู้สมัครนะที่หาเสียงการวันนี้ก็ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้มีในส่วนของนายอนุชาบุรพชัยศรีก็ไปกับทางด้านของผู้สมัครสก.เขตลาดพร้าวนะคะนายอัทรันมานุพีรพันธ์นะคะก็หาเสียงที่ตลาดอมรพันธ์แถวลาดพร้าวมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในสกลทีพัทยากุลรองหัวหน้าพรรคนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคนายองอาจคล้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายพานุพงษ์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะสมาชิกพรรคลงพื้นที่ด้วยก็บอกว่าบรรยากาศก็คึกคักเป็นกันเองนะคะก็มีการคุยกันแวะร้านค้าตอนนี้เขาเริ่มขายบ้าจ่างกันแล้วนะขายบ้าจ่างกัน35 บาทนะคะพอดีผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงผู้ว่าก็เบอร์5นะสก.เขตลาดพร้าวก็เบอร์3มันก็เลย3
0: บังเอิญซะเหลือเกิน
3: แม่มันพอเหมาะพอเจาะ อะไรกันเลยเกินก็เลยได้มาเป็นเรื่องพูดคุยกันเฮฮากันไปนะคะเรียกเสียงหัวเราะจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งในส่วนของเขตลาดพร้าวเนี่ยนะคะนายอนุชาก็บอกว่าปัญหาก็คือเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากก็การลอกท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียวไม่พอนะคะก็มีการวางแผนไว้ว่าถ้าได้เลือกเป็นผู้ว่ากทมจะสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและก็ประตูระบายน้ำนะคะส่วนน้ำขังรอการระบายในชุมชนจะใช้วิธีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดูแลการสัญจรอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำย่อยให้เชื่อมต่อกับท่อหลักอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนนโยบายขนส่งก็อย่างที่ตรงกันสำหรับผู้สมัครผู้ว่าหลายคนเลยที่ใช้ระบบฟีดเดอร์มาเชื่อมต่อชุมชนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าทั้ง BTS แล้วก็รถไฟใต้ดิน MRT อย่างครบวงจรนะคะส่วนเรื่องการสาธารณสุขชุมชนการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางนะคะก็จะมีการสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติมจ้างคนงานเกษียณอายุที่มีศักยภาพมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานกทม.โดยมีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเรียกว่าจ้างอสส.นะคะเขาก็แต่ตอนนี้อสส.ก็มีเงินเดือนแล้วนะก็เดือนละ 2,500 เองแต่ว่าดูแลเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาจะแบ่งเลยว่าคนนี้กลุ่มนี้ดูกี่บ้านกี่หลัง5หลังผู้สูงอายุกี่คนคนในบ้านเท่าไหร่อันนี้ที่รู้เพราะว่าที่บ้านก็ใช้อสส.เหมือนกันดูแลผู้สูงอายุก็เลยคุยกับพยาบาลของศูนย์งานแพทย์เนี่ยแหละค่ะว่าจะวางแผนแล้วก็ดูแลยังไงเข้าไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือว่าเดินทางไม่สะดวกก็เขาจะมีเป็นแพทย์เป็นพยาบาลมาดูในบ้านนะคะมาดูสักเดือนละครั้งเนี่ยว่าคุณยายเป็นยังไงใกล้เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ละเขาก็เป็นอันนี้คือมีมาแล้วนะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะจะเลือกตั้งตอนนี้นะเขามีกันมาตั้งนานแล้วอยู่มานานแล้วนะคะส่วนผลโพขอแล้วก็ทั่วไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็บอกว่าไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามไม่มีตำแหน่งก็ยังรับใช้ประชาชนต่อนะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญของ50เขตทั่วกรุงเทพมหานครอยากให้เชื่อมั่นในความจริงใจของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเลือกผู้ว่าและสกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเป็นการผนึกกำลังระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อสานต่อนโยบายแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จและสร้างกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมค่ะไม่ต่างกันกับพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยกวาดที่นั่งสสกรุงเทพได้ทั้งหมดเลยนะไม่มีใครแทรกเข้ามาได้เลยพรรคประชาชนเองก็เตรียมจัดงานค่ะเมืองแคร์คนนะคะในวันที่20มิถุนายนนี้ที่ทำการของพรรคประชาชนนะคะแต่ว่าชื่ออาคารอนาคตใหม่นะคะก็บอกว่าจะเปลี่ยนนโยบายให้ในกระดาษให้เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้นะคะก็จะมีคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ารวมไปถึงทีมสสแล้วก็ทีมผู้สมัครสกของพรรคด้วยนะคะก็จะมีการหารือแล้วก็เสวนากันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะคะของวันที่20มิถุนายนเจาะลึกในประเด็นการผ่าตัดระบบราชการกทม.การเปลี่ยนรัฐราชการให้เป็นรัฐที่อบอุ้มและสนับสนุนการทำมาหากินของคนตัวเล็กซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะโดยพรรคประชาชนและดร.โจนายชัยวัฒน์นะคะก็เปิด10นโยบายหลักที่คัดเลือกมาจาก40นโยบายภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนั่นก็คือการค้าขายไม่ต้องจ่ายสวยเพิ่มพื้นที่ขายอาหารค่าเช่าถูกนะคะช่วยรายย่อยซื้อของ SME มีลุ้นรางวัล10ล้านบาทต่อเดือนนะต้องมีเสี่ยงกันนิดนึงนะเปลี่ยนศูนย์ฝึกอาชีพเป็นแพลตฟอร์มรีสกิลสร้างงาน 200,000 ตำแหน่งใน4ปีเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงวัย10แห่งใกล้ชุมชนจ้างงาน 5,000 ตำแหน่งบวกๆนะคะดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีอัปเกรดศูนย์เด็กเล็กโดยใช้งบ2ล้านบาทต่อศูนย์รับตั้งแต่6เดือนจนถึง6เดือนนะคะเปิดจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาใบส่งตัวใช้บัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานเพิ่มโควต้าบัตรทองเป็น1ล้านคนในกทม.เพิ่มเส้นทางรถเมล์ครอบคลุมพื้นที่เมืองใหม่ป้ายรถเมล์มีหลังคาและที่นั่งรอทุกป้ายนะคะฟื้นฟูคลองพัฒนาเรือเมแล้วก็เพิ่มเส้นทางเดินและจักรยานเลียบคลองนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรงบพัฒนาเขตนะคะ 7-13 ล้านบาทต่อเขตโดยประชาชนสามารถร่วมออกแบบและตัดสินใจได้ค่ะเดี๋ยวรอดู 24มิถุนายนนี้นะคะก็เสาร์นี้แล้วเนาะโอ้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยเวลาเหลือน้อยมากนะตอนนี้ใครเชื่อใครจะเชียร์ใครจะเลือกใครก็ยังไงก็หาข้อมูลเยอะๆก็แล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube ด้วยนะคะ
0: ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะ
0: ได้ครับ
3: เพิ่มเติมครับ
0: ครับขอบคุณทางคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์นะครับกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะครับ28มิถุนายน2569วันอาทิตย์นะฮะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับช่วงนี้ก็เก็บข้อมูลกันก่อนนะติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับ14:30 นโดยประมาณครับช่วงนี้พักกันเลยนะครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ก่อนหน้านี้กรณีของคุณแป๊บพระประแดงนะครับที่บอกว่ามีรถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9และก็บริเวณช่วงกลางสะพานนะครับมีรถเมย์นะครับไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะ2คันเลยอยู่เลนซ้ายทั้งคู่เราได้มีการประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนรับทราบนะครับการจราจรเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ติดนะตอนนี้ก็ชะลอตัวนิดเดียวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีกรณีที่บอกว่ารถกระบะตู้ทึบไปเสียหลักพลิกตะแคงนะครับอยู่มอเตอร์เวย์สาย9หรือว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับหลักกิโลเมตรที่48บวก100นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับคุณชลิตาฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 11สีดำไม่ได้ใส่เคสนะเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีไม่ได้ทะเบียนททหารลจุฬา3422กทมนะครับขึ้นมาจากแพทย์กษาซอย7ไปลงที่โรงพยาบาลสิครินทร์ตอนบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ครับเพิ่มเติมกรณีชายที่เป็นลมนะครับเห็นบอกว่ามีอาการชักเกร็งอยู่พระราม1นะครับหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับปทุมวัน108สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้อาการผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือคนไข้เนี่ยยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างนะครับแต่จะมีเกร็งกระตุกเป็นพัก
0: ๆฮะเขาพูดคุยได้ไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ตอบเลย
0: อายุประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย
1: ประมาณ 25-30 ปีไม่น่าเกินนี
0: ้โอ้หรอเราสาเหตุนี่คาดว่าน่าจะเป็นอะไรเป็นโรคประจำตัวไหมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: คืออันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่ามีพวกเบื้องต้นที่เมื่อกี้ดูมียาพวกเหมือนพวก4x100พวกเนี้ยที่ผสมน้ำเครื่องดื่มชูกำลังกินนะมีอยู่ในกระเป๋าคือเขาบอกเขาขับรถมาแล้วมีการเกร็งกระตุกครับแล้วก็ล้มรถไปใส่รถด้านข้าง
0: ครับแล้วพอไปถึงนี่เราช่วยเหลือยังไงอะครับเบื้องต้น
1: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถระดับสูงครับกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬากำลังมา
0: อาการอย่างนี้คือน่ากังวลไหมน่าเป็นห่วงไหมฮะถือว่าหนักไหมหรือว่ายังไง
1: ก็สัญญาณที่ยังโอเคอยู่นะครับ
0: อ๋อมีการเช็คสัญญาณ
1: ส่วนเรื่องระบบภายในต้องรอทางกู้ชีพมาตรวจอีกทีนึง
0: เหมือนเขาหายใจติดขัดด้วยไหมฮะ
1: อันนี้ครับเฉลิมบ่าวขอดึงเข้าไปก่อนนะครับอะไรนะครับ
0: เหมือนเขาหายใจติดขัดด้วยไหมฮะ
1: จะดูหรอฮัลโหลครับ
0: ครับตอนนี้เหมือนเขาหายใจติดขัดด้วยไหมครับ
1: ก็มีนิดหน่อยครับ
0: อ๋อฮะแล้วตอนนี้เราจัดการจราจรยังไงกันอยู่ครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังให้ทางเจ้าที่จราจรสน.ปทุมวันนะครับกำลังดึงรถด้านมาลามหนึ่งขาเข้าอยู่เพื่อรับรถกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาที่กระเทนเนี่ยอยู่เลยสัมภาษณ์ตำรวจแห่งชาติมานิดนึงก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่า
0: อ๋อครับอันนี้เอาเขามาหลบอยู่ฝั่งซ้ายหรือยังฮะ
1: ตอนนี้อยู่เลนขวาสุดครับต้องทางขวาสุด
0: เอาขวาสุด
1: แล้วเนี่ยใช้การได้สองช่องทางฝั่งซ้ายมุ่งหน้าเข้าเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวันนะครับ
0: อ๋อฮะตอนนี้ถือว่าอาการเขาดีขึ้นไหมหรือว่ายังทรงตัวอยู่ครับ
1: ก็ยังดูซึมอยู่ยังมีเกร็งเป็นพักๆ
0: ฮะเขามาคนเดียวใช่ไหมเขาเป็นไรเดอร์เหรอฮะ
1: เขาน่าจะส่งของพวกช้อปปี้อะครับมีตะกร้าสินค้ามาด้วย
0: อ๋อครับแต่อายุก็ยังไม่เยอะเนาะ
1: ใช
0: ่แดดร้อนไหมฮะหรือว่ามีฝนมีอะไรไหมตรงนั้น
1: ก็อยู่ใต้ BTS พอดีครับ
0: อากาศมันอบอ้าวไหมฮะตรงนั้น
1: ก็ไม่เท่าไหร่นะ
0: ไม่เท่าไหร่เนาะรถติดไหมครับตอนนี
1: ้ก็เรื่อยๆครับรถมากขึ้นตัวได
0: ้ครับเรานี่ใกล้ถึงหรือยังครับ
1: เมื่อกี้โทรมาว่ากำลังออกมาแล้วครับ
0: อ๋อก็ไม่น่าจะนานเนอะเพราะมันอยู่ใกล้กันเนาะ
1: ไม่นาน
0: ได้ยังไงขอบคุณมากนะครับปทุมวัน108ขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ในพื้นที่นะก็ช่วยอำนวยเรื่องการจราจรด้วยนะฮะขอบคุณปทุมวัน108นะครับเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมกตัญญูนะครับไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะระหว่างรอรถพยาบาลขั้นสูงมาเพิ่มเติมต่อในพื้นที่ก็อาการยังดูทรงๆตัวอยู่แต่อายุยังไม่เยอะเลยนะก็บอกเป็นผู้ชายนะลักษณะจะเป็นแบบส่งของอะไรเงี้ยนะฮะอายุประมาณ 25-30 ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าพบเหมือนเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะแล้วก็มีการผสมอะไรไปด้วยนะฮะมีอยู่ที่รถนะแล้วก็มีอาการเหมือนชักเกร็งนะมีสติแต่ว่ายังถามตอบไม่ได้หายใจติดขัดบ้างนะครับตอนนี้รอรถพยาบาลเข้าไปสนับสนุนที่เกิดเหตุนะก็มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการยังคงทรงตัวนะครับ ใครที่ใช้รถใช้ถนนผ่านพระราม1นะมาจากราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าเขาอยู่เลนขวาสุดนะฮะฝากระวังด้วยนะครับเขาอยู่เลนขวาสุดกันเลยนะก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่าเล็กน้อยนะครับอยู่เยื้องๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยื้องๆกันนะอาจจะเลยประตูทางเข้ามาแต่ว่าอยู่ก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่าเลนขวาสุดฝากระวังด้วยนะครับฝากระวังด้วยแล้วก็ถ้าในพื้นที่พบเห็นรถฉุกเฉินรถพยาบาลนะครับกู้ชีพกู้ภัยก็ขอความกรุณาช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีสติแต่ว่าถามตอบยังไม่ได้นะฮะก็จะมีอาการเกร็งเป็นระยะระยะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยสำหรับผู้ป่วยด้วยนะครับรถติดนะรถค่อนข้างหนาแน่นเลยในพื้นที่ก็เจ้าหน้าที่มีการมาช่วยกันอำนวยเรื่องของการจราจรด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดทางให้รถฉุกเฉินเข้าในพื้นที่ก่อนนะฮะสำหรับจุดนี้นะพระรามหนึ่งนะครับก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่าเล็กน้อยเยื้องๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝั่งที่มาจากราชประสงค์นะฮะรบกวนหน่อยนะถ้าท่านใดพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ก็กรุณาเปิดทางให้ด้วยนะครับรถเยอะในพื้นที่เห็นรถเต็มพื้นที่เลยนะครับฝั่งราชดำริที่จะไปราชประสงค์ไปประตูน้ำที่ฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันแล้วก็สำหรับท่านใดที่ถามหาเรื่องฝนนะมีใน YouTube นี่แซวกันเข้ามาเรื่องฟ้าฝนมาแล้วนะฮะฝนมาแล้วนะตั้งแต่ 14:30 นที่ผ่านมาอันนี้อัปเดตล่าสุดเป็น 14:45 เมื่อสักครู่นี้เองตรวจสอบทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับกลุ่มฝนพบแล้วนะในกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพื้นที่กทม.เขตหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิจตุจักรบางแคทวีวัฒนาภาษีเจริญนี่หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมอยู่ที่เขตคันนายาวครับ 8.5 มิลลิเมตรนะฮะมีฝนลงมาแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับคลองเตยสอบถามมายังไม่มีฝนนะมีแดดอ่อนๆด้วยแต่ว่าดูแล้วมันก็ถ้าตกก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆนี่แหละครับแต่ว่ามองไปด้านนอกที่ตึกไทยคลองเตยจะสอร้อนเนี่ยยังมีแสงแดดอ่อนๆนะฮะมีทางพันนกคุณจิรทิพย์บอกว่าครึ้มๆมาแล้วมีนบุรีตกแล้วคุณ AA ขอบคุณด้วยนะครับคุณลภีคุณกระปุกแดงนะคุณอภิชาติคุณสุวรรณทองคุณประพบพรคุณวิชัยนะฮะภาษีเจริญยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับที่ให้ข้อมูลมาคุณอนุกูลพี่พัชนีทางด่วน62สุขุมวิท62มุ่งหน้าท่าเรือไปพระราม2รถน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับค่ะนะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะแล้วก็คุณอุทัย ผมก็หมดเหมือนกันครับเขาบอกว่าโครงการใดช่วยไทยพาร์ท60-40ผมใช้เงินไม่ทันถึงสิ้นเดือนก็หมดแล้วตั้งแต่10วันแรกครับนะขอบคุณคุณอุทัยด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่เดือนหน้าใช่ไหมครับเหมือนกันเลยของผมก็หมดละเรียบร้อยนะครับบางขุนนนท์ฝนยังไม่ตกแต่ว่ามีแดดแบบมาหายนะคุณละพีเพิ่มเติมก็มาให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับมีสน.นิมิตใหม่งานจราจรแจ้งบอกว่ามีอิฐนะเขาบอกว่าเป็นอิฐเนี่ยมันตกหล่นอยู่ที่หาดไทยราชเป็นช่วงคลองสามวาตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปตัดหาดไทยมิตรเขาบอกว่ามีอิฐมวลเบาตกหล่นอยู่บนพื้นผิวการจราจรบริเวณช่วงหน้าตลาดหาดไทยมิตรนะฮะอยู่บนถนนเลยเป็นอิฐมวลเบาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานงานไปทางเขตเพื่อเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายตัวอิฐมวลเบาที่ตกหล่นนะเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทางงานจราจรสน.นิมิตใหม่ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้เขาบอกว่าชะลอตัวกันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการในพื้นที่ก็ส่งผลการจราจรในชะลอตัวกันฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับกรณีกระเป๋าเป้นะของลูกชายคุณยุทธนานะที่บอกว่าน้องเนี่ยใช้เวลาสะสมมา5ปีแล้วก็ไปแข่งขันมานะก็ได้รางวัลกลับมานะซึ่งการ์ดของน้องเนี่ยมันมีมูลค่าซื้อขายกันในกลุ่มนะในแวดวงในกลุ่มคนที่เล่นการ์ดเกมเนี่ยมูลค่าเนี่ย 80,000 บาทเกือบแสนน่ะนะฮะที่สำคัญคือมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะน้องเขาสะสมมาตั้ง5ปีนะฮะแล้วก็ไปแข่งขันมาแล้วก็ชนะมาก็ได้มาเป็นของรางวัลอีกนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าทางทีมงานยังติดต่อคุณพ่อคุณยุทธนาไม่ได้นะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนแจ้งแทนลูกชายยังติดต่อคุณพ่อไม่ได้เลย เราก็เลยติดต่อไปทางนิติบุคคลนะคอนโดที่ลูกชายไปลงอ่ะนะที่รัชดาพระราม9นะฮะก็คุณขาวพลเมืองดีที่ขับรถแท็กซี่ที่เขาบอกว่ามีผู้โดยสารเขาเก็บได้แล้วก็มาบอกกับคุณขาวเนี่ยเขาก็เดี๋ยวประสานงานกับทางคอนโดแล้วเดี๋ยวยังไงเอาไปคืนกับทางนิติบุคคลก่อนไหมหรือยังไงดีเพราะว่ามันค่อนข้างมีมูลค่านะ อยากให้คืนกับเจ้าตัวมากกว่าเนาะหรือว่าจะรบกวนให้คุณขาวเขาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดต่อคุณยุทธนาได้ค่อยไปส่งคืนกันดีนะเพราะว่าข้างในมันมีทั้งคุณค่าทางจิตใจของลูกชายเขาด้วยนะแต่พอดียังติดต่อทางคุณพ่อเขาไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณขาวเนี่ยเขาพร้อมคืนอยู่แล้ววันนี้ออกมาทำงานวิ่งรถก็พกกระเป๋าเป้ติดรถมาด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเผื่อว่าเจ้าของเรียกให้ไปคืนก็จะได้ไปส่งคืนให้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวนกลับไปที่นนทบุรีเพราะว่าเขาอยู่แถวนนทบุรีนะฮะมีทางด้านของคุณพันเหรอฮะมองไปทางสะพานใหม่เหมือนตกแล้วครึ้มครึ้มมืดมืดอ๋อตอนนี้อยู่นครอินทรพระราม5ใช่ไหมพี่พันอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะฮะคุณบุษกรสอบถามรามินทาขาออกไม่ทราบมีเหตุอะไรคะรถติดมีเรื่องของฝาบ่อมันยุบฮะคุณบุษกรที่สอบถามเข้ามาใน YouTube นะฝาบ่ออ่ะเขาบอกว่าเป็นฝาบ่อมันยุบตัวปากซอยรามินทา17ใช่จุดนี้ไหมเขาบอกให้เลี่ยงการจราจรนะเดี๋ยวจะเข้าทำเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเร่งด่วนจะเปิดการจราจรให้แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าทำอีกทีนึงมีการปิดการจราจร2เลนซ้ายใช่จุดนี้ไหมรามินทาขาออกปากซอยรามินทา17นะฮะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะฮะก็ช่วงบ่ายมีการเพิ่มเติมกับทางท่านรองผู้กำกับจราจรสน.บางเขนละก่อนถึงลาดประเขาอ่ะติดยาวเลยนะใช่ไหมฮะถ้าผ่านพ้นลาดประเขามาไม่ติดละนะที่คุณบุษกรสอบถามมาใน YouTube นะบริเวณช่วงปากซอยรามินทา17นะฮะเขามีเรื่องของการทำกรณีฝาบ่อมันยุบตัวลงไปนะก็เลยต้องเข้าแก้ไขหน้างานเป็นการชั่วคราวก่อนเดี๋ยวก่อน16นาฬิกาก่อน4โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเร่งด่วนเย็นเนี่ยมันจะติดเยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มเข้าทำใหม่นะมีการปิด2เลนซ้ายนะครับมีการปิด2เลนซ้ายนะปากซอยรามินทา17นะฮะฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางนะไปใช้รามินทาซอย5ไปซอย19ไปซอย21ได้ไปใช้พหลโยธิน48ไปออกรามินทา19หรือว่า21ได้นะฮะขอบคุณเจ้าของพื้นที่สน.บางเขนด้วยนะครับเมื่อตอนบ่ายก็ได้มีการประชาสัมพันธ์สอบถามความคืบหน้ากันละตอนนี้กำลังเร่งให้อยู่นะก่อนถึงลาดประเขานะบริเวณช่วงปากซอยรามินทา17นะฮะมีการทำงานนะปิด2เลนซ้ายนะฮะก็เป็นกรณีของคุณบุษกรที่สอบถามมาด้วยนะใน YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกทะลุ90ล้านบาทขณะยอดใช้จ่ายรวมร้านค้าทุกประเภทมากกว่า 31,000 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ยุงขแข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แก่ระหว่างวันที่15ถึง30มิถุนายน2569เวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังข้อมูลล่าสุดณวันที่15มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ายอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery สะสมรวม 91.68 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 52.02 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 39.66 ล้านบาททั้งนี้เมื่อรวมยอดการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทพบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 31,640.95 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 18,310.63 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย 13,330.32 ล้านบาทเอกนัทมั่นใจราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงต่อหากสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานลดภาระค่าไฟประชาชนดัน Data Center ร่วมรับต้นทุนระบบไฟฟ้ายืนยันกองทุนน้ำมันยังไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นโดยระบุถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกหลังมีความคืบหน้าการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทยอยปรับตัวลดลงโดยกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการประชุมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันเพื่อพิจารณาปรับราคาน้ำมันในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการบริหารราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนคิดเป็นวงเงินกว่า 8,300 ล้านบาทครอบคลุมน้ำมันกว่า 2,400 ล้านลิตรส่งผลให้สามารถตึงราคาและทยอยลดราคาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดราคาดีเซลปรับลดลงแล้ว1บาทต่อลิตรและหากการเจรจาหยุดยิงประสบผลสำเร็จเชื่อว่าราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มลดลงต่อไปส่วนการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.โดยมีเป้าหมายลดภาระค่าไฟของประชาชนพร้อมเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟกลุ่มใหญ่สำหรับธุรกิจ Data Center ซึ่งใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงให้ร่วมรับภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศนอกจากนี้ยืนยันว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมเนื่องจากมีมาตรการบริหารจัดการรองรับและอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและกลไกราคาค่ากันกันในระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์1348หรือช่องทางออนไลน์line @bmta และเว็บไซต์ bmta.co.th
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกจำเมื่อวานได้ไหมฮะแถวท่ายางนะเพชรบุรีนะครับประมาณช่วงกม169ถึง170เนี่ยเมื่อวานเนี่ยติดนะแล้วก็มีท้ายแถวประมาณ2กิโลแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ติดวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับก็มีการปิดเบี่ยงระยะทางประมาณ150เมตรวิ่งได้1ช่องทางด้านขวานะครับก็จะมีการทำงานม169ถึง170เนี่ยเมื่อวานเนี่ยติดนะแล้วก็มีท้ายแถวประมาณ2กิโลแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ติดวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับก็มีการปิดเบี่ยงระยะทางประมาณ

0: 24+750ฝั่งขาเข้านะครับเพราะว่ากม29เขามีการปิดการจราจรในช่องทางหลักนะมีงานติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะฮะก็จะปิดจนถึงประมาณ 5:00 น.นะสำหรับจุดนี้นะก็มีการจราจรเนี่ยชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้แล้วก็รามอินทาขาออกเนื่องจากว่ามีเรื่องของฝาบ่อยุบตัวปากซอยรามอินทา17หลายท่านสอบถามมาทางหลังใหม่นะว่ารถติดยาวเลยท้ายล้นเข้าไปแจ้งวัฒนะต่อเนื่องรามอินทาขาออกปากซอยรามอินทา17มีกรณีฝาบ่อยุบตัวนะฮะเดี๋ยวแก้ไขชั่วคราวก่อนแล้วก็จะเปิดการจราจรให้ได้นะครับในช่วงเย็นส่วนคืนนี้4 ทุ่มจะเข้าดำเนินการต่อเลยปิดการจราจร2ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับสามารถเลี่ยงใช้รามอินทาซอย5ได้ไปออกซอย19หรือว่าซอย21ก็ได้นะครับจากพหลก็ใช้พหล48นะครับไปรามอินทา19หรือว่า21ก็ได้เช่นเดียวกันคุณธวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรอเล็ก
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ตอนนี้เลยอโศกมาแล้วค่ะเลยด่านอโศกมาแล้ว
0: ทั้งด่วนเลยครับ
1: ใช่ๆ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมาจากนู้นสุวรรณภูม
0: ิอ๋อครับ
1: สุวรรณภูมิมาเสร็จแล้วก็มาขึ้นตรงพระราม9นะตรงนั้นใช่มั้ยนั่นน่ะก็มีฝนนะแต
0: ่
1: ไม่แรงไม่แรงพอเลยด่านอโศกมาฝนแห้งไปแล้วเนี่ย
0: อ๋อครับผม
1: เหมือนเขาตกไปแล้วอ่ะน้องเซมา
0: อ๋อ
1: ตกแต่พื้นยังลื่นอยู่นะให้ระมัดระวังนิดนึง
0: ครับตกหนักไหมครับก่อนหน้านี
1: ้โอ้ผมไม่ทราบมาพอดีผมมามันหยุดไปแล้วมันเปียกๆแล้วอ่ะน้องเซมา
0: ครับ
1: งานรายงานนี้ถึงทางลงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ยังโอเคนะ
0: เหรอลงไปรถเยอะไหม
1: ขาเข้านี่ติดแล้วนะ
0: ครับผม
1: ขาออกนี่ยังแบบ
0: ใช้ได้อยู่
1: โล่งอยู
0: ่ครับ
1: ยังใช้ได้อยู่จะจุดหมายปลายทางเมืองทองธานี
0: ครับวิ่งข้างล่างครับหรือว่าขึ้นข้างบนต่อ
1: วิ่งข้างบนข้างบนโอ้ยรุ่นนี้วิ่งข้างล่างก็เสียหมดอันนี้เราเสียมา
0: ข้างบนใช้ได้เราไม่ค่อยติดเท่าไหร
1: ่ข้างบนมันเราต้องวิ่งข้างบนแล้วจะโมงนี
0: ้ครับผม
1: บ่ายๆขนาดนี้ฝนตกขนาดนี
0: ้
1: แต่ทางเมื่อกี้มาจากทางสุวรรณภูมิฟ้าเขียวมากเลยนะ
0: เหรอ
1: หน้าภูมิเลย
0: ทาง
1: แถวมีนบุรีทางร่มเก้าเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ตกใช่ไหม
0: ใช่ใช่แถวนู้นมีฝนฮะ
1: แล้วขากลับนี่จะกลับในจากแจ้งวัฒนาจะกลับไปทางหลักสี่เนี่ยจะโอเคไหมเนี่ย
0: ตอนนี้ติดอยู่นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของฝาบ่อยุบตัวไปรามินทาออกแต่เป็นแจ้งวัฒนาเข้าที่ติดอยู
1: ่อ๋อโอเคของผมเข้าของผมเข้าไม่เป็นไร
0: ครับ
1: รอดตัวรอดตัวโอ้โหแต่นี่ฝั่งนู้นติดยาวเลยนะเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวติดยันทางที่ลงมาจากข้างบนเลยลงมาจากไอ้ต่างระดับอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: เดี๋ยวผมกำลังจะแยกออกระหว่างบางโคดาวพนองกับบางโคแล้วก็จะไปแจ้งวัฒนาเนี่ยเอาเรื่องไหมเนี่ย
0: รถเยอะนะ
1: มันฝนมันตกด้วยไงฝนตกหนักหน้าเขาอยู่ด้วยไงเขาไม่รู้ไง
0: ครับผม
1: ขณะรายงานนี้กำลังจะเข้าแจ้งแยกตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงเนี้ยที่มันมีข้างล่างเป็นเขตสำนักงานเขตอะไรสักอย่างตรงเนี้ยราชทีวีแถวๆเนี้ยใช่อยู่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละโอ้เอาแล้วติดแล้ว
0: เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ไม่เสร็จนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับนะขอบคุณคุณธวัชด้วยนะครับก็รามอินทายังติดอยู่นะครับรามอินทาที่จะมา17เรื่องฝาบ่อยุบเนี่ยก่อนถึงลาดประเขานะครับติดแล้วก็ท้ายไปแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้ามาหลักสี่เนี่ยท้ายแถวนะที่ล้นเข้าไปเนี่ยนะส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะรามอินทาต่อเนื่องเข้ามาแจ้งวัฒนะออกฝั่งนี้ไม่ติดนะครับยังไม่ติดแต่ว่าถ้าเย็นกว่านี้หลัง4โมงก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับน่าจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นงามเมื่อวานก็ยังใช้ได้นะครับจะมีก็แถวพงเพชรนิดหน่อยนะครับออกที่ชะลอตัวกันอยู่คุณยุภาบอกว่ามีรถบรรทุกออกจากท่าเรือเยอะมากที่ถนนอัดนรงทำให้รถทางตรงไปไม่ได้เลยรถติดมากนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณยุภาบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็เมื่อสักครู่ทางด่วนขั้นที่2นะครับทางพิเศษศรีรัตน์รถมากก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้ฝนลงแล้วด้วยนะครับคุณประภาพรรามินทาปากซอย5อ้าวมีอุบัติเหตุอีก

0: เป็นรามอินทราขาออกนะครับปากซอยรามอินทรา5มีรถเก๋งชนกับรถตู้กีดขวางอยู่เลนซ้ายคุณประภาพรบอกว่าเลยจากจุดนี้ไปก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับเนื่องจากว่าติดพันกรณีที่มีฝาท่อฝาบ่อที่มันซุดตัวเนี่ยปากซอยรามอินทรา17คุณประภาพรบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยทั้งอุบัติเหตุทั้งฝาบ่อยุบเลยต้องผ่านพ้นลาดปักเค้าผ่านพ้นซอยรามอินทรา17ไปก่อนถึงจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณข้อมูลจากคุณประภาพรด้วยนะนี่อยู่ในพื้นที่เลยจุดเกิดเหตุเลยติดตามเรื่องราวจากทางด้านของสปสช.กันนะครับเปิดข้อมูลสถานการณ์มะเร็งระบบบัตรทองปี2568นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับคุณวัฒนพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
1: ทางสปสช.นะคะเปิดเผยข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองปีงบประมาณ2568ค่ะโดยในแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะเปิดเผยว่าข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเนี่ยนะคะปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าโรคมะเร็งยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยมีผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการบริการในระบบบัตรทองรวมทั้งสิ้นนะคะ 633,866 คนค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ถึง 247,608 คนนะคะหรือร้อยละ 39.1 และเป็นผู้ป่วยเก่านะคะผู้ป่วยเก่าถึง 386,258 คนหรือว่าร้อยละ 60.9 ค่ะครอบคลุมการดูแลทั้งบริการรักษาผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นของการจัดสิทธิประโยชน์นะคะบริการที่ครอบคลุมและก็ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกระยะของโรคค่ะเมื่อพิจารณาข้อมูลนะคะการเข้ารับบริการพบว่าการในส่วนของการบริการรักษาผู้ป่วยนอก5อันดับแรกนะคะก็เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็คือมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสูงสุดถึง 92,966 คนหรือว่าเป็นจำนวนถ้าเป็นจำนวนครั้งก็ถึง 683,717 ครั้งนะคะลงมาก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ 44,489 คนหรือว่าถ้าเป็นจำนวนครั้งก็คือ 224,042 ครั้งมะเร็งลำไส้ตรงนะคะ 29,482 คนจำนวนครั้งก็คือ 248,737 ครั้งตามมาด้วยมะเร็งตับและก็ท่อน้ำดีในตับนะคะ 26,591 คนจำนวนครั้งก็คือ 129,387 ครั้งนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งหลอดลมนะคะก็คือมีจำนวน 26,416 คนจำนวนครั้งคือ 203,918 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มโรคที่ต้องติดตามอาการแล้วก็ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะ
0: ครับ
1: ในส่วนของบริการรักษาผู้ป่วยใน5อันดับแรกค่ะพบว่ามะเร็งตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีในตับเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการสูงสุดถึง 20,312 คนนะคะหรือว่าจำนวนครั้งก็คือ 44,230 ครั้งลงมาได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ 18,644 คน 54,790 ครั้งตามมาด้วยมะเร็งเต้านมนะคะ 17,910 คนจำนวนครั้งคือ 34,260 ครั้งมะเร็งปอดและก็หลอดลมค่ะจำนวน 16,107 คนนะคะ 31,579 ครั้งแล้วก็มะเร็งลำไส้ตรงนะคะ 14,391 คนแล้วก็จำนวน 43,250 ครั้งซึ่งก็สะท้อนว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยได้เข้าสู่ระบบการรักษาในระยะที่ต้องอาศัยการดูแลในโรงพยาบาลและการรักษาเฉพาะทางอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดว่ามาดูโดยการจำแนกโรคมะเร็งในผู้ป่วยชายและหญิงนะคะก็พบว่ากลุ่มผู้ป่วยชายค่ะ พบมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 24,144 คนรองลงมาคือมะเร็งตับและก็ท่อน้ำดีในตับนะคะ 21,705 คนตามมาด้วยมะเร็งลำไส้ตรง 17,819 คนมะเร็งต่อมลูกหมาก 17,343 คนและมะเร็งปอดแล้วก็หลอดลมนะคะ 16,717 คนขณะที่กลุ่มผู้ป่วยเพศหญิงนะคะพบว่ามะเร็งเต้านมยังคงพบมากที่สุดเป็นมากที่สุดนะคะถึง 93,495 คนค่ะ
0: ร
1: องลงมานะคะในเพศหญิงคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ 24,643 คนตามมาด้วยมะเร็งปากมดลูกค่ะ 22,084 คนแล้วก็มะเร็งลำไส้ตรง 14,488 คนนะคะและมะเร็งปอดและหลอดลม 14,256 คนสะท้อนรูปแบบภาระโรคที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจนนะคะคุณหมอเจเดตบอกว่าข้อมูลนี้นะคะนอกจากจะชี้ให้เห็นถึงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งในระดับประเทศด้วยโดยสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนป้องกันโรคการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคอย่างเหมาะสมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและก็ศักยภาพหน่วยบริการตลอดจนการออกแบบระบบดูแลรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่พบในอันดับต้นๆก็คือโรคมะเร็งเต้านมโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะหรือโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้อย่างมากค่ะทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะในปีงบประมาณ 2,569 ทางสปสช.ก็ยังคงจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยนะคะการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดรังสีรักษาการผ่าตัดไปจนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ขั้นสูงนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงภายใต้สิทธิหลักสิทธินะคะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างไรก็ดีนะคะก็คงจะต้องขับเคลื่อนร่วมกับการป้องกันโรคค่ะรวมถึงการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหานี้นะคะรวมถึงจะเป็นการลดภาระค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าได้มีการคัดกรองแล้วก็ตรวจพบในระยะเริ่มต้นก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดเรื่องภาระค่ารักษาพยาบาลจากโรคได้ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับสปสช.นะเปิดข้อมูลสถาบันมะเร็งระบบบัตรทองปี2568ฮะมะเร็งเต้านมนี่ครองอันดับ1นะในผู้หญิงนะส่วนผู้ชายเนี่ยสูงสุดจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมีคุณสิริพลบอกว่าลืมกระเป๋าในรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขึ้นมาจากเพชรเกษม112ไปที่ Toyota สมุทรสาครรบกวนคุณสิริพลถ้าฟังอยู่นะครับช่วยโทรกลับมาเพิ่มเติมข้อมูลให้ทีมงานหน่อยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมอ่านให้แล้วนะที่คอมเมนต์เข้ามาใน YouTube นะฮะแต่ว่ารบกวนช่วยโทรเข้ามาหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราบันทึกเป็นข้อมูลแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคุณสิริพลที่แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยนะฮะขึ้นมาจากเพชรเกษม112ไปลงที่ Toyota สมุทรสาครนะฮะช่วยโทรกลับมาหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะแจ้งฝากข้อมูลไว้กับทางทีมงานหลังไมค์ของเราได้เลยนะครับเผื่อว่ามีใครเขาเก็บได้แล้วเขาแจ้งกลับมานะเราจะได้ตรวจสอบข้อมูลว่ามันตรงกันหรือเปล่านะฮะโทรกลับมาหน่อยโทรกลับมาหน่อย1137ดอกจัน1808ฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับท่านใดที่ใช้เพชรเกษมอยู่ในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะใครที่มาจากราชบุรีนครปฐมเนี่ยใช้ถนนเพชรเกษมเข้ามานะเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลราชบุรีมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รู้สึกตัวจากโรงพยาบาลราชบุรีนะครับเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดตอนนี้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้านะครับเห็นบอกว่าอยู่แถวๆนครปฐมแล้วนะอยู่แถวๆนครปฐมแล้วนะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ3นายนำเส้นทางให้เพชรเกษมมาบรมจากบรมอาจจะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าหรืออาจจะใช้บรมข้างล่างเป็นฝั่งขาเข้านะครับไปจนถึงแยกจปรใช้ถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ไปเลี้ยวขวาที่ถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายที่แยกศรีอยุธยาใช้ถนนพระราม6จุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่เพชรเกษมบรมนะฮะถ้าพบเห็นนะเพราะว่าตอนนี้เขาแจ้งมาบอกว่าอยู่แถวๆนครปฐมแล้วก็น่าจะเป็นเพชรเกษมขาเข้าละกำลังจะไปตัดบรมนครชัยศรีตรงจุดนู้นนะใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่นะฮะรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอุบัติเหตุทางหลวง375ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเป็นกากถั่วเหลืองแล้วก็มีคราบน้ำมันมันหกเนี่ยพลิกตะแคงนะฮะตอนนี้ยังเก็บกากถั่วยังไม่เสร็จนะครับการจราจรยังผ่านได้นะในพื้นที่บอกว่ารถไม่ติดแต่ว่ายังดำเนินการกันไม่แล้วเสร็จนะฮะสำหรับจุดนี้นะฮะขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยนะสภ.บางโทรัฐที่เพิ่มเติมมาให้นะฮะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จแต่ว่าเขาบอกว่าการจราจรไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ375บ้านแพวพระประโทนด้านที่มาจากพระราม2นะฮะที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมยังไม่เสร็จย้ำว่ายังไม่เสร็จเชิงทางลงต่างระดับบ้านแพวนะครับขอบคุณข้อมูลจากสภ.บางโทรัฐด้วยนะฮะตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู่นะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาของคุณหนูนะครับคุณหนูบอกว่าอยู่พุทธมณฑลสาย3กลางสะพานข้ามคลองทวีวัฒนามีรถกระบะไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรนะกีดขวางอยู่เลนขวาแต่ว่าเห็นมีรถกู้ชีพอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วการจราจรคุณหนูบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีของคุณประภาพรที่บอกว่ามีอุบัติเหตุปากซอยรามินทาซอย5รถตู้ชนกับรถเก๋งอยู่เลนซ้ายเลยจากจุดนี้ไปมีเรื่องของฝาบ่อท่อมันซุดตัวอีกปากซอยรามินทา17เขาบอกติดมากเลยเราก็ประสานงานไปท้องที่สน.บางเขนนะเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะสำหรับอุบัติเหตุบริเวณช่วงปากซอยรามินทาซอย5รถตู้กับรถเก๋งนะฮะอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายอันนี้อยู่เลนซ้ายนะแล้วก็บริเวณช่วงฝาท่อที่มันซุดตัวเนี่ยปากซอยรามินทา17ก็บอกว่ามีปิดการจราจร2เลนซ้ายเหมือนกันรถติดมากนะท้ายล้นเข้าไปแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าเลยนะสำหรับจุดนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้4 ทุ่มก็จะมีเข้าดำเนินการแก้ไขในพื้นที่อีกนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลเลยแล้วกันคืนนี้4 ทุ่มนะฮะจุดนี้นะปากซอยรามินทา17เนี่ยนะครับคืนนี้4 ทุ่มดำเนินการต่อนะครับปิด2เลนซ้ายฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของคุณมงคลอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo 2เครื่องเลยนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้รหัสคนขับ65252 65252รหัสคนขับนะแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากพุทธมณฑลสาย4ไปลงที่วัดหลัก4ตอนประมาณบ่าย2คุณสสิวิภาลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo ใส่เคสไลน์คิตตี้เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ประมาณ2 ทุ่ม 40 นาทีลืมไว้บนรถเมย์สาย26สีครีมแดงขึ้นมาจากหน้าวัดบางวัวมาลงที่กองปราบนะครับแล้วก็ทำตกหล่นเอาไว้เมื่อคืนนี้นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีฝาบ่อท่อที่มันชำรุดกันนะที่มันซุดตัวกันคุณศักดิ์เทพเกียรติพิชยานะฮะท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านพ่อ
2: ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะทางผู้รับจ้างของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเขาดำเนินการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็ปิดฝาบ่อเรียบร้อยแล้วสามารถจราจรได้ตามปกติแล้วครับ
0: คืนนี้ต้องเข้าทำงานอีกไหมครับ
2: คือเข้าทำงานอยู่ฮะยังเข้าทำงานอยู่เพราะว่าเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้านครหลวงเขาอะนะครับที่เขาเดินทำสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
0: ก็คืนนี้ก็คือจะมีการทำงานต่อเนื่องกันใช่ไหมครับสำหรับคืนนี
2: ้ครับ
0: แล้วจะเปิดประมาณสักช่วงไหนครับช่วงเช้าหรือว่าช่วงไหนครับ
2: ช่วงเช้าประมาณ 5:00 นะครับเพราะว่า 4:00 เนี่ยเขาจะเข้าทำงาน
0: ถึง 5:00 นะ
2: ครับถึงประมาณ 5:00 แล้วเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็เปิดให้การจราจรนะครับ
0: อันนี้คืนเดียวเสร็จไหมคะท่านผอ.หรือว่าต้องต่อเนื่อง
2: คือตอนนี้หมายความว่าคือตอนนี้เขายังไม่เสร็จนะเพราะว่าโครงการเขาเนี่ยมันระยะยาวครับครับยังไม่เสร็จเขาก็ทยอยทำเป็นจุดๆๆๆไปอย่างเงี้ยฮะ
0: คือทำเป็นช่วงๆไป
2: ครับทำเป็นช่วงๆไปนะครับนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะทำสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยไปถึงมีนบุรีนู่นเลยอะครับ
0: โอ้สัญญาโครงการนี่มันถึงเมื่อไหร่อะฮะท่านผอ.ทราบไหม
2: ผอ.ยังไม่เห็นสัญญาเลยฮะพอดีเพิ่งทราบเพจวันนี้เลยถามหน้างานก
0: ็
2: ได้ทราบว่าเขาจะดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยแหละฮะทราบจากเขาก็มีแนวของเขาอยู่อะครับแต่ว่าอันนี้มันเกิดเหตุผอ.ก็เลยลงพื้นที่ไปดู
0: โอ้รถติดยาวแค่ไหนอ่ะท่านผอ.ตอนนี้
2: ติดมากครับ
0: มาก
2: คร
0: ับ
2: ต
0: ั้
2: งแต่10โมงอ่ะครับ
0: โอ้ตั้งแต่10โมงเลยเหรอ
2: ประมาณตั้งแต่10โมงกว่าๆนะฮะ
0: ครับ
2: ๆครับนะเขาเพิ่งทำเสร็จเมื่อตอนประมาณ15นาฬิกาเนี่ยครับ
0: อ๋อเพิ่งจะเปิดใช่ไหมชั่วคราวที่วิ่งได
2: ้เพิ่งเปิดชั่วคราวเมื่อสักครู่นี้เองรถวิ่งได้อ่ะครับพอดีทางสน.บางเขนเนี่ยเขาไปอำนวยการจราจรนั่นอยู่ฮะเฝ้าดูตลอดนะคร
0: ับ
2: แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะครับ
0: มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางไหมครับท่านผอ.เชิญได้เลยนะครับ
2: ก็เส้นทางตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นทางหลักซึ่งคนใช้สัญจรมากเราก็เป็นห่วงในเรื่องของการจราจรในนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะประสานกับกรมทางหลวงนะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดินทางได้สะดวกครับครับ
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ท่านผอ.ครับ
2: ครับผมคร
0: ับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนนะครับท่านผอ.ศักดิ์เทพเกียรติพิชยานะฮะก็เพิ่มเติมกรณีฝาบ่อท่อที่มันยุบตัวลงไปนะเดี๋ยวตอนนี้คือเปิดละเขาบอกว่าจะเปิดก่อน4โมงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วนตอนนี้ก็เลยเปิดให้ชั่วคราวก่อนและเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มนะก็จะปิดต่อไปจนถึงประมาณ 5:00 น่ะปิด2เลนซ้ายนะฮะก็สามารถเลี่ยงใช้รามินทาซอย5ก็ได้ไปออกรามินทา19หรือว่าจะไปออกซอย21ก็ได้ถ้าจากพหลก็ใช้พหล48นะไปออกรามินทา19หรือว่า21ก็ได้เหมือนกันนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะยังจะ

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณสรศักดิ์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะครับข้างในมีเงินสดนะมีจำนวนหนึ่งแล้วก็มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็มีกุญแจรถจักรยานยนต์ด้วยระบุชื่อคุณสรศักดิ์ช่องามนะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าเห็นบอกว่าคนขับชื่อคุณประสงค์แท็กซี่เขียวเหลืองคนขับชื่อคุณประสงค์ขึ้นมาจากเพชรเกษม112ไปลงที่ศูนย์โตโยต้าสมุทรสาครตอนบ่ายโมงนะครับคุณณัฐวัฒน์บอกว่าลืมซองเอกสารมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเป็นกระเป๋าผ้าลายดอกไม้มีใบสด5มีสำเนาบัตรประชาชนใบสุทธิบัตรมีเอกสารต่างๆระบุชื่อคุณณัฐวัฒน์กุลรัชชานันขึ้นมาจากเซ็นทรัลพระราม9แล้วก็มาลงที่ซอยสุขุมวิท33ลืมไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณชลัดทองเปลวนะฮะคนขับชื่อคุณชลัดทองเปลวถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณทิติมาครับบอกว่ามุ่งหน้าสนามหลวงมาจากปากคลองตลาดรถติดมากเลยนะฮะคือปล่อยไฟแดงแล้วก็กักนานนะฮะขอบคุณข้อมูลจากคุณทิติมาด้วยนะครับแล้วก็คุณรพีนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้เมื่อสักครู่นี้พี่พันธ์คุณบุษกรคุณสิริพลนะครับคุณ AA นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: ครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยตอนนี้ผมอยู่แถวโรงเรียนวัดบางพลี
0: ครับ
1: นะครับงานก็จะไปที่บางนาสนามราชนาวีไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันไปตาม
0: GPS เหรอ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นี่รออยู่เทิร์นอยู่ตรงถนนคอนเวน
0: ครับ
1: ที่มาอยากไอ้พระรามสี่ไทยเบนเยี่ยมมุ่งหน้ามาทางซอยสวนพลูตรงนี้ยังใช้การได้อยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าอยู่เทิร์นตรงคอนเวนตรงนี้รถเยอะยังอยู่เทิร์นไม่ได้ผมโปรยมาแล้วครับผม
0: ครับ
1: นะรายงานเริ่มหนาวแล้วครับ
0: ฝนลงแล้วเนาะ
1: เบาๆครับเป็นละอองเป็นละออง
0: ครับได้ได้เดินทางปลอดภัยนะพี่ชัยรัตน
1: ์ถูกต้องครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปบางนามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปหลังไมค์นะครับคุณเสมา
0: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะครับเมื่อสักครู่นะกรณีของคุณสมพรบอกว่ามีรถจอดเสียถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้านะครับกลางสะพานตัดข้ามถนนเพชรเกษมมีเก๋งสีดำจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียกลางสะพานเลนซ้ายเก๋งสีดำที่จอดเสียอยู่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ถนนตรีทองนะครับผู้ใช้เส้นทางบอกว่าแถววัดสุทัศน์แถวเสาชิงช้านี่ติดเลยนะติดเลยเขาบอกว่าติดขัดจุดนิ่งเลยบริเวณจุดดังกล่าวก่อนหน้านี้รามอินทราปากซอย5มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถตู้กับรถเก๋งทางพื้นที่สนบางเขนรับทราบแล้วนะเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายกันอยู่นะตอนนั้นที่เราแจ้งไปตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วมั้งแต่ว่าจะมีปัญหาตรงรามอินทรา17นะก่อนหน้านั้นที่ได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการเขตบางเขนเนี่ยก็มีการทำงานนะกรณีของฝาบ่อท่อมันยุบตัวลงไปนะก็ตอนนี้เปิดการจราจรได้ละแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มไปจนถึงตี5เช้าตรู่พรุ่งนี้นะก็จะมีการดำเนินการกันต่อนะฮะปิดอยู่2เลนซ้ายนะก็หลีกเลี่ยงบริเวณจุดดังกล่าวนะครับงามวงวานไปกลับใต้ด่วนรถติดนะฮะรถเยอะแล้วนะรัตนาธิเบศรเข้าแคไลน์ก็ชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนด้านของสาทรใต้รับแจ้งว่าชะลอตัวแล้วนะครับมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์กลับกันสาทรเหนือนี่ยังพอใช้การได้อยู่นะพระราม4ก็แน่นขึ้นนะ3ย่านไปสระแดงพญาไทปทุมวันและเทวีซอยโยธีเพชรบุรีนะครับเพชรพระรามและเทวีประตูน้ำอโศกเพชรอโศกมนตรีไปกลับนะฮะรถเยอะแล้วนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้านของคลองตันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรอุทัยนี่ติดนะแล้วก็อโศกมนตรี2ด้านแยกพระราม9ชะลอตัวนิดหน่อยได้ตามรอบไฟพระราม9เข้าออกยังใช้ได้นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะกรณีขอทางนะครับผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนะจากโรงพยาบาลราชบุรีนะครับจะรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้น่าจะเข้าเส้นทางบรมนะเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำเส้นทางให้อยู่ก็จะใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับอาจจะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าไปสะพานพระราม8หรือไม่ก็ใช้พื้นล่างของบรมขาเข้าไปสะพานพระราม8แล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกจปรใช้ราชดำเนินนอกเลี้ยวขวาตัดถนนศรีอยุธยาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีอยุธยาใช้เส้นพระราม6นะฮะจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่เป็นรถฉุกเฉินนะครับมาจากโรงพยาบาลราชบุรีก็รบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รู้สึกตัวนะฮะตอนนี้อยู่บนรถคันดังกล่าวนะครับแยกตึกชัยชะลอตัวแล้วนะครับทางฝั่งของอนุสาวรีย์ชัยก็ลดมากขึ้นการเรือนสังฮีก็แน่นนะด้านบนสะพานกรุงธนชะลอตัวถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้รัชดาประชานุกูล2ฝั่งชะลอตัวนะครับมาจากรัชวิภาก็ลดมากขึ้นแล้วมาจากวงสว่างก็เริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันพอหนโยธินขาออกนะครับผ่านพ้น5แยกต่อเนื่องไประโจทินลดมากนะครับฝั่งกลับกันเกษตรเสนายังใช้ได้นะครับเกษตรนวมินชะลอตัวตัดเลียบด่วนนะไปกลับเลยแล้วก็ด้านของอเวนิวขาออกขาเข้าไม่ติดไปอุโมงค์เกษตรยังเคลื่อนตัวได้จะไปชะลอตัวงามวงวานก่อนถึงแยกพงเพชรรามอินทรานอกจากกม2ที่ชะลอตัวกันแล้วนะก็จะมีวัชรพลกม8นะฮะต่อเนื่องมาจากกม6ขาเข้าก็เหมือนกันก่อนถึงสินแพทย์ครับก่อนถึงเลียบด่วนครับที่รถมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งแยกสวนสยามทางฝั่งเศรษฐบุตรบำเพ็ญก็มีชะลอตัวขาออกสุวินทวงศ์เหมือนกันนะฮะรามอินทราเข้าผ่านพ้นราชพัฒนามิสทีนเข้ามาชะลอตัวตัดสาย9หลังจากนั้นใช้ได้นะครับไม่ติดเลยจะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงตัดพระราม9เข้าไปทางด้านของแยกรามคำแหงนะครับคลองตันใช้ได้นะครับข้ามทางรถไฟชะลอตัวเล็กน้อยท้ายแถวไม่ยาวท้ายแถวสั้นพัฒนาการออกมาถวัฒวัฒน์สี่พัฒชะลอตัวกลับกันผ่านพ้นตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามเข้ามาไปจนถึงแยกคลองตันอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมส่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาที่ภูเก็ตหลังมีการสลับเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเหตุสลับเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับรองปลัดมหาดไทยเป็นไปตามความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งคนลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมเผยนายกรัฐมนตรีสั่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาภูเก็ตคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและให้นายโชตินดินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนโดยระบุว่าเป็นการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการหาบุคลากรลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องแม้นายกรัฐมนตรีจะเคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วแต่ยังมีปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นทำให้รัฐบาลมีความกังวลต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนและมีแผนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเร็วๆนี้เพื่อทบทวนและตรวจสอบปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าหากมีผู้ใดเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านที่มองว่าการแก้ปัญหาเป็นเพียงการโยกย้ายข้าราชการนั้นระบุว่าขอให้รอดูผลงานของทีมงานชุดใหม่ก่อนพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภูเก็ตในฐานะแซนด์บ็อกซ์สำคัญของประเทศและต้องการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและภาคธุรกิจสำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับทางราชการโดยเป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขณะที่เรื่องการบริหารงานบุคคลภายในกระทรวงขอให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนตนจะมุ่งดูแลประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ทนายตั้มหอบหลักฐานร้อง DSI ตรวจสอบหัวประมูลระบบกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า75ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: นายสิทธาภิบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มนำหลักฐานใบเสนอราคารับงานประมูลโครงการของรัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างเลนสำหรับรองรับผู้โดยสารระบบกล้องวงจรปิดข้อมูลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งส่วนตัวมองว่าอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับการหัวรับงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนายสิทธาเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำเอกสารหลักฐานมามอบให้กับ DSI เพื่อให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษเพราะมองว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีหัวและเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อรัฐทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่นำมาจะเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของบริษัทที่ได้รับงานซึ่งเป็นพยานในคดีของตนเองกับสื่อมวลชนอาวุโสโดยมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการให้งานในโครงการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ75ล้านบาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1หมายเลข287184รางวัลเลขหน้า3ตัว758และ434รางวัลเลขท้าย3ตัว007และ721ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว48
7: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็ส่วนมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกันและ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับที่นำทางรถพยาบาลนะฮะมาจากทางด้านของโรงพยาบาลราชบุรีที่จะไปทางด้านของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะร้อยตำรวจตีอารยะป้อมค่ายเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำริสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจ่าสร้อย
1: ครับถึงที่หมายปลอดภัยดีนะครับ
2: ถึงได้เมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วเนี่ยนะครับก็พอเห็นพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วเห็นผู้ป่วยแล้วน่าสงสารมากเพราะว่ามีเครื่องอุปกรณ์นะ
1: ครับครับถึงที่หมายปลอดภัยดีนะครับ
2: ถึงได้เมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วเนี่ยนะครับก็พอเห็นพอมาถึงโรงพยาบาล

0: ทางได้รับประสานแจ้งมาทางท่านพันตำรวจโทพีรวุฒิใหม่อ่องท่านสารวัตรนะครับก็สั่งให้กำลังไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมด้วยนะครับในการภารกิจครั้งนี้ท่านสารวัตรที่ไปรออยู่บริเวณพุทธมณฑลสาย5นะครับพุทธมณฑลสาย5ครับแล้วก็พวกเราแล้วก็มีตัวผมเองแล้วก็มีผู้หมวดกิตติเดชผู้หมวดกิตติเดชแล้วก็น้องตุลองการกับน้องตำรวจข้างอีกก
1: ็
0: สิ่งสำคัญคือต้องขอขอบพระคุณผู้ใช้รถใช้ทางทุกท่านนะครับที่หลบทางหลีกทางให้นะครับไม่งั้นภารกิจของเราอาจจะช้าไปแล้วก็ผู้ป่วยก็ถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะผู้ใช้รถใช้ทางสำคัญมากครับในทางที่หลีกทางให้พวกเรานะครับ
1: อันนี้ถือว่าตามกำหนดระยะเวลาที่เราวางแผนไหมครับ
0: ก็เร็วที่สุดนะครับก็เจ้าสร้อยเร็วที่สุดแล้วครับก็ผู้ใช้ทางก็หลบหลีกให้หมดเลย
1: หลบให้ใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ระหว่างทางเจออุปสรรคอะไรไหมมีฝนมีอะไรไหมครับระหว่างทาง
0: ฝนไม่น่าจะหยุดไปแล้วมีไปช่วงที่จะไปรับมีตกมาเล็กน้อยแต่ระหว่างทางก็ไม่มีนะครับไม่มีฝนมีแค่ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่มีฝนก็เราภาวนาอย่าให้มีนะในภารกิจเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับเราด้วยแล้วก็ถนนจะเปียกลื่นซึ่งจะใช้ความเร็วไม่ได
1: ้ครับเจ้าหน้าที่โครงการที่ไปกันกี่ท่านกี่คันทั้งนี้ทั้งหมด
0: มีท่านพันตำรวจโทพิรวุฒิร้อยตำรวจโทกิตติเดชเจ้าหน้าที่การทางตัวผมเองแล้วก็มีน้องณัฐพลเนี่ยจรัสแสงกับดาบณัฐมนแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณ 4-5 คนเนี่ยคร
1: ับ อ๋อครับครับครับ
0: ครับผม
1: อ่ะยังไง
0: ภารกิจลุล่วงได้ดี
1: ได้ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
0: ครับ
1: ผม
0: ครับยินดีครับผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีอารยาป้อมค่ายนะครับเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำริขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านเลยนะครับที่พอรับฟังข้อมูลจากทางจสร้อยเมื่อสักครู่เนี่ยผู้หมวดบอกว่าผู้ใช้เส้นทางนี้เปิดทางให้ดีมากเลยนะต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเวลากรณีฉุกเฉินเร่งรีบเร่งด่วนอย่างเงี้ยเวลามีขอทางมีเคสฉุกเฉินมาเนี่ยพอเราประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังจสร้อยอยู่ก็เปิดทางหลบทางให้หมดเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้รับฟังจสร้อยนะแต่พอเห็นรถนะครับฉุกเฉินขอทางก็หลบทางให้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาจากโรงพยาบาลราชบุรีนะเป็นเคสผู้ป่วยชายนะไม่หมดสตินะครับไม่รู้สึกตัวก็นำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะน้ำใจเพื่อนร่วมทางที่ช่วยกันเปิดทางให้นะครับกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับรามอินทราก็เปิดการจราจรแล้วนะบริเวณช่วงกม2หรือว่าปากซอยรามอินทรา17เดี๋ยวคืนนี้เข้าทำต่อกรณีฝาบ่อมันยุบตัวลงไปนะเดี๋ยวคืนนี้เข้าทำ4 ทุ่มจนถึง5นะครับก็จะมีการปิดการจราจร2ช่องทางฝั่งซ้ายนะก็หลีกเลี่ยงใช้รามอินทราซอย5ไปรามอินทรา19หรือว่า21หรือว่ามาจากพหลโยธินก็ใช้พหล48นะครับไปออกรามอินทรา19หรือว่า21ก็ได้เหมือนกันนะครับการจราจรก็หลังจากเปิดก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนพอดีก็ชะลอตัวนะครับมาจากแจ้งวัฒนะเข้ามาทางหลัก4เข้ามาทางด้านของบางเขนนี่แล้วก็มากนะครับถ้าผ่านพ้นลาดประเขาไปก็จะดีขึ้นก็แถววัชรพลแถวกม8ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ก็ได้ชาแล้วนะแล้วก็ทางด้านที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปสุวินทวงศ์ก็ชะลอตัวเหมือนกันฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยจะมีปัญหาช่วงแถวสินแพทย์มานวมินทร์มาคูบอนผ่านพ้นเรียบด่วนมาก็ใช้การได้นะครับส่วนแจ้งวัฒนะขาออกหน้าศูนย์ราชการใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแยกสสมเด็จ5แยกปักเกร็ดยังใช้ได้นะครับ4สมานชะลอตัวนะครับมาทางด้านของแยกสสมเด็จส่วนติวานนท์ที่จะมุ่งหน้า5แยกปักเกร็ดเป็นขาเข้านะที่เหมือนจะมีท้ายยาวกว่าเล็กน้อยด้านบนสะพานพระราม4ทางฝั่งชัยพฤกษ์ยังใช้การได้ทั้งไปและกลับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหลนะครับอยู่ในซอยลาดประเขา76ขนาดนั้นเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเนี่ยไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับลุกไหม้บริเวณตู้กับข้าวเล็กน้อยที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณสมพรก่อนหน้านี้แจ้งกรณีรถจอดเสียเป็นเก๋งสีดำอยู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามตัดถนนเพชรเกษมเป็นเก๋งสีดำจอดเสียเลนซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นเราประสานงานไปสน.ภาษีเจริญนะ

รับทราบการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปใช้การได้ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณบีทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับบอกว่าขาเข้าตรงข้ามสน.ตลิ่งชันเมื่อครู่นี้นะครับก่อน4โมงเนี่ยเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ย้อนสอนอยู่เลนซ้ายเนี่ยเราก็เลยประสานงานไปที่สน.คู่ขนานลอยฟ้ารับทราบและการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับคุณธีรยุทธ์รัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้านะครับประชุมวิภาที่จะมุ่งหน้าไปแยกกระโจทินคุณธีรยุทธ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณธวัชอยู่แจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านครับคุณต้อมทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งขาเข้านะครับจุดกระเทศอยู่เชิงทางขึ้นสะพานการจราพิเศษรถเก๋งเสียหลักชนขอบทางกีดขวางอยู่เลนขวานะครับเราประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนบางพลีรับทราบครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีมิตรภาพนะครับทางหลวงหมายเลข2ที่มีชะลอตัวฝั่งขาเข้านะที่บอกว่ามีการเปิดช่องทางพิเศษให้ไปวิ่งสวนทางฝั่งขาออก1ช่องทางนะครับเนื่องจากว่ามีงานติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะฮะจนถึงประมาณ 17:00 นนะครับเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 31+200 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 24+750 เป็นฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็มีการปิดการจราจรในช่องทางหลักบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 29นะฮะจนถึงช่วง 17:00 นนะครับคุณกิติสวัสดีครับคุณกิติครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: ผมวิ่งวิภาวดีขาออกนะครับ
1: ครับ
2: กำลังจะเลี้ยวซ้ายไปทางนครใจแอนนะครับที่จะไปกำแพงเพชรนึกออกใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ว่าเลี้ยวซ้ายไปปั๊บเนี่ยช่วงสะพานที่จะกลับรถไปรัชโยธินเนี่ยจะมีรถเบียดกันอยู
1: ่ครับ
2: ก่อนถึงนครใจแอนเป็นรถปิกอัพกับรถเก๋งเนี่ยนะครับขวางเกือบทุกช่องการจราจรเลยคืออุบัติเหตุไม่หนักคือท้ายพลิกอัพเข้าไปเกี่ยวกันชนหน้าของรถเก๋งเพิ่งชนเองครับเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ย
1: ไม่มีใครเจ็บไม่มีใคร
2: ไม่มีครับคือไม่มีแค่เกี่ยวกันชนหลุดแต่ขวางไม่มีเจ้าหน้าที่เพิ่งชนขวางทุกการช่องเกือบทุกช่องจราจร
1: เพราะมันเป็นทางโค้งด้วยใช่ไหมตรงนั้นที
2: ่ใช่ครับตรงนั้นเลยนะครับตรงนั้นเลยนะครับ
1: เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
2: ครับครับเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่กำลังตกลงอะไรประกันก็ยังไม่มีมาเนี่ยครับรีบแจ้งได้เลย
1: แสดงว่ารถผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี
2: ้คือผ่านได้ครับต้องหักซ้ายหักขวามันทำให้รถติดไอ้รถที่ทางมาจากทางด้านหมอชิดก็ติดยาวมาเลยนั่นแหละครับ
1: ได้ยังไงเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยคุณกิติ
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณกิตินะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมันเป็นกำแพงเพชร2นะครับเขามาจากทางด้านของรัชวิภานะคือมันเป็นทางโค้งอ่ะที่จะกลับไปทางฝั่งของรัชวิภาอีกทีนึงนะฮะเป็นด้านของกำแพงเพชร2นะจุดเนี้ยก็มีรถชนกันอยู่นะครับคู่หนึ่งคือรถที่ผ่านทางเนี่ยมันต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบอ่ะเป็นปิกอัพกับเก๋งนะอยู่ตรงกลางเลยรถมาถึงมันก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพื่อจะหลบจุดเนี้ยนะฮะก็เป็นกำแพงเพชร2นะครับบริเวณช่วงเยื้องๆกับนครชัยแอร์นะฮะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งด้านของรัชดาที่จะไปต่อเนื่องทางฝั่งประชานุกูลอันนี้จะติดนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะเพราะว่าอุบัติเหตุเขาอยู่ตรงกำแพงเพชร2ที่จะวนกลับเข้าไปวิภาวดีรังสิตนะฮะแต่ว่าถ้าจะมาทางด้านของประชานุกูลอันนี้ติดอยู่นะฮะส่วนด้านของวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7นี่รถเยอะมาเลยนะฮะลงมาจากสะพานพระราม7ต่อเนื่องวงสว่างไปรัชดาประชานุกูลเนี่ยชะลอตัวนะครับหลังจากนั้นได้ใช้ได้นะแล้วก็ไปสะสมบริเวณช่วงแถวรัชโยธินอีกจุดหนึ่งพหลโยธินเหมือนกันนะฮะ5แยกลาดพร้าวไปเสนาเกษตรนี่รถมากแล้วนะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็รถมาเติมเหมือนกันนะไปเกษตรไปเสนารัชโยธินนี่ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันคุณอนุกูลสอบถามทางด่วนมานะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบทางด่วนให้นะครับทางด่วนเนี่ยถ้าเป็นทางด่วนขั้นที่1 นะครับทางพิเศษเฉลิมนครเนี่ยดาวคะนองบางนาหน้าด่านไม่ติดแต่ว่าถ้าเป็นช่วงโค้งท่าเรืออัดดันลงอันนี้เหมือนเดิมคือติดประจำทุกเย็นน่ะตรงโค้งตัววายนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่จะมาสะพานพระราม9สะพานแขวนอันนี้ใช้ได้นะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมาดูภาพรวมให้อีกทีเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารกันในช่วงของกรมทางหลวงครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเรามีสายหัวหน้าหมวดทางหลวงมกเหล็กที่สระบุรีนะฮะหัวหน้าณลิศลาไทยยิ่งยงสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับหัวหน้าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่บอกว่ามีการปิดการจราจรยกป้ายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะวันนี้มีการปิดช่องจราจรเพื่อยกป้ายคืนกลับที่เดิมตรงกม29ค่ะก็ตอนนี้ก็ดำเนินการยกป้ายเสร็จแล้วเปิดการจราจรปกติตั้งแต่เวลาบ่าย3แล้วค่ะ
1: อ้าวอันนี้ก็เสร็จเร็วกว่ากำหนดสิครับผมนะ
2: เสร็จเร็วใช่ค่ะเสร็จเร็วกว่ากำหนดค่ะ
1: อ๋อแล้วระหว่างที่ปิดอยู่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ใช้แถวประมาณ2กิโลค่ะแต่เราก็เปิดระบายรถในช่องทางหลักเลนขวาเพิ่มอีกหนึ่งช่องเป็นระยะค่ะเป็นช่วงไปค่ะ
1: ครับ
2: เพื่อไม่ให้มีท้ายแถวมาก
1: ระหว่างที่ทำงานนี่มีเรื่องฝนอะไรฟ้าฝนตกมาบ้างไหมครับพื้นที่
2: ไม่มีค่ะอากาศแจ่มใสค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวต้องมีเข้าทำอีกไหมฮะบริเวณจุดนี
2: ้วันที่18จะมีตรงกม25ตรงเนินพระใหญ่ค่ะอีกหนึ่งจุด
1: ใหญ
2: ่ก็จะเป็นการยกป้ายเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
1: กี่โมงถึงกี่โมงครับฝน
2: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นในหมายกำหนดการแต่คาดว่าน่าจะแค่ครึ่งวัน
1: ค่ะน่าจะเสร็จ
2: เพราะวันใช่น่าจะเสร็จเร็วกว่ากำหนดค่ะ
1: ครับผมผู้ใช้เส้นทางว่าไงบ้างครับเขามีบ่นมีอะไรมาไหม
2: ไม่ค่ะเพราะเราประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงทางลัดที่สามารถเลี่ยงได้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยววันที่18กม25นี่ก็คือเหมือนเดิมเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพเหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีเปิดช่องทางพิเศษยังไงบ้างไหมฮะ
2: เปิดค่ะเปิดเหมือนเดิมค่ะ
1: กม31ถึง24อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเค
2: แล้วก็เปิดช่องทางหลัก1ช่องเหมือนเดิมเหมือนกันเปิดรถระบายรถเป็นระยะ
1: ได้ๆเดี๋ยวทางเจ้าสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับหัวหน้า
2: ค่ะได้ค่ะ
1: หัวหน้ามีอะไร
2: มากเลยค
1: ่ะอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวเชิญได้เลยนะครับหัวหน้าครับ
2: ก็ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะข้างหน้ามีการยกป้ายให้เว้นระยะนิดนึงอย่าขับจี้ตูดกันบางทีพอปล่อยรถแล้วอ่ะให้วิ่งได้ปกติค่ะจะใช้ความเร็วกันซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ค่ะก็อย่าขับจี้ท้ายกันนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณหัวหน้านาริศลาไทยยิ่งยงนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงมกเหล็กสระบุรีนะก็วันนี้เสร็จเร็วกับกำหนดนะเพราะว่าตามกำหนดเนี่ยเขาบอกว่าถึง 5:00 นนะแต่หัวหน้าบอกว่าเปิดการจราจรได้ตั้งแต่บ่าย 3:00 ที่ผ่านมาละนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยนะครับวันพฤหัสบดีที่18ที่จะถึงนี้นะฮะมิถุนายน2569วันที่18เนี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่29นะฮะเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่25ขออภัย29คือวันนี้ที่เปิดไปแล้วแต่ว่าวันที่18เนี่ยจะเป็นกม25นะ25ตรงเนินพระใหญ่นะอันนี้จะเข้าดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 8:30 นจนถึง 5:00 นแต่ว่าคาดว่าน่าจะครึ่งวันก็น่าจะแล้วเสร็จซึ่งช่องทางพิเศษก็เปิดเหมือนเดิมให้วิ่งสวนทางกันตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่31บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่24บวก750นะฮะฝากผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ท่านร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงผู้กองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้การจราจรในพื้นที่พระโขนงเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: รถเริ่มช่วงนี้ถนนสุขุมวิทเริ่มมีปริมาณมากครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีเส้นอ่อนนุ่นก็เริ่มมีรถพอสมควรแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับไม่มีรถเสียรถชนยังไปได้ดีครับ
1: อุบัติเหตุไม่มีรถจอเสียไม่มีมีฝนไหมฮะท่านรอง
3: ไม่มีครับไม่มีครับ มันจะตกครับแต่ไม่ตกครับแต่ละหอกครับ
1: โอเคครับก็ยังใช้ได้นะครับโดยรวมสุขุมวิทพระราม4อะไรตรงนู้น
3: ยังดีครับยังดีทุกด้านครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
3: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งนะครับก่อนหน้านี้นะก็บอกว่ารัชดานี่รถเยอะนะฮะก็บอกว่าบริเวณช่วงรัชวิภาไปรัชโยธินเนี่ยคุณธีรยุทธบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะฮะทั้งด่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะขั้น2แถวอนุสาวรีย์แถวพระราม9นี่ชะลอตัวฝั่งขาเข้านะต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยไปทางฝั่งของตั้งระดับพญาไทส่วนด้านของที่มาจากหัวลำโพงนะครับมาจากยมราชเนี่ยก็มีชะลอตัวบริเวณช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะฮะแถวงามวงวานแถวแจ้งวัฒนะนะครับต่อเนื่องไปทางพิเศษอุดรรัตยานี่ไม่มีปัญหานะโซนนู้นนี่ยังคล่องตัวอยู่นะไปกลับเลยนะฮะส่วนทางพิเศษประจิมรัตยาเข้าออกตรงแถวฉิมพลีบรมก็ถือว่าใช้การได้นะการจันนานะครับราชพฤกษ์ตรงสะพานพระราม7อันนี้โล่งๆเลย2ฝั่งเลยตัดกับด่วนขั้น2ก็ยังใช้การได้ดีนะฮะทางยกระดับอุตราภิมุขไม่มีปัญหาการจราจรนะยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านมอเตอร์เวย์สาย7นะครับมีแถวหน้าสนามบินนิดเดียวเองล่มก้าวก็ไม่ติดลาดกระบังก็ใช้ได้ครับวันนี้สุวรรณภูมิใช้ได้นะไปกลับเลยหน้าด่านบางแก้วยังไม่ติดจะติดตรงช้างเอราวัณมาเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาบางครุมาบางขุนเทียนพระรามสองนี่ใช้กันได้ดีหน้าด่านบางขุนเทียนไม่ติดนะฮะใช้ได้นะสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะไปบางเมืองปากน้ำใช้ได้นะฮะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีโอ้ใช้กันได้ดีอะวันนี้โล่งๆเลย2ฝั่งเลยในช่วงเวลานี้หน้าด่านบางนาใช้ได้นะครับ S1 ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ทางพิเศษฉลองรัฐมีชะลอตัวนิดหน่อยแถวตรงประชาอุทิศแถวลาดพร้าวแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้ติดนะฮะเนี่ยขาออกเนี่ยมีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับกับการนี้คล่องตัวเลยนะจากตัดมอเตอร์เวย์สาย9จากจตุโชติเข้ามาเนี่ยโอ้โหโล่งๆเลยไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะฮะการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิภาคตะวันออกนะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บางพลีใช้ได้นะครับต่างระดับทับช้างหน้าด่านทับช้างขาที่จะไปบางปะอินเนี่ยถึงแม้จะมีปริมาณรถเขาเพิ่มมากขึ้นแต่เขาเคลื่อนตัวได้นะเขาไม่ได้ติดนะครับหน้าด่านธัญญะก็ไม่ติดนะเบี่ยงลำลูกกาก็ใช้ได้ตัดจตุโชติเมื่อสักครู่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกแล้วก็สุดทางบางปะอินเนี่ยก็ยังคล่องตัวนะครับเนี่ยไปกลับนี่ไม่ติดเลยนะทางการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิภาคตะวันตกนะฮะบางปะอินขึ้นลงเชียงรากตรงบริเวณแถวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาก็ใช้ได้นะครับสองฝั่งก็จะมีบางบัวทองนิดหน่อยอ่ะนะที่มีเบี่ยงแนวก่อสร้างสมบัติบุรีนี่ใช้ได้แล้วบางใหญ่จะเป็นขาออกที่รถเยอะกว่าแต่ขาเข้ามาต่างระดับบางใหญ่เนี่ยไม่ติดนะต่อเนื่องมาฉิมพลีมาเพชรเกษมมาพระรามสองใช้ได้นะฮะเนี่ยไปกลับเลยนะไม่มีปัญหาการจราจรเลยM81 โล่งๆฮะไม่ติดเลยเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยนะครับโดยรวมก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดแล้วนะครับไม่ติดแล้วสำหรับฝั่งขาเข้าเนี่ยแต่ว่าจะที่แน่นอยู่จะเป็นสาทรใต้ก่อนขึ้นสะพานเนี่ยแน่นนะแล้วก็ด้านของสาทรเหนือได้ตามล้อไฟไม่ว่าจะเป็นแยกนรินทร์แยกวิทยุพระราม4แน่นขึ้นนะฮะพระราม4ใต้ด่วนเนี่ยมาจากคลองเตยใต้ด่วนสะพานไทยเบลเจียมสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยชะลอตัวนะไปกลับเลยนะพญาไทไปปทุมวันจะแน่นกว่านะฝั่งที่มา3ย่านนี่ท้ายจะสั้นกว่าอโศกมันตีเต็มพื้นที่แล้วนะครับ2ฝั่งเลยอังรีดูนังเฉลิมเผ่าติดนะพระราม1รถเยอะนะครับราชดำริที่ชะลอตัวจะเป็นช่วงหน้าห้างนะไปทางฝั่งประตูน้ำแล้วก็เพชรบุรีนะฮะเหมือนเดิมเลยตรงเพชรพระรามตรงราชเทวีตรงประตูน้ำตรงอโศกเพชรตรงเพชรอุทัยนะครับที่เคลื่อนตัวได้ช้าแยกพระราม9เคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเป็นฝั่งดินแดงฝั่งพระราม9เนี่ยไม่ติดแต่ถ้าเป็นฝั่งรัชดาถ้าเป็นฝั่งอโศกดินแดงเนี่ยอันนี้ได้ตามรอบไฟด้านบนสะพานพระปกเกล้าขาออกรถแน่นกว่านะไปประชาธิปกเหมือนเดิมฮะตรงบ้านแขกฝั่งกลับการใช้การได้สะพานพุทธเหมือนกันฝั่งขาออกติดขาเข้าไม่ติดสะพานพระราม3ฝั่งขาออกรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องฝั่งกลับการใช้การได้นะครับข้ามมาถนนพระราม3พระราม3ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะไม่ว่าจะเป็นถนนตกเจริญราษฎร์สาธุขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมวัดช่องลมเชื้อเพลิงซอยอมรเนี่ยใช้ได้นะนางลิ้นจี่5แยกนี่ก็ยังได้ตามรอบไฟอยู่รัชดาถ้าจะไปอโศกเนี่ยจะชะลอตัวสัญญาณไฟแยกอโศกสุขุมวิทส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะข้ามสะพานมาทางด้านของพระราม3นี่มาได้นะฮะด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นลงพระราม3ไม่มีปัญหาขึ้นลงสุขสวัสดิ์ก็ยังไม่มีปัญหาทางด้านของปู่เจ้าสมิงพรายหรือว่ามาเชื่อมการจราจรพิเศษยังใช้ได้สะพานการจราจรพิเศษลดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากช้าง3เสียนเนี่ยชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นนะสุขสวัสดิ์ขาเข้าชะลอตัวก่อนถึงประชาอุทิศได้ตามรอบไฟครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่บางประกอบวัดสนแล้วก็พระประแดงนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้แล้วส่วนพระราม2 พระราม2มาจากดาวคะนองไม่ติดนะครับจะมีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงตั้งระดับพระราม2ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแสมดำพันท้ายเอกชัยมหาชัยนะฮะตัดเอกชัยมามหาชัยก็ไม่ติดนะสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่วงนี้ใช้ได้นะครับไปกลับเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรเลยทั้ง2ด้านแล้วก็ทางฝั่งของเพชรเกษมที่เห็นว่ารถมากขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงแถววัดเทียนดัดขาออกขาเข้าเคลื่อนตัวได้ตรงนั้นเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณไฟตรงแถวสาย3คลองขวางหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วก็สาย2นะครับหลังจากนั้นก็มีสาย1อีกจุดนึงอ่ะขาเข้าที่ชะลอตัวกันอยู่บางว่าจะเป็นขาออกรถจะเยอะกว่านะครับถ้าเป็นเพชรเกษมที่มาจากท่าพระเนี่ยขาออกในดูท้ายจะยาวกว่านะแถวๆประมาณช่วงบางไผ่ส่วนขาเข้าเนี่ยดูท้ายจะสั้นนะแทบจะไม่มีเลยค่ะเข้ามาแยกท่าพระมาทางด้านของอินทรพิทักษ์เข้าวงเวียนใหญ่เทิดไทยเลยยังใช้ได้นะครับราชพฤกษ์ต่อเนื่องกรุงธนบุรีชะลอตัวนะครับโพนิมิตวุฒากาศตลาดภูเนี่ยลดมากขึ้นขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
12: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
11: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
13: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
11: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
14: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ดอนเมืองสายไหมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับฝนที่นครปฐมราชบุรีกลุ่มนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะฮะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับเพิ่มเติมเรื่องของกรณีกลุ่มฝนเข้ามาหลายพื้นที่รับแจ้งว่ามีฝนโปรยปลายลงมาแต่ว่าเป็นฝนไม่หนักนะแล้วก็หลายพื้นที่บอกว่ามีท้องฟ้าครึ้มๆอยู่วันนี้นะตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับเข้าสู่เร่งด่วนมาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับรถเยอะขึ้นนะฝั่งขาออกขาเข้าก็แน่นตั้งแต่แยกบรมนะฮะขึ้นมาส่วนด้านฝั่งสะพานพระราม8เนี่ยไม่มีปัญหานะครับสะพานพระราม8นี่เขาใช้ได้นะทั้ง2ด้านเลยถนนราชดำเนินกลางนะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวก็ชะลอตัวเหมือนกันนะครับด้านของพิษณุโลกยมราชนะรับแจ้งว่ารถมากขึ้นจปล.ก็ชะลอตัวจากปฏิพงศ์มีรถมากขึ้นเหมือนกันกรุงเกษมสะพานขาวยังใช้ได้นะครับปทุมวันราชประสงค์พระราม1ติดอยู่นะครับแล้วก็สุขุมวิทอโศกนานารถเยอะนะใต้ด่วนด้วยแยกพระโขนงชะลอตัวครับขาออกขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าวชิรธรรมสาธิตไปอุดมสุขไปบางนาขาออกรถมากขึ้นนะฮะแต่ฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยจากบางนาเข้าไปเนี่ยใช้ได้นะแถวสำโรงมีชะลอตัวนิดหน่อยหน้าห้างตัดปู่เจ้าจะมีท้ายฝั่งปู่เจ้าที่จะมาทางด้านของสุขุมวิทสำโรงนะครับที่ยังได้ช้าอยู่แล้วก็ศรีนครินทร์ขาเข้าติดแล้วนะครับช่วงศรีเทพาเข้ามาทางด้านของแบริ่งเนี่ยรถเยอะเลยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไปอีกทีนึงก็แถวนู่นนะพัฒนาการข้ามทางรถไฟลำสันลีขาออกเนี่ยชะลอตัวมากกว่าแถวช่วงสะพานตรงสีเอี่ยมที่จะมาทางด้านของลาซานนะครับจุดนี้ยังได้ช้าอยู่แต่ว่าตรงพาราไดซ์ใช้ได้นะครับแล้วก็บริเวณช่วงแยกศรีนุชหรือว่าทางฝั่งของศรีกีทาก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรรามคำแหงขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายแถวสั้นตัดพระราม9ข้ามทางรถไฟมาทางด้านของคลองตันยังใช้การได้กลับกันมีชะลอตัวก่อนถึงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงเสรีไทยแยกนิด้าชะลอตัวนะครับตามรอบไฟลาดพร้าว101แฮปปี้แลนด์บางกะปิใช้ได้นะครับกลับกันมีชะลอตัวแถวเลียบด่วนแล้วก็ช่วงรัชดาลาดพร้าวยังถือว่าได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟทั้งไปและกลับครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งว่าทางฝั่งของรัชดาภิเษกนะที่เขาบอกว่าหนานแน่นเนี่ยจะเป็นช่วงรัชวิภานะไปประชานุกูลแล้วก็ฝั่งที่มาจากวงสว่างจะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชานุกูลเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็พิบูลสงครามนะครับบอกว่าลดมากขึ้นแล้วไปแยกพิบูลสงครามชะลอตัวไปสะพานพระราม5ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันติวานนท์2ด้านเลยนะครับที่จะมุ่งหน้ามาแครายก็ยังชะลอตัวกันอยู่แล้วก็รวมไปถึงรัตนาธิเบศรคือเข้าแครายรถจะเยอะนะแต่ถ้าออกจากแครายไปสะพานพระนั่ง9เนี่ยไม่ติดนะงามวงวานนะครับรถมากขึ้นไปกลับเลยช่วงตัดวิภาบางเขนไปอุโมงค์เกษตรก็รถมากไปพงเพชรก็ชะลอตัวพหลช่วงรัชโยธินเสนาเกษตรทั้งไปทั้งกลับเลยนะฮะจุดเนี้ยสองฝั่งเลยตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรมป่าไม้ไปทางของสะพานใหม่ขาออกรถจะเยอะกว่านะขาเข้าดูเขาไม่ค่อยติดนะแล้วก็แจ้งวัฒนะมาหน้าศูนย์ราชการเนี่ยชะลอตัวไปกลับนะขาเข้าก็ชะลอตัวตั้งแต่แยกคลองประปาเข้ามาหลักสี่ต่อเนื่องไปวงเวียนบางเขนขาออกก็ชะลอตัวตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการไปใต้ด่วนข้ามแยกเมืองคลองถ้าผ่านพ้นเรื่องปากเกร็ดถ้าแยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระนั่ง9 2ตัวเลยตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรราชพฤกษ์วันนี้บางรักน้อยใช้กันได้นะครับบางรักน้อยท่าอิฐวงเวียนอุโมงค์มหุนกองก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามคลองมหาสวัสดิ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรฟู้ดวิลล่าเหมือนฝั่งขาออกนี่ปริมาณรถเขาจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้ติดนะแต่ฝั่งขาเข้าไม่ติดเลยไปบางว่าไปสวนเรียบก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางพระราม3รถมากขึ้นนะครับเนี่ยเจริญราษฎร์แล้วก็ก่อนถึงถนนตกที่จะขึ้นสะพานพระราม3ก็ชะลอตัวเหมือนกันถ้าไปสะพานกรุงเทพนี่จะได้ตามรอบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกบุคคลโลแยกไหมสวรรค์แต่ทางฝั่งรัชดาท่าพระเนี่ยมีชะลอตัวตัดราชพฤกษ์ตรงข้ามห้างนะครับถ้าผ่านพ้นช่วงตัดราชพฤกษ์ไปก็ไม่ติดแล้วนะไปท่าพระนี่ก็ใช้การได้ไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรตากสินมีชะลอตัวแยกใหม่สวรรค์นะฮะมุ่งหน้ามาทางด้านของดาวคณองจอมทองจอมทองวันนี้ชะลอตัวเหมือนกันนะครับที่จะออกทางด้านของแยกดาวคณองจอมทองเนี่ยมีชะลอตัวเหมือนกันนะแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าวุฒากาศวันนี้ดูรถเยอะนะฮะมาจากทางด้านของราชพฤกษ์วันนี้ดูรถแน่นๆเหมือนกันนะวุฒากาศเนี่ยฝั่งที่มาจากจอมทองก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งบุคโลราชบุรณะเจริญนครไม่ติดนะฮะคลองสารก็ใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้ตรงหน้าห้างวันนี้ใช้ได้นะครับในช่วงเวลานี้ลาดย่าสมเด็จเจ้าพยาก็ชะลอตัวนิดหน่อยท้ายแถวไม่ได้ยาวอิสรภาพใหม่นะฮะจะมีชะลอตัวฝั่งอิสรภาพนะที่มาจากทางด้านของซอย24ไปทางด้านของบ้านแขกอ่ะมาจากบิ๊กซีอ่ะตรงนั้นน่ะรถจะเยอะนะแต่ถ้าเป็นอิสรภาพตัดใหม่เนี่ยฝั่งนี้ดูท้ายจะสั้นกว่านะถ้าดินแดงก็ยังใช้ได้นะครับเผื่อใครจะเลี่ยงนะประชาธิปกไปบ้านแขกก็มาเข้าทางสมเด็จเจ้าพยานะฮะมาทางด้านของท่าดินแดงไปทะลุทางนู้นมันจะดีกว่านะลาดย่าเข้าออกวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้นะสมเด็จพระเจ้าตากสินถ้ามุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยรถจะมากแต่ถ้าหันหลังมาทางแยกตากสินนี่ดูยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเจริญกรุงแถวหน้าห้างบางรักสีลมมีชะลอตัวแถวตรอกจันแถวเจริญกรุง85มีชะลอตัวเหมือนกันใต้ถนนเจริญราษฎร์ถ้าไปสาทรเนี่ยได้ตามรอบไฟนะตรงแยกตัดสาทรสุรศักดิ์แต่ถ้ามาทางฝั่งพระราม3เนี่ยไม่ติดนะฮะเนี่ยใต้ทางด่วนมาเนี่ยไม่ติดนะมาตัดพระราม3แยกเจริญราษฎร์นี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีใต้ถนนจันทร์ลดมากขึ้นนะครับจันทร์51แยกตอกจันทร์ตัดสาธุตัดนราธิวาสเนี่ยเขาก็จะชะลอตัวเป็นช่วงๆไปนะครับส่วนทางฝั่งนราธิวาสราชนครินทร์ไปกับแยกนรินทรได้ตามรอบไฟนะแยกนาราลมดูท้ายจะสั้นกว่านะครับส่วนสีลมไปสารแดงพระราม4เนี่ยได้ตามรอบไฟกลับกันก็เหมือนกันนะก็ชะลอตัวแยกนาราลมแยกเดโชยังเคลื่อนตัวได้ถนนปั้นประมวลต่อเนื่องไปทางฝั่งของใต้ด่วนมเหศักดิ์สุรศักดิ์ไปสาทรได้ช้านะครับอังรีดูนังราชดำริวิทยุพญาไทด้วยที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4เริ่มช้าแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าพระราม4เขาเริ่มแน่นแล้วนะมาจากทางฝั่งของบรรทัดทองมา3 ย่านไปยักษ์วิทยุนะฮะลดมากขึ้นทั้งไปทั้งกลับเลยนะสำหรับจุดนี้นะฮะบรรทัดทองเจริญผลก็ชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะครับกษัตริย์ศึกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำอันนี้ยังติดอยู่นะครับแล้วก็ด้านของแยกอโศกเพชรโอ้โหหนาแน่นเร็วฮะอโศกมนตรีนี่โซนนี้ติดแล้วนะครับเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะสุขุมวิทนาใต้ด่วนอโศกสุขุมก็แน่นแล้วเช่นเดียวกันดินแดงแน่นแล้วนะครับมาจากแยกพระราม9นี่ได้ช้าละมุ่งหน้ามาทางด้านของประชาสงเคราะห์ผ่านพ้นจุดนี้ไปสามเหลี่ยมใต้ด่วนเนี่ยไปได้นะจะแน่นอีกทีนึงส่วนของราชวิถีแล้วอ่ะที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยทั้งฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ฝั่งที่มาจากตึกชัยราชวิถีนี่ดูแน่นขึ้นนะครับเนี่ยการเลื่อนไปสังฮีด้านบนสะพานสังฮีก็ชะลอตัวจรัญ จรัญแถวบางพลัดบนลมนี่ก็ลดมากขึ้นนะครับไปกลับเลยแต่ทางฝั่งถนนสิรินธรถ้าขาออกไปไม่ติดแต่ถ้าข้ามสะพานสังฮีเข้ามาเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะทั้ง2ด้านเลยรังสิตปทุมวันนี้มีท้ายเหมือนกันนะครับเนี่ยมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตตัดพหลโยธินนี่ชะลอตัวเหมือนกันต่อเนื่องมารังสิตนครนายกรังสิตนครนายกมีปัญหาตรงแถววัดเขียนเขตแล้วฮะตอนนี้2ฝั่งเลยนะชะลอตัวนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะคลอง6คลอง7ก็มีชะลอตัวนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ยังใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะแน่นเหมือนกันตรงข้ามวัดเขียนเขตเข้ามาทางด้านของคลอง3ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นพหลโยธินนะครับแถวช่วงบางขันแถวช่วงประตูน้ำพระอินแถวช่วงบางปะอินนะครับเคลื่อนตัวได้นะฝั่งขาเข้าเหมือนมีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ยังใช้การได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางด้านของคลองหลวงที่จะไปบางขันเนี่ยติดนะต่างระดับบางขันนะชะลอตัวนะฝั่งที่มาจากเชียงรากส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณศรีวิชัยนะครับบอกว่าพระราม4เป็นฝั่งขาเข้านะฮะพี่ศรีวิชัยให้ข้อมูลพระราม4จากแยกคลองเตยไปใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะพระราม4มาจากคลองเตยที่จะไปใต้ทางด่วนพระราม4นะฮะคุณศรีวิชัยบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟถ้าเป็นพระราม4แถวคลองเตยแถวใต้ด่วนแถววิทยุแถวสารแดงเนี่ยรถเยอะนะ3ย่านอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นพระราม4โซนเนี่ยรถจะเยอะแต่ถ้าเป็นพระราม4แถวนู่นอะโค้งอัฐกวีเกษมลาดกล้วยน้ำไทยพระขนงถ้าเป็นโซนนู้นอะใช้ได้ตามรอบไฟเนี่ยดูแต่ละจุดท้ายแถวเขาก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่รัชดาไปพระราม3จะไปได้ดีกว่านะฝั่งที่จะไปอโศกดูจะติดมากกว่าเพราะว่าอโศกมันตียังแน่นนะฮะอโศกบางตีแน่นนะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมวิทอ่ะจะไปอโศกเพชรเนี่ยค่อนข้างติดเลยส่วนเพชรบุรีใต้ด่วนเข้าออกตรงแยกอโศกเพชรวันนี้แน่นนะช่วงเวลานี้รถเยอะนะทั้งไปกลับเลยนะทั้งสองฝั่งเลยราชปรารภมักกะสันชะลอตัวจตุรทิศไปทางด้านของพระราม9เลียบบึงมักกะสันเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าศรีอยุธยาเนี่ยรถจะมากตรงแยกตัดพญาไทตรงแยกศรีอยุธยาแล้วก็ทางฝั่งของวัดเบญจมบพิตรที่จะมุ่งหน้าเสาวนีอันนี้ก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับพญาไทจากซอยโยธีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ช้านะครับแล้วก็พหลสนามเป้าอารีเริ่มชะลอตัวแล้วทางฝั่งของสะพานควายขาออกท้ายเริ่มมาแล้วนะครับส่วนขาเข้าก็ได้ตามล้อไฟประดิพัฒน์เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ฝั่งถนนทหารเนี่ยโอ้โหรถเยอะฮะเตชะพระราม5เนี่ยรถมากนะครับสามเสนไปเกตกายชะลอตัวนะครับอีกด้านนึงไปบางกระบือนี่ดูจะดีกว่านะประชาราษฎร์สายหนึ่งวันนี้รถเยอะนะครับไปบางโพไปโค้งวัดสร้อยทองนี่ชะลอตัวนะครับเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งประชาราษฎร์สายสองที่มาจากบางซื่อเตาปูนก็มีปัญหาไปทางฝั่งแยกบางโพเหมือนกันนะฮะด้านใต้สะพานพระราม7เนี่ยทางฝั่งพิบูลสงครามเนี่ยเข้าแยกมาช่วงนี้ชะลอตัวครับแต่ถ้าออกไปเนี่ยวันนี้ใช้ได้ครับจะมีปัญหาผ่านพ้นช่วงโค้งวัดเขมาต่อเนื่องไปแยกสะพานพระราม5ถ้าเป็นโซนนู้นน่ะจะแน่นนะฮะด้านบนสะพานพระราม7ไม่ติดแต่วงสว่างรัชดาเนี่ยได้ช้าด้านบนสะพานพระราม5ไม่ติดถนนนครอินทร์ใช้ได้นะยาวๆเลยนครอินทร์เนี่ยไปอุโมงค์นะข้ามอุโมงค์บางขุนกองไปต่างระดับบางคูเวียงก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกนี่ไม่มีปัญหาการจราจรนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ต่อเนื่องไปติวานนท์เนี่ยจะไปแน่นด้านของติวานนท์นะเข้าไปทางด้านของแคลไลแล้วก็สนามบินน้ำส่วนฝั่งที่มาจากสามัคคีก็ชะลอตัวตรงแยกแคลไลเหมือนกันรัตนทิเบศเข้าแคลไลชะลอตัวมากกว่าออกแคลไลนะออกแคลไลไปสะพานพระนั่งเก้าเนี่ยไม่ติดนะฮะทั้งสองสะพานเลยงามวงวานยังได้ช้านะครับเป็นช่วงพงเพชรบางเขนแล้วก็เกษตรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: เราเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทางรายเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่การเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายพระสงฆ์นิกรยังหลั่งไหลเข้าสักการะพระรูปอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครม.มีมติโยกผู้ว่าเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขยับโชตินรินทร์เกิดสมนั่งผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตหลังมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาขณะผู้ว่าเซมเบ้เปิดใจหลังถูกย้ายด่วนนั่งรองปลัดมหาดไทยลั่นผมไม่ใช่น้องของใครรับเหตุมาจากตักเตือนข้าราชการในพื้นที่ปมเรียกรับผลประโยชน์จนสร้างความไม่พอใจยืนยันไม่ท้อไม่เสียกำลังใจเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีด้านพลทีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยนายกรัฐมนตรีส่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาที่ภูเก็ตแจงเหตุสลับเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตกับรองปลัดมหาดไทยเป็นไปตามความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งคนลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวสว.ยันกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามกฎหมายไม่ล่าช้าพร้อมปฏิเสธข้อวิจารณ์ที่ระบุว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้เพียง20คนจากผู้ถูกกล่าวหา229คนยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกทะลุ91ล้านบาทขณะยอดใช้จ่ายรวมร้านค้าทุกประเภทมากกว่า 31,000 ล้านบาทตำรวจจับช่างน้าซ้าโอ2ผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์ตุ๋นเหยื่อโอนเงินแล้วทิ้งงานซ้ำฟ้องปิดปากคนแชร์ประมงสมุทรสาครแจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำฝ่าฝืนมีโทษสูงจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐตกหลังขึ้นบินจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ลูกเรือทั้ง8คนเสียชีวิตขณะที่กองทัพเริ่มสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งถือเป็นเหตุสูญเสียร้ายแรงที่สุดของ B-52 ในรอบกว่า40ปีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ใกล้เมืองปาลูบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียก่อนเกิดอัฟเตอร์ช็อคอีกหลายระลอกอาคารหลายหลังเสียหายยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตปิดท้ายกันที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1หมายเลข287184รางวัลเลขหน้า3ตัว758และ434รางวัลเลขท้าย3ตัว007และ721ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว48
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
6: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

รฟมเรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วก่อนหน้านี้นะครับประมาณช่วง 16:57 นาทีนะก่อน 17:00 นเนี่ยรับแจ้งว่าราชพฤกษ์ขาเข้าบนสะพานข้ามถนนเพชรเกษมมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจอดเสียกีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับคุณชัยรัตน์ถนนประชาธิปไตยนะครับวิสุทธิกษัตริย์ที่จะมุ่งหน้าไปคุรุสภาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยคุณสมศักดิ์สุนทรโกษาขาเข้าก่อนถึง5แยกนาละนองเล็กน้อยรถบรรทุกชนกับรถ SUV กีดขวาง2เลนขวานะครับเลนกลางแล้วก็เลนขวา2เลนขวานะจุดนี้เราประสานงานสน.ท่าเรือรับทราบแล้วนะครับกรณีอุบัติเหตุของคุณกิตติเนี่ยกำแพงเพชร2บริเวณช่วงทางโค้งที่จะวนไปทางด้านของรัชวิภานะฮะที่บอกว่าเป็นปิกอัพกับเก๋งอยู่เลนกลางเลยก็มีการประสานงานไปที่สน.วิภาวดีนะครับการจราจรก็ชะลอตัวการบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของงามวงวานรับแจ้งว่าติดนะช่วงอุโมงค์เกษตรนะฮะมาทางด้านของบางเขนใต้ด่วนแยกแคหลายยังได้ช้าไปกลับเลยพหลโยธินนะครับช่วง5แยกลาดพร้าวช่วงรัชโยธินช่วงเสนาเกษตรก็ยังหนาแน่นเช่นเดียวกันเกษตรนวมินขาออกนะครับลาดปักเขาอเวนิวเรียบด่วนได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวช่วงตัดเรียบทางด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับรัชดารามินทามุ่งหน้าการจราตะวันออกชะลอตัวครับฝั่งกลับการมาทางด้านของนวลจันทร์เคลื่อนตัวได้ดีกว่านวมินท้ายแถวยังสั้นครับมุ่งหน้าไปทางด้านของรามินทาคูบอลก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับที่จะตัดกับรามินทาส่วนทางฝั่งของวัชรพลรามินทาเข้าออกกม6กม8ชะลอตัว2ด้านเลยนะครับทางฝั่งของลาดปักเขาชะลอตัวฝั่งขาออกขาเข้ามาจากมัยราบเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการชะลอตัวทั้งไปกลับเลยขาออกดูท้ายจะยาวกว่านะครับมุ่งหน้าไปข้ามแยกเมืองทองเลี้ยงเมืองปักเกร็ดยังได้ช้าอยู่แต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้ามแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ไปทางด้านของชัยพฤกษ์เนี่ยใช้การได้นะครับรัตนาธิเบศรมีชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ส่วนฝั่งกลับกันข้ามสะพานพระนั่ง9เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งการจราพิเศษด้านฝั่งภูแบกตะวันตกขาออกบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งการจราจรติดขัดด้านของพระราม4หลายท่านแล้วนะก็บอกว่าช่วงสะพานเหลือง3ย่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมนะครับแยกสารแดงแยกวิทยุนี่รถค่อนข้างเยอะนะไปกลับเลยท่านพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญท่านสารวัตรจราจรสน.บางนาสวัสดีครับท่านสารวัตรครับ
2: ครับผมครับ
1: ครับ
2: ผมพันตำรวจโทคมคิดครับสารวัตรจราจรสน.บางนาครับ
1: ครับท่านสารวัตรตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมการจราจรในพื้นที่วันนี้นะครับในเส้นของสุขุมวิทก่อนครับเส้นหลักก็เราเร่งระบายรถขาออกจากเมืองเพื่อจะให้รถออกจากเมืองเพื่อไม่ให้การจราจรคับข้างในเมืองนะครับ
1: ครับ
2: ก็สี่แยกบางนาการจราจรคล่องตัวด้านขับด้านขาออกเนี่ยก็มีปริมาณรถเยอะแต่ว่าออกได้ตามสัญญาณสัญญาณไฟที่เรากดครับ ส่วนเส้นสันพะวุเส้นรถไฟสายเก่าตอนนี้เปิดเป็นวันเดย์เป็นขาออกจากเมืองอย่างเดียวครับก็การจราจรก็คล่องตัวไม่มีปัญหารถวอล18รถวอล40ในพื้นที่ครับแล้วก็ส่วนศรีนครินทร์ขาออกรถน้อยคล่องตัวเลยครับแล้วขาเข้าเมืองเนี่ยก็รถไปมีปริมาณมากหน่อยแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ปกติแล้วเส้นบางนาตราดขาเข้า
1: ครับ
2: ก็รถเยอะหน่อยครับแต่ว่าสะสมประมาณสัก200เมตรประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของขาออกก็คล่องตัวครับผม
1: ครับครับไม่มีฝนนะ
2: ในพื้นที่ตอนบางนาไม่มีฝนไม่มีฝนตกไม่มีรถวอล18ไม่มีวอล40ในพื้นที่เวลานี้ครับผม
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตรครับเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ

0: ในช่วงเร่งด่วนเย็นให้ได้รับทราบกันนะครับมีรับแจ้งทางด้านของมิตรภาพเมื่อสักครู่นะครับช่วงเย็นก็ได้มีการพูดคุยในช่วงของกรมทางหลวงก็ฝากย้ำนะครับบอกว่าเดี๋ยววันพฤหัสบดีที่18เนี่ยในช่วงหลักกิโลเมตรที่25แถวเนินพระใหญ่เนี่ยจะมีการปิดการจราจรนะครับเป็นการติดตั้งโครงสร้างป้าย BMS นะฮะเหมือนที่เขาทำวันนี้นะแต่เขาย้ายจุดวันนี้เนี่ยทำช่วงกม29อันนั้นแล้วเสร็จไปแล้วนะฮะส่วนทำอีกทีเนี่ยก็คือวันที่18มิถุนายนนะฮะเป็นช่วงกม25แถวเนินพระใหญ่เข้าดำเนินการกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นแต่คาดว่าครึ่งวันน่าจะเสร็จนะก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษนะฮะให้สวนทางกัน1ช่องทางนะครับขาเข้าเนี่ยสามารถไปวิ่งสวนทางฝั่งขาออกได้1ช่องทางตั้งแต่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่31บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่24บวก750นะครับก็ฝากนะครับท่านใดที่ต้องเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะฮะก็ต้องวางแผนการเดินทางแต่คาดว่าท้ายไม่แน่ใจยาวนะเพราะว่าเขามีการเปิดช่องทางพิเศษให้สำหรับจุดบริเวณดังกล่าวแล้วก็ที่เพชรเกษมวันนี้ไม่ค่อยรับแจ้งว่าติดนะเมื่อวานน่ะรับแจ้งว่าติดประมาณ2กิโลเพชรเกษมแถวท่ายางเพชรบุรีนะที่บอกว่ามีการปิดเบี่ยงจราจรระยะทางประมาณ150เมตรแล้วก็วิ่งได้แค่1ช่องทางขวาเนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่169ถึง170แต่วันนี้ไม่ค่อยได้รับแจ้งมานะแถวนั้นนะก็จะเข้าดำเนินการทุกวันจนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกาอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะก็ยังใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็บางเขนบางเขนอันนี้ย้ำว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้4ทุ่มตอนนี้เขาเปิดการจราจรให้ใช้ได้ก่อนนะตรงช่วงกม2หรือว่ารามินทาปากซอย17ที่เป็นกรณีของฝาบ่อมันยุบตัวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งแก้ไขกันแล้วก็เปิดการจราจรได้ทันก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่4ทุ่มนะไปจนถึงเช้าตรู่เลยตีห้าก็จะมีการปิดการจราจรนะทำกันต่อนะครับ2เลนซ้ายนะให้เลี่ยงใช้รามินทาซอย5ไปออกรามินทา19หรือว่ารามินทา21จะดีกว่านะครับหรือว่าท่านใดที่มาจากพหลโยธินนะมาทางด้านของพหลโยธิน48ให้ไปออกทางด้านของรามินทา19หรือว่า21ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จราจรสนบางเขนฝากแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงมาซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเปิดการจราจรไปคือก็เป็นรถมากตามปกติในช่วงเย็นของเขาอะนะฮะรามินทาเนี่ยแต่ว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก็ใช้การได้ดีขึ้นนะก็จะมีปัญหาตรงแถวตัดเลียบด่วนตรงแถวกม6แล้วก็กม8นะครับขาเข้าก็ถ้าผ่านพ้นบริเวณช่วงแถวมัจยราบเข้ามาก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับโดยรวมเขาก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะทางพื้นที่สน.หัวหมากมีแจ้งฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางในพื้นที่ของหัวหมากนะครับทางสน.หัวหมากครับขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะเนื่องจากว่าระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2569เนี่ยมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบนะทางสน.หัวหมากก็เลยฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มานะสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านก็เผื่อเวลาการเดินทางนะหรือว่าหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณจุดดังกล่าว17ถึง21มิถุนายน2569นะครับเนื่องจากว่ามีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะฮะก็คาดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบการจราจรโดยรอบหนาแน่นขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของสน.หัวหมากด้วยนะฝากประชาสัมพันธ์มาคุณหัวโต99สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเตมาครับ
0: เชิญเลยครับพี่หัวโต
1: วันนี้ใช้321
0: ครับ
1: ก็ออกมาจากทางด้านถนน3297
0: ครับ
1: แต่โดนตุ๊กฝนตกอยู
0: ่
1: ก็ออกมาจนถึงมาลายแมนต่อเนื่องเข้ามาทางด้านราชก็ผมยังปล่อยๆอยู่ตลอดแต่ว่าไม่หนักแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเดิมคงจะหนักไปแล้วนะก็ติดสองสัญญาณไฟตรงสัญญาณไฟตรงวัดวังตะปูก็ตรงราชพัฒน
0: ์
1: ก็ไม่ยาวนักยังพอจะได้บางช่วงบางตอนก็ต้องช้าหน่อยเพราะมีรถใหญ่วิ่งแล้วก็ถนนบางจุดก็มีเชือกแกะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ขับรถมาระวังด้วยแต่ว่ามาลายแมนก็ดีหน่อยเพราะเป็นถนนคอนกรีตก็จะเกาะกว่าถนนยังลาดยางนะลาดยางเนี่ยฝ นตกจะลื่นนิดนึง
0: ครับ
1: เท่าที่ดูกลุ่มฝนก็คงจะเข้ากรุงเทพนะไปหากรุงเทพมาแหละ
0: ช่วงเย็นช่วงเย็น
1: ซึ่งบางแถวพอกระโทนก็คงจะเข้าไปด้านฝั่งทนนะแล้วก็ด้านนครเทพคือค่อนข้างกว้างก็คงจะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปนะปานกลางปานกลางไม่หนักมากนักก็ตกเปียกแหละครับก็มารู้เวลาคุณเสมาทันไหมนะ
0: ครับผม
1: ครับคุณเสมาเชียร์บอลโลกที่เมื่อไหร
0: ่ญี่ปุ่นครับ
1: มันไอ้นั้นตรงนั้นไม่ต้องคุยนะเพราะว่าเราเสียพูดถึงแชมป์สิ
0: อ๋อคิดว่าทีมไหนได้แชมป์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนนะ
1: เอางั้นก็เจอกันหน่อยสิผมคราวนี้ก็คงจะล้นฝรั่งเศสต่อนะ
0: อ๋อฝรั่งเศสเหรอ
1: ฝรั่งเศสเขาเข้าจริงครับบ่อยครั้งนะตรงจุดเดียวตรงนี้น่าจะมีอุบัติเหตุนะคุณสมานเดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นดูแล้วรู้สึกจะเป็นรถปิกอัพชนมอเตอร์ไซค์นะโรงพยาบาลถึงแล้วตอนนี้นะครับตรงช่วงราชพัฒน
0: ์
1: ช่วงเนี้ยเลยราชพัฒน์ไปหน่อยนึงแต่ว่ารถพยาบาลถึงแล้วต้องทางฝาสุด
0: อ๋อครับ
1: ครับรถพยาบาล3-4 คันถึงหมดแล้ว
0: โอ้คนเจ็บกี่คนครับเนี่ย
1: ถ้ามันเห็นไม่ชัดเจนนะจะมีคนเจ็บแน่นอนเพราะว่าผมใช้ด้านขาเข้าไงมีเกิดขาออกนะครับก็อยากใช้ความเร็วแล้วกันแต่ว่ารถสัญญาณไฟมันชัดเจนอ่ะเพราะว่าเขาเปิดบูบูบูบับบูบูบับนะให้ช่องซ้ายไว้ใช้ช่องซ้ายไว้อุบัติเหตุเกิดช่องทางขวาสุด
0: ครับ
1: นะครับก็อยากใช้ความระมัดระวังด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพัชนีนะครับพี่พัชนีบอกว่าบางบัวทองฝนมาแล้วมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะขอบคุณขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะบอกว่าดูเหมือนจะไม่รอดนะถึงบางบัวทองนี่ฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบให้จากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่ามีฝนระดับปานกลางนะครับอยู่ที่นครปฐมนนทบุรีราชบุรีเคลื่อนตัวเนี่ยไปทางทิศตะวันออกก็คาดว่าจะเข้าเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะแถวหนองแขมบางแคทวีวัฒนานะครับเตรียมตัวเลยไม่แน่ใจว่าขณะที่รายงานอยู่นี่ตกบ้างแล้วหรือยังนะแต่ว่าอย่างที่คุณพัชนีบอกเลยคือมาแบบกลุ่มใหญ่เลยนะฮะที่เข้ามาเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยนะอ้าวเลิกงานเลิกเรียนกันในช่วงนี้นะครับเตรียมชุ่มฉ่ำกันได้เลยนะโซนนู้นนะฮะมีการจราจรเพิ่มเติมด้านของสุขุมวิทเข้าออกอโศกเห็นบอกว่าเต็มพื้นที่ไปกับแล้วก็สุขุมวิทเข้ามาทางปู่เจ้าสำโรงก็แน่นขึ้นบางนาวัชิรธรรมอุดมสุขเขาบอกว่าชะลอตัวไปกับศรีนครินทร์ขาออกแน่นขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงสะพานลอยข้ามวัดศรีเอี่ยมไปทางด้านของลาซานศรีครินทร์ฝั่งกลับกันชะลอตัวศรีอุดมครับพัฒนาการขาออกถาวรทวัชศรีพัชชะลอตัวเล็กน้อยกลับกันใช้ได้เพชรบุรีติดนะครับเพชรอุทัยอโศกเพชรไปกลับเลยดินแดงก็หนาแน่นนะมุ่งหน้าไปใต้ด่วนพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควายโดยเฉพาะรัชโยธินต่อเนื่องไปเกษตรค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ทางด้านของงามวาในเต็มพื้นที่เลยนะสองฝั่งเลยนะครับไปตรวจสอบด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างครับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังตัวสลอยครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับเลิกจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมก็ระดับดินแดงลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเนินเพลินจิตมาเลยครับผมแล้วก็สะสมหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือปัญหาช่วงมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับที่มีปริมาณลดมากส่วนทางออกสุพิทักษ์เวลานี้ก็ลดมากเช่นกันครับทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับผมจะชะลอตัวช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็มีปริมาณลดมากครับส่วนมุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็ช่วงนี้ท้ายสะสมขึ้นมาด้านบนแล้วครับท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับระดับบางนาเวลานี้ลดน้อยครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วลดจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือวัดสภามาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ฟังกลับกันนะครับผมก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอาจจะลงครับ
1: ครับ
2: ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสำโรงบางนาก็คล่องตัวครับจากดาวคนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับเวลานี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับผมแล้วก็ท้ายสะสมยาวจนถึงช่วงบริเวณเหนือดักเรียบแม่น้ำครับในฝั่งกลับกันนะครับขาออกเมืองครับผมเวลานี้ก็จะเริ่มหนักตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระรามสามนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็คล่องตัวครับ
1: ครับ
2: ในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวครับผมส่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดานะครับก็จะมีท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับผมชะลอตัวจากไฟแดงด้านล่างนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้แค่ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้จะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงย่าพะหนนะครับผ่านตรงนี้ไปแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด่านประชาชื่นก็มีสะสมหน้าด่านเล็กน้อยครับแต่ผ่านด่านไปแล้วก็สะสมบริเวณทางขึ้นหน้าปั๊มเล็กแอเรียนะครับแล้วก็ทางลงงามวงวานนะครับท้ายสะสมขึ้นมาด้านบนแล้วครับแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะก็คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4เวลานี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องนะครับผมจะมีปัญหาแค่ช่วงทางลงพระรามเก้าปิยเวสนะครับที่มีปริมาณรถมากทำให้มีท้ายสะสมขึ้นมาช่วงบริเวณก้างปลายด้านบนนะครับส่วนเข้าด่านอโศก4ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มมากแล้วครับผมก็จะ สะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสามนะครับ
1: ครับ
2: ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณทางต่างระดับนะครับแห่งเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านทางนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเดอะไนแล้วก็ศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับสุริฟังกับการขาออกเมืองวันนี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปทางขึ้นลาดพร้าวก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับผมส่วนทางลงเกษตรนะมินทางลงรามอินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับผมวันนี้รถไปเติมใหม่แล้วครับก็ท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนสายบูรพาวิถีครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงนี้ปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับในส่วนสายทางพิเศษกาญจนานะครับผมก็ต้องแตะจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจะเริ่มมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนามาเลยครับแล้วก็จะไปเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณผ่านทางลงบางคูไปเลยครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนก็ปริมาณรถมากคนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับจะมีช่วงสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางรถปู่เจ้านะครับแล้วก
1: ็
2: ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทธิยาแล้วก็ประจิมลัทธิยาช่วงนี้ภาพรวมถือว่าคล่องตัวการทางพิเศษก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีทางคุณมาร์คนายสวัสดีพี่มาร์คด้วยนะครับคุณมาร์คนายบอกว่าเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางการจราจรตรงสะพานข้ามถนนเพชรเกษมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังมีปริมาณรถสะสมอยู่ครับขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะฮะเพิ่มเติมเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าให้นะครับก็การจราจรตอนนี้ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับฝั่งที่มาจากทางด้านของกรุงธนบุรีด้านนี้ก็หนาแน่นแล้วก็ฝั่งขาเข้าที่มาจากพระนกสาย4บางแวกนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางว่านะฝั่งนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับยังชะลอตัวสะสมกันบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณวันลบแจ้งเป็นข้อมูลอุบัติเหตุกลางแยกอโศกสุขุมวิทจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บ1รายนะครับกีดขวางอยู่เลนกลางเลยมีกู้ภัยมาแล้วคุณวันลบบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็คุณชัยรัตน์ประชาธิปไตยนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยมาลัยแมนพี่ขัวโต99ฝนตกปล่อยๆแล้วนะครับการจราจรยังใช้การได้ไปกลับนะครับคุณนิพนธ์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2เลยด่านรามกำแพงเล็กน้อยครับมีกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่นะฮะอ๋อเขาบอกว่าเสียหลักไปชนกับแท่งปูนกั้นทางอยู่เลนขวานะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทุกจุดนะที่ได้รับแจ้งมาช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: เลือกทางที่ใช่ ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

กรณีของคุณนิพนธ์นะครับที่เมื่อสักครู่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของจสร้อยนะครับบอกว่าทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2จากรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์เลยด่านรามคำแหงมาเล็กน้อยนะครับมีรถกระบะตู้ทึบไปชนกับแท่งปูนอยู่ด้านขวานะตอนที่คุณนิพนธ์เขาแจ้งมาเขาบอกยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราก็เลยประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้นะครับการจราจรนี่ก็ชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุเลยด่านรามคำแหงเล็กน้อยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปก็ใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังใช้การได้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรอีกท่านหนึ่งคุณไพบูลย์ครับบอกว่ามีรถเสียอยู่ในซอยทองหล่อนะครับเลยสนทองหล่อมาเล็กน้อยเป็นรถทัวร์ครับสีฟ้าจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับทำให้รถติดมากเลยจากจุดนี้ไปรถก็ยังหนาแน่นอยู่นะคุณไพบูลย์บอกว่ารถเยอะนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะภายในซอยทองหล่อนะจากเจริญใจที่จะมุ่งหน้าไปเอกมัยเหนือกลับกันเขาบอกรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวแล้วก็กลางแยกอโศกสุขุมวิทก่อนหน้านี้นะครับคุณบรรลบฝากข้อมูลไว้สุขุมวิทฝั่งขาออกกลางแยกอโศกสุขุมวิทเลยครับเป็นเหตุรถจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับกีดขวางอยู่เลนกลางเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยถึงที่เกิดเหตุแล้วครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทั้ง2ด้านคุณสมศักดิ์สุนทรโกษาฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกนละนองเล็กน้อยครับรถ SUV ชนกับรถบรรทุกอยู่2เลนขวานะครับอยู่เลนขวาแล้วก็เลนกลางจุดนี้เราประสานงานสนท่าเรือให้นะครับเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนด้านกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งพระราม9ขาออกชะลอตัวแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้ามาแยกพระราม9นี่ใช้ได้จะไปสะสมด้านของดินแดงครับที่จะมุ่งหน้าไปโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์สาทรใต้ติดแล้วนะครับพระราม4รถเยอะนะ3ย่านมาทางด้านของวิทยุอโศกสุขุมวิทหนาแน่นเลยทั้งฝั่งสุขุมวิทเข้าออกแล้วก็ด้านของอโศกมนตรีที่จะไปอโศกเพชรด้วยเพชรบุรีรถเยอะนะครับใต้ด่วนอโศกเพชรเพชรอุทัยนะยังได้ช้าอยู่ด้านบนสะพานพระปกเกล้าติดมากขึ้นครับแล้วก็หนาแน่นตั้งแต่จักรวรรดิเลยนะท้ายแถวยาวขึ้นด้วยนะครับเนี่ยสะพานพุทธหนาแน่นทั้งไปกลับเลยฮะแต่ถ้าสะพานพระปกเกล้าขาเข้าเขายังใช้ได้นะแต่ขาออกรถเยอะครับต่อเนื่องประชาธิปกยังติดอยู่สมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงคลองสารใช้ได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้ลาดย่าเข้าออกคลองสารท้ายแถวยังสั้นครับก็จะมีปัญหาเข้าไปแยกคลองสารนิดหน่อยนะครับท้ายแถวไม่ยาวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานน่ะไม่ติดแต่กรุงธนบุรีก่อนถึงแยกตากสินเนี่ยรถเยอะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสาทรเหนือหนาแน่นแยกนรินทร์กับแยกวิทยุตัดพระราม4สาทรใต้หนาแน่นตั้งแต่ผ่านพ้นซอยสวนพลูมาแยกนรินทร์เซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์ก็ยังได้ช้านะครับสีลมไปสารแดงลดมากครับเช่นเดียวกับทางฝั่งสุรวงศ์นะครับด้านของสีพญายังเคลื่อนตัวได้นะไปตัดพระราม4แต่ว่าสาทรเหนือสีลมแล้วก็สุรวงศ์ที่จะไปตัดพระราม4เนี่ยค่อนข้างแน่นครับทางฝั่งวิทยุมุ่งหน้าไปพระราม4ได้ช้าสารสินมุ่งหน้าวิทยุชะลอตัวหลังสวนตัดสารสินเคลื่อนตัวได้ช้าและเริ่มมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สน.หัวหมากฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2569นะครับเนื่องจากมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบการจราจรในพื้นที่โดยรอบหนาแน่นนะครับทางด้านของสน.บางเขนนะครับกับการทำงานนะครับที่ปากซอยรามอินทรา17หรือว่าช่วงกม2ในคืนนี้นะครับจะเข้าดำเนินการต่อตั้งแต่ช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะครับตี5 4ทุ่มคืนนี้จนถึงตี5นะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับแนะนำหลีกเลี่ยงให้ใช้รามอินทราซอย5ไปรามอินทราซอย19หรือว่า21ได้ท่านใดมาจากพหลโยธินนะครับแนะนำซอยพหลโยธิน47ไปทางด้านของรามอินทรา19หรือว่า21เช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากในพื้นที่สน.บางเขนด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีเพชรเกษมที่เป็นการทำงานก็จะทำไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยได้รับแจ้งเรื่องรถติดมานะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกท้ายแถว2กิโลกว่านะแต่วันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับแจ้งมานะเพชรเกษมฝั่งขาออกแถวท่ายางนะครับเพชรบุรีบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่169ถึง170นะฮะปิดเบี่ยงประมาณ150เมตรตรวจสอบพื้นที่กันต่อนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีครับท่านร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่งแสวงท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่แยกราชประสงค์ยังหนาแน่นเดี๋ยวเข้าพระราม1รถเยอะอยู่ครับผม
1: ครับ
2: แต่ว่าถนนราชดินที่มุ่งหน้าออกประตูน้ำมันเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: ครับ
2: แล้วก็จากพระราม1ขึ้นด่วนบรรจิตรถขาออกยังหนาแน่นอยู่ครับเคลื่อนตัวได
1: ้ครับ
2: ครับครับผม
1: ไม่มีอุบัติเหตุ
2: ขึ้นด่วนมาก็ยังเคลื่อนตัวได้แล้วครับตอนนี้ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับ
1: อุบัติเหตุรถจอดเสียมีไหมครับ
2: เอาไม่มีครับไม่มีในพื้นที่วันนี้ไม่มีครับผม
1: ฝนยังไม่มีใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ครับฝนยังไม่ตกครับผมยังครับ
1: ครับคาดว่าจะดีขึ้นประมาณสักกี่โมงได้ครับผู้กอง
2: อะไรนะครับ
1: คาดว่าสภาพการจราจรจะดีขึ้นประมาณสักกี่โมงครับ
2: น่าจะอีกสักชั่วโมงน่าจะดีแล้วล่ะครับ
1: อ๋อครับครับเร่งระบายกันอยู่นะครับในพื้นที่
2: ครับผมเร่งระบายอยู่ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่วงแสวงนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะสำหรับในพื้นที่ลุมพินีก็บอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะเร่งระบายกันออกจากพื้นที่ได้หมดนะฮะตอนนี้ก็หนาแน่นนะหลายเส้นทางเลยขอบคุณคุณ AA ด้วยคุณคนอุบลคุณคนอุบลบอกว่างามวงวานติดมากครับเดี๋ยวผมดูงามวงวานให้งามวงวานติดครับ2ฝั่งเลยใช่ไหมฮะตามที่คุณคนอุบลแจ้งเข้ามาใน YouTube เลยเกษตรมาก็แน่นนะไปทางฝั่งของใต้ด่วนพงเพชรนี่ก็แน่นทางฝั่งแคลายมาใต้ด่วนต่อเนื่องพงเพชรไปบางเขนไปอุโมงค์เกษตรนี่ก็ติดเหมือนกันนะทางฝั่งเกษตรธรรมมินนะขึ้นมาจากอุโมงค์ก็ชะลอตัวเลยไปทางด้านของลาดตะเคาอเวนิวส่วนด้านของแจ้งวัฒนะวันนี้รถเยอะเหมือนกันแต่ว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยถ้าเป็นขาเข้าเหมือนท้ายก็จะสั้นกว่างามวงวานนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ชะลอตัวก่อนถึงหลัก4ต่อเนื่องไปพหลโยธินส่วนฝั่งขาออกเนี่ยแจ้งวัฒนะเขาจะมีตรงหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนไปจนถึงข้ามแยกเมืองทองถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะไปให้แยกปักเกร็ดไปสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์นี่ใช้ได้ชัยพฤกษ์เนี่ยจะมีปัญหาตรงสุดนู่นเลยฮะที่ไปตัดกับกาญจนาตะวันตกเลยเขาชะลอตัวกันนะบริเวณจุดนั้นฝั่งกลับกันใช้กันได้ดีครับไม่มีปัญหาการจราจรรังสิตปทุมมีท้ายแถวนะไปทางด้านของพหลโยธินต่างระดับรังสิตยังได้ช้าครับในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เขาเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะด้านของคุณพักดีมีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์มาขอความช่วยเหลือครับเขาบอกว่ารถในยางแตกนะมียางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris สีฟ้างองูฉอฉิ่ง2735สงขลาจอดอยู่ถนนนิคมมักกะสันเข้ามาจากมิตรสัมพันธ์100เมตรนะครับท่านใดที่มีอุปกรณ์นะฮะแล้วผ่านทางมาก็รบกวนแวะให้ความช่วยเหลือได้นะครับคุณพักดีนะขอความช่วยเหลือมารถยางแตกมียางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะฮะเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris สีฟ้างองูฉอฉิ่ง2735สงขลาจอดอยู่ที่นิคมมักกะสันเข้ามาจากมิตรสัมพันธ์ประมาณ100เมตรนะฮะท่านใดที่มีอุปกรณ์พกติดรถแล้วก็ผ่านทางพอดีก็แวะให้ความช่วยเหลือได้นะครับมีทางฝั่งของพหลโยธินรับแจ้งว่ารถติดนะ5แยกลาดพร้าวไปทางด้านของเสนาเกษตรแล้วก็ด้านของสะพานควายเขาบอกว่าแถวอารีสนามเป้านี่ก็ชะลอตัวกันเหมือนกันนะพหลโยธินทางฝั่งวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมาทางด้านของบางเขนหนาแน่นนะครับวัดเสมียนชะลอตัวนะครับขาออกนะรัชดาภิเษกตั้งแต่ช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลหนาแน่นเหมือนกันครับฝั่งกลับกันชะลอตัววงสว่างมาแต่ว่าท้ายเขาสั้นลงนะครับก่อนถึงแยกวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาประชานุกูลแล้วก็บริเวณช่วงรัชโยธินเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะคือถ้าไม่เบี่ยงซ้ายไปพอขนนะใช้ได้นะมาทางฝั่งลาดพร้าวเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อยู่จะไปแน่นอีกทีก็แถวนู่นเลยครับสุทธิสารไปห้วยขวางห้วยขวางไปเทียมลู่มิตรอันนี้ชะลอตัวสัญญาณไฟเริ่มมีท้ายแล้วด้วยฝั่งกลับกันมาจากพระราม9เคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับแล้วก็แยกพระราม9ตอนนี้จะได้ตามรอบไฟทั้งฝั่งรัชดาทั้งฝั่งอโศกดินแดงแต่พระราม9เข้าเนี่ยใช้ได้ดีกว่าขาออกนะครับขาออกนี่ลดมากเลยครับทั้งฝั่งของราชปรารภติดอยู่นะครับหลายท่านบอกว่ารถเยอะนะแล้วก็พระราม1วันนี้แน่นนะไปกลับพระราม4ขาเข้าเริ่มดีขึ้นนะขาออกนี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะแถว3ย่านมหาวิทยุนะครับคลองเตยโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์ได้ตามรอบไฟกล้วยน้ำไทยพระขนงพระขนงออกจะติดมากกว่านะครับแต่ถ้าเข้ามาก็จะมีเนี่ยแหละตรงกล้วยน้ำไทยเนี่ยที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าพัฒนาการลดมากขึ้นนะครับบริเวณช่วงแถวเถาวัลย์ธวัฒน์นะบริเวณช่วงแถวสีพัฒน์ขาออกนะขาเข้าถ้าผ่านพ้นเถาวัลย์ธวัฒน์มาคลองตันก็ใช้ได้คลองตันนี่จะมีฝั่งปรีดีพนมยงค์ที่ท้ายค่อนข้างยาวฝั่งรามฝั่งพัฒนาการใช้ได้นะครับท้ายค่อนข้างสั้นฝั่งเพชรบุรีนี่ก็ท้ายพอประมาณครับแต่ว่าถ้ายาวที่สุดเนี่ยจะเป็นทางฝั่งสุขุมวิท71อ่ะปรีดีพนมยงค์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองตันรามคำแหงชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับมุ่งหน้าแยกวัดเทพลีลาจากหน้าห้างนะหน้าห้างก็ชะลอตัวอยู่แล้วนะแล้วก็แยกวัดเทพลีลาไปตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงไปลำสาลีเนี่ยดีขึ้นนะครับแถวบ้านมาได้ใช้ได้นะไปชะลอตัวอีกทีแถวนู่นเลยครับมิสทีลาดพัฒนาการจนาตะวันออกฝั่งนู้นเลยเสรีไทยยังมีตรงนิด้าครับเหมือนเดิมนะได้ตามรอบไฟส่วนจุดอื่นๆของเสรีไทยเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับบางกะปิลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์นี่ใช้ได้ครับ101มีชะลอตัวฝั่งขาออกนะขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็ช่วงแถวภาวนาโชคชัย4เรียบด่วนอ่ะอันนี้รถยังเยอะอยู่นะครับในโซนของลาดพร้าวลาดพร้าวตรงรัชดาลาดพร้าวยังได้ตามรอบไฟนะครับบริเวณจุดดังกล่าวให้แยกลาดพร้าวแน่นแล้วนะครับแถวลาดพร้าวเข้าออกก็ชะลอตัวพหลเข้าออกก็ช้านะวิภาจะมีขาออกรถจะเยอะ ขาเข้าตรง5แยกเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยทางฝั่งของสะพานพระราม7ไม่ติดแล้วนะครับที่แน่นอยู่จะเป็นพิบูลสงครามไปแยกสะพานพระราม5กับฝั่งวงสว่างที่จะไปประชานุกูลรัชดาสะพานสังฮีใช้ได้ดีขึ้นครับจะเหลือฝั่งลาดวิถีนะที่มาจากการเลื่อนมุ่งหน้าแยกสังฮีอ่ะที่ยังชะลอตัวกันอยู่จปรหนาแน่นฝั่งจักรพรรดิพงษ์ฮะท้ายค่อนข้างยาวส่วนทางฝั่งวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยใช้ได้นะครับด้านบนสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้2ฝั่งสะพานปิ่นเกล้าใช้กันได้2ด้านจรัญมีปัญหาตรงบางขุนนนตรงไฟฉายนะรวมไปถึงพันนกใส่4ด้วยมีปัญหาตรงก่อนตัดตรงไฟฉายจรัญนะฮะราชดำเนินกลางเนี่ยชะลอตัวไปกับแยกคอกบัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เริ่มดีขึ้นสะพานพุทธขาเข้าไม่ติดแล้วเหลือขาออกที่ยังแน่นอยู่แล้วก็สะพานพระปกเกล้าก็จะเป็นขาออกเหมือนกันไปประชาธิปกบ้านแขกอันนี้ยังได้ช้านะแล้วก็ท้ายอยู่จักรวรรดิท้ายสะพานพระปกเกล้าจะยาวกว่าสะพานพุทธนะครับสำหรับฝั่งขาออกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานไม่ติดแต่สาทรเหนือใต้เนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็กรุงธนบุรีขาออกนะครับที่รถยังเยอะอยู่ขาเข้าไม่ติดเลยนะฮะสะพานพระราม3สะพานพระราม3ก็เหมือนกันนะครับคือจะมีปัญหาขาออกอ่ะไปฝั่งทนนะรถมากแต่ขาเข้าเนี่ยข้ามาพระราม3เนี่ยไม่ติดวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1 2ใช้ได้นะครับลงพระราม3ชะลอตัวนะสัญญาณไฟแล้วก็ด้านของสุขสวัสดิ์ก็เหมือนกันครับก็ชะลอตัวไปสุขสวัสดิ์ขาออกที่จะไปพระประแดงแต่ถ้าวนมาสุขสวัสดิ์ขาเข้าเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟตามแยกต่างๆนะถ้าผ่านพ้นแถววัดสาลอดประชาอุทิศไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับก็ใช้การได้ดีขึ้นพระราม2แถววัดเราขาออกชะลอตัวมากกว่าขาเข้าได้ดีกว่านะแถวแสมดำโอ้ช่วงนี้ใช้ได้นะครับเข้าออกเนี่ยท้ายสั้นนะแถวต่างระดับพระราม2ก็จะมีฝั่งกาญจนาตะวันตกครับที่ท้ายยาวตั้งแต่ช่วงเพชรเกษมมาเลยฮะมุ่งหน้ามาบางโคลัดต่อเนื่องมาเอกชัยข้ามทางรถไฟหน้าหมู่บ้านดีเคฝั่งเนี้ยได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจากพระราม2จะไปฉิมพลีเนี่ยด้านนี้ใช้การได้ดีกว่านะทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานจะมีปัญหาตรงแถววสิประวัติที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่นะครับส่วนราชพฤกษ์ติดแล้วนะขาออกเดอะเซอร์เคิลมาทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ชะลอตัวละถ้าผ่านพ้นหน้าห้างไปลงอุโมงค์ไปเข้าวงเวียนบางขุนกองเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะครับส่วนของราชพฤกษ์ขาเข้าก็ใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในส่วนของช่องทางคู่ขนานช่วงนี้พักกันก่อนครับมารอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมาแค่นี้ค่ะ
1: คือว่าที่แทน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะกิน
2: อะไรคะ
1: สบายอยู
3: ่สบายดี
4: โอ้สบาย
3: สบายมาก
2: บ้านรักก็พูดถึงได
5: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
6: โรงพยาบาล
5: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: เป็นลูกคนโต
5: แล้วสองคนนี
6: ่ของหนู
5: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดี

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัชครับฝนมาแล้วนะฮะไล
2: ่
1: มาจากทางด้านของราชบุรีนครปฐมนะฮะคาดว่าน่าจะเข้าทางด้านของฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองแขมบางแคทวีวัฒนานะครับตอนนี้เขาบอกว่าอยู่แถวสามพานละ
2: เป็นฝนเล็กน้อย
1: ถึงปานกลางไม่น่าจะรอดน่าจะเจอกันกลางทางพอดี
2: พรุ่งนี้ป่วยไหม
1: ไม่น่าจะป่วยฮะแข็งแรงเป็นคนแข็งแรง วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกรมอุตุเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที
2: ่
1: แล้วก็มิตรภาพนะวันนี้เสร็จแล้วที่ยกป้าย VMS เสร็จก่อนกำหนดด้วยตอนแรกเนี่ยช่วงกม29นะ29เนี่ยเขาก็มีการยกโครงสร้างป้าย VMS นะฮะก็บอกว่าจะปิดไปจนถึง 5:00 นแต่ปรากฏว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 นนะเสร็จก่อนกำหนดนะก็เปิดการจราจรกันตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 ที่ผ่านมาและเดี๋ยวอีก1จุดที่จะมีการทำก็คือวันที่18มิถุนายน2569วันพฤหัสที่จะถึงนี
2: ้
1: อันนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่25 25แถวบริเวณช่วงเนินพระใหญ่ก็เหมือนเดิมเป็นมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลข2เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษเหมือนเดิมเลยกม31+200ถึงกม24+750ให้ไปใช้งานฝั่งขาออกได้1ช่องทางนะครับเข้าดำเนินการตั้งแต่ 8:30 เป็นต้นไปจนถึง 17:00 นหรือว่า 5:00 นแต่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าครึ่งวันน่าจะเสร็จนะก็คิดว่าน่าจะเสร็จก่อนกำหนดนะฮะแล้วก็ถนนเพชรเกษมเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันว่าท้ายแถว2กิโลแถวท่ายางเพชรบุรีวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับแจ้งมาเลยนะวันนี้รถไม่ติดนะครับกม169ถึง170แถวท่ายางเพชรบุรีที่บอกว่ามีการปิดเบี่ยงระยะทางประมาณ150เมตรแล้วก็วิ่งได้เลนขวาเนี่ยนะเมื่อวานอะติดแต่วันนี้ไม่ติดนะวันนี้ใช้การได้ก็จะทำจนถึงวันที่18มิถุนายน69ตั้งแต่8:00 นถึง16:00 นนะครับแล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์มา2พื้นที่นะครับที่บางเขนมีการทำงานแก้ไขเรื่องของฝาบ่อท่อเนี่ยมันยุบตัวลงไปก็มีการดำเนินการแก้ไขชั่วคราวกม2รามอินทราขาออกหรือว่าประมาณช่วงซอย17นะฮะตอนนี้เปิดการจราจรได้ละนะเปิดก่อน 4:00 นเพราะว่าเดี๋ยวเข้าชั่วโมงเร่งด่วนเดี๋ยวเกรงว่ามันจะติดยาวเขาก็เลยเร่งดำเนินการกันแล้วก็เปิดไปละเรียบร้อยแต่เดี๋ยวคืนนี้ 4:00 จะเข้าดำเนินการต่อจนถึงเช้าตู่เลย5:00ก็จะมีการปิดการจราจร2เลนซ้ายในพื้นที่บางเขนก็แนะนำว่าให้เลี่ยงใช้ซอยรามินทรา5ไปออกรามินทรา19หรือว่า21ไปเลยจะสะดวกกว่าหรือว่ามาจากผลโยธินก็ให้ใช้ซอย48แล้วก็ไปออกรามินทราเหมือนเดิม19ก็ได้21ก็ได้นะฮะวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับทั้งในพื้นที่ท่านรองผู้กับจราจรสน.บางเขนทั้งท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนด้วยนะก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะฮะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝากประชาสัมพันธ์มาก็คือหัวหมาก
2: ครับ
1: สน.หัวหมากแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17นะจนถึงวันที่21นะมิถุนายน69เนื่องจากมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกก็คาดว่าจะมีคนมาจำนวนมากก็อาจจะส่งผลกระทบการจราจรโดยรอบในหนาแน่นนะก็ฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาติดตามไปต่อเนื่องเลยนะครับ18นาฬิกากับ12นาทีนะครับกับจสร้อยครับผมพัฒน์พิธนกรนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับและทุกช่องทางทางออนไลน์ด้วยทั้ง YouTube JS 100 Radio นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยมาติดตามกันนะสำหรับสภาพการจราจรคุณฟังร่วมแจ้งข้อมูลการเดินทางกันได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะเห็นอุปสรรคเห็นอุบัติเหตุตรงจุดไหนอย่างไรแจ้งเข้ามาได้ล่าสุดราชวิถีขาออกนะครับติดขัดหยุดนิ่งนานมีแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งช่วงระหว่างแยกอู่ทองในมุ่งหน้าแยกการเรือนด้านขาออกนะครับแยกการเรือนเนี่ยบอกว่าติดนิ่งประมาณ30นาทีแล้วฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเดี๋ยวเราประสานต่อเนื่องให้รถน่าจะเยอะด้วยเท่าที่ดูภาพรวมตรงนั้นนะครับหลายจุดนะตอนนี้ยังเรียกได้ว่าแกะกันไม่ออกด้วยนะครับทางด่วนก็แน่นนะครับก็มีผลกระทบเหมือนกันทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของต่างระดับท่าเรือในฝั่งขาเข้านะครับจากแถวเนินเพลินจิตเข้ามาเนี่ยนะฮะก็มีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับสุขุมวิทนี่ก็แน่นนะครับทางเข้าและออกช่วงทางด้านของบางจากต่อเนื่อง62กับการขาออกเนี่ยตั้งแต่อ่อนนุชมาเลยนะครับมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวมาทางด้านของบางจากอุดมสุขนะครับบางนาเข้าไปทางลาซานี่ก็ยังแน่นนะครับแล้วก็โอ้โหนี่ถึงสำโรงเลยนะครับเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะต้องเลยทางด้านของข้ามคลองสำโรงไปก่อนขาออกก็จะคล่องตัวขาเข้าเนี่ยก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงเทพรักษ์นะครับมาทางสำโรงไปบางนานะครับยังมีปัญหาผลกระทบศรีนครินทร์ดูดีกว่านะครับศรีเทพาไปแบลลิงเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับศรีนครินทร์จะมีฝั่งขาออกจากอุดมสุขมาทางด้านของสีเอี่ยมต่อเนื่องลาสานที่ปริมาณรถยังหนาแน่นอยู่นะครับนอกนั้นศรีนครินทร์ภาพรวมดีนะครับเลยทางด้านของสีเอี่ยมไปเนี่ยคล่องตัวนะฮะไปติดสัญญาณไฟโดยทางด้านของขาเข้าอ่อนนุชนะฮะก็มีท้ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ข้ามทางรถไฟหัวหมากที่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนรอบในเองนี่ก็ยังแน่นๆตึงๆเหมือนกันนะครับทางด้านของพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่านะครับทั้ง2ด้านนะฮะแล้วก็เพชรบุรีนะครับด้านขาออกนะฮะช่วงใต้ทางด่วนมาทางมีสัมพันธ์ต่อเนื่องอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากอโศกมนตรีฝั่งมุ่งหน้าอโศกเพชรหนาแน่นนะครับฝั่งกับกันเข้ามาทางสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันมีการขอความช่วยเหลือคุณพัดคุณพักดีนะครับรถยางแตกมียางอะไหล่แล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางเป็นเก๋ง Toyota Yaris นะครับสีฟ้าครับงงงูฉอฉิ่ง2735สงขลาจอดอยู่ถนนนิคมมักกะสันช่วงระหว่างแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าราชปรารภเข้าจากแยกมิตรสัมพันธ์มาประมาณ100เมตรนะครับฝากผู้ใช้ทางนะครับที่มีอุปกรณ์แวะช่วยด้วยนะครับเก๋ง Toyota Yaris สีฟ้านะครับงงงูฉอฉิ่ง2735หมวดจังหวัดสงขลานะครับยางแตกมีแต่ยางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเปลี่ยนนะครับยังไงฝากคุณพักดีถ้าได้ใครไปช่วยเพิ่มเติมกันนะครับคุณฟังณเวลานี้18 นาฬิกา 15 นาทีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมนะครับบางแคเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนา 21.0 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารกันก่อนในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับโดยคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ครับผม
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะในช่วง15นาฬิกาค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะคะก็เดินทางออกจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6นะคะดอนเมืองกรุงเทพเพื่อที่จะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะออกเดินทางบอกว่าการไปครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะหารือถึงความร่วมมือทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียเนื่องจากปัจจุบันไทยมีการนำสินค้าจากรัสเซียในหลายๆด้านนำเข้านะคะสินค้าจากรัสเซียในหลายๆด้านนะคะจึงต้องมีการผลักดันให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะสินค้าทางด้านเกษตรอาหารและก็สินค้าไทยก็มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกซึ่งก็จะช่วยสร้างเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจและก็การขยายตลาดส่งออกของไทยในระยะยาวนะคะและในวันที่18มิถุนายนท่านนายกก็จะมีกำหนดการที่จะหารือทวิภาคีกับนายกกับทางประธานาธิบดีปูตินนะคะ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะโดยจะหยิบยกประเด็นความร่วมมือในหลายมิติขึ้นหารือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายกบอกว่านะคะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานสูงและมีแหล่งพลังงานหลากหลายประเภทซึ่งก็สอดคล้องประเด็นความร่วมมือในหลายมิติขึ้นหารือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานนายกบอกว่านะคะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพ

0: ขณะเดียวกันไทยก็ต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะไป2วันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนที่จะออกเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของประเด็นร้อนนะคะก็คือเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะบอกว่าสืบเนื่องมาจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมานะคะก็มีทั้งเรื่องของประสิทธิภาพนะคะแล้วก็การย้ายที่มาเป็นการย้ายมาเป็นรองปลัดนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เพราะว่ามีอาวุโสค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งได้ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องนะคะผู้สื่อข่าวเองก็เห็นว่าตอนที่นายกลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะพอมีเหตุขึ้นมาก็มีการแฉกันก็คงทำงานด้วยกันไม่ได้นะคะดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันไปทำงานร่วมกันได้ทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปทำหน้าที่แทนดีกว่านะคะเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับให้เกิดประเด็นการเกิดในเรื่องของการเกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในหาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงมีการแอบอ้างกันนะคะจะให้รอรับฟังรายงานและขอเวลาอีก9เดือนเนี่ยก็คงไม่ไหวนะคะ
1: คร
0: ับ เพื่อที่บอกว่ามีการอ้างบอกว่าจะขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนก็เลยมอบนโยบายไปให้กับทางปลัดว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็ให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนวางกรอบไว้ว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในเร็วๆนี้คือ 1-2 เดือนเลยหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะจึงต้องมีการที่มีการยกย้ายนะคะส่วนที่จะมีการต้องมีการสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดูประเด็นก่อนหากเขารายงานว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยก็คงจะทำแต่วันนี้ปลัดก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องเป็นห่วงตนสอบทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะปลัดอยู่กับตนทุกวันส่งประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่ารายละเอียดก็ต้องให้สอบถามกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่าเป็นผู้นำเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นชอบไปตามนั้นส่วนที่ต้องเห็นชอบด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่ต้องมีการกำชับในจังหวัดอื่นหรือไม่ที่ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้นะคะท่านนายกก็บอกว่าก็ทำเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหานะคะทางด้านของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดเผยหลังจากที่ครม.มีมติยกย้ายให้เป็นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของนายกเสมอการถูกยกย้ายไม่ได้ทำให้เสียใจนะคะเสียกำลังใจไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความขัดแย้งมีก่อนที่จะลงไปนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งถ้าเชื่อในสิ่งที่บอกไปก็จะมีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวและเมื่อควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ก็ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็ตามก็เคารพในการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้ท้อใจและก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งก็ตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็รักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับนะคะถามว่าเรื่องของการย้ายเนี่ยนะคะจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกนะคะเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องแก้ไขแต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกอ้างว่าขัดแย้งการถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับบุคคลที่ถูกย้ายไปนะคะถามว่ามีคนมองว่าที่ถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเหมือนเป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นการรับน้องนะคะทางคุณนิรัตน์ก็ถามว่าผมหรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องแล้วก็มีหน้าที่ช่วยให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกันก็ได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผย

0: เผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนนะคะยืนยันว่าไม่ใช่น้องใครผมเป็นพี่น้องของข้าราชการทุกคนในจังหวัดไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนะคะแล้วก็ถามว่าการที่ไปเตือนแบบนี้เนี่ยคือก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นชนวนที่เกิดเหตุทำให้พวกเขาไม่พอใจใช่หรือไม่คุณนิรัตน์ก็ตอบเพียงว่าแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของทางคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมติครม.ที่เห็นชอบให้คุณเสียศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธ์นะคะเอกอัครราชทูตนักกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยอีก2คนซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และก็ชาวเยอรมันซึ่งทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะคะที่กระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะคะถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีประสบการณ์เมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองคนแล้วนะคะจากนั้นต้องหาคนที่5ค่ะมาเป็นประธานเพื่อจะทำงานร่วมกันนะคะโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะเริ่มมีการพูดคุยนะคะ คุณศรีศักดิ์บอกว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อนะคะสิ่งที่เราคิดก็คือเรื่องของขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นในเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลและหลายทวีปส่วนกรณีของกัมพูชาต้องการที่จะให้มีการพูดคุยเรื่องพื้นที่ที่จะพัฒนาร่วมกันนั้นคิดว่ามันไม่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะคะเมื่อถามว่าเมื่อสองฝ่ายเนี่ยเห็นไม่ตรงกันใครจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ว่าจะพิจารณาเรื่องไหนก่อนนะคะคุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าคณะประนอมต้องไปดูแล้วก็ย้ำว่าควรเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนถึงที่สุดหลังจากที่ไปพูดเรื่องเขตทับซ้อนว่าทับซ้อนมากแค่ไหนแล้วค่อยมาพูดเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาร่วมกันใต้ทะเลอย่างไรค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องติดตามเรื่องของคณะประนอมทำงานนะคะมาดูเรื่องของหุ้นไทยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,588.05 จุดนะคะลดลง 3.67 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 67,471.46 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงนะคะในแดนลบนะคะโดยจุดต่ำสุดวันนี้ทำไว้ที่ 1,583.96 จุดและจุดสูงสุดวันนี้คือ 1,596.23 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ย่อตัวลงเล็กน้อยโดยคาดว่ามาจากการที่เซกเตอร์rotation นะคะจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมันเวียนไปที่กลุ่มแบงค์ค้าปลีกแล้วก็ท่องเที่ยวซึ่งในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นก็ยังถูกปัจจัยความตึงเครียดของตะวันออกกลางกดดันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการสลับเวียนกลุ่มแบบนี้นะคะทำให้มีแรงขายจากหุ้นบางตัวที่กดดันดัชนีแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะตลาดหุ้นก็ยังคงรอเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งก็จะต้องติดตามว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรนะคะหลังจากที่ตลาดเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดลบนะคะหลังจากที่ข้อมูลที่มีการเปิดเผยตัวล่าสุดนะคะสะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตที่ไม่สมดุลกันนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,091.89 จุดลดลงไป 4.58 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ร่วงลงเช่นกันในวันนี้นะคะเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังกับข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงอ่อนแอค่ะขณะเดียวกันนักลงทุนก็จับตาผลการประชุมนโยบายของเฟดในวันพุธนะคะที่17ตามเวลาของสหรัฐค่ะรวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้หางเส็งนะคะก็วันนี้ปิดที่ 24,493.95 จุดค่ะ ลดลง 348.72 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดที่ระดับยังคงพุ่งตลอดนะคะปิดระดับที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วนะคะแม้ว่าในช่วงท้ายจะมีการย่อตัวลงบ้างโดยระหว่างวันเนี่ยดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับ 70,000 นะคะ 70,000 จุดเป็นครั้งแรกค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความกังวลหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1% ตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะวันนี้นิเคอิปิดตลาดที่ 69,404.50 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 87.00 จุดนะคะหลังจากที่อย่างที่บอกนะคะช่วงที่สูงสุดของนิเคอิวันนี้คือ 70,020 นะคะจุด68จุดค่ะนะคะแต่ว่ามาปิดอยู่ที่ 69,404.50 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศค่ะคุณพัฒน
1: ์
0: วันนี้ทองคำในประเทศนะคะปรับไปทั้งสิ้น27ครั้งค่ะเปิดตลาดก็ลบไป300บาทนะคะหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงทั้งวันนี่ปรับไป27ครั้งโดยเป็นปรับบวกไป17นะคะปรับลบไป10ครั้งปิดตลาดบวกอยู่50บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,700 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,369.92 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,700 บาทนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,347 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.52 บาทค่ะมาดูเงินบาทบ้างนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.52 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดที่ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.51 ถึง 32.62 บาทต่อดอลลาร์มีแข็งค่าขึ้นไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในช่วงที่ราคาทองคำขยับเพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะเนื่องจากว่าตลาดรอดูปัจจัยสำคัญในคืนวันพรุ่งนี้คือการประชุมของเฟดนะคะเพื่อพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ดูท่าทีของการลงนามนะคะของสหรัฐกับอิหร่านในวันศุกร์ค่ะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.45 ถึง 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าดูเนี่ยเรียกว่าดีใจนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะเวสเท็กซัสลงไปอีก2เหรียญ50เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 78.25 ใช่
1: ต่ำกว่า70แล้วต่ำกว่า80เหรียญแล้ว
0: ใช่ค่ะ 78.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ยังคงอยู่ที่ 81.02 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าก็ปรับลดเช่นเดียวกันลดลงไป2เหรียญ15เซนต์ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะหรือว่า BOJ ค่ะมีมติ 7-1 นะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ31ปีในการประชุมวันนี้ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อจะรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็เงินเยนที่อ่อนค่าลงนะคะสำนักข่าวเกโดรายงานว่า BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่ระดับ 0.75% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568นะคะหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมถึง3ครั้งก่อนหน้านี้นะคะโดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาซูโอะอุเอดะผู้ว่าการของ BOJ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากว่าเขาป่วยนะคะอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีภาวะถุงน้ำดีตับติดเชื้อค่ะมติการประชุมครั้งนี้ไม่เป็นเอกฉันท์นะคะคุณพัช
1: ครับ
0: โดยบรรดาคณะกรรมการของ BOJ ทั้ง8คนมีเพียง1คนคือโทอิชิโร่อาซาดะนะคะที่โหวตค้านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเขาต้องการให้ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.75% นอกจากนี้ BOJ ระบุว่าจะชะลอจังหวะการปรับลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือน เมษายนปี2570เป็นต้นไปพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณวัฒนพร
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีนะครับให้ฟังให้ดีๆนะครับนะคนที่มีบ้านนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินนะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อปิดภาระหนี้นะครับหรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับนะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกนะครับล้านละ 6,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับคุณผู้ฟังสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับถนนราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาออกนะครับมีรับแจ้งมาเมื่อช่วง 17:50 นมีอุบัติเหตุนะครับช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวครับถนนราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาออกในช่องทางหลักนะครับส่งผลให้รถติดขัดนะครับท้ายแถวยาวครับถึงแยกตัดกับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะครับเนี่ยนะฮะใครที่ใช้เส้นทางราชพฤกษ์นะครับให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเนื่องจากกระทบมาจากอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังที่ได้รับแจ้งเข้ามาคือตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถอะไรชนกันในช่องทางหลักนะครับด้านขาออกช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวติดขัดนะครับท้ายยาวทีเดียวส่วนข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์นะครับแจ้งมาบอกว่ารัชดาด้านขาเข้านะครับช่วงแยกรัชโยธินต่อเนื่องแยกรัชดาลาดพร้าวการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันด้านขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็รถมากนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์แจ้งอุบัติเหตุนะครับเนี่ยฮะที่มีรถชนกันเห็นคุณสมศักดิ์เพิ่มเติมมาบอกว่า2คันนะที่ชนกันช่วงแถวเซ็นทรัลเวสต์วิวเนี่ยในช่องทางด่วนเลนขวานะครับชนกัน2คันนะรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยท้ายก็อย่างที่บอกอยู่ถึงแยกตัดกับพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะครับด้านกลับการขาเข้าเคลื่อนตัวได้หลายเส้นทางเนี่ยยังมีผลกระทบนะครับงามวงวานด้านขาออกตั้งแต่แยกเกษตรมีผลกระทบอุโมงค์เกษตรนะครับที่มาจากทางประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินทร์มีท้ายอยู่ช่วงหน้าสุภาลัยปาร์คเกษตรนะครับต่อเนื่องมาทางบางเขนยังแน่นนะครับบางเขนไปพงเพชรก็ยังแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดช่วงหน้าเรือนจำต้องเลยเดี๋ยวมองไปก่อนนะครับใต้ทางด่วนไปแครายรถมากนะครับยังเคลื่อนตัวช้าลงทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์นี่ก็มีผลกระทบท้ายยังถือว่ายาวนะเนี่ยก่อนจะลงงามวงวานด้านขาออกนะครับแครายรัตนาธิเบศเข้ามาทางแครายเนี่ยท้ายอยู่แถวหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับแจ้งวัฒนะนะครับทั้งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ขาออกยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ศูนย์ราชการนะครับเลียบคลองประปามาทางใต้ทางด่วนทางเข้าเมืองทองเนี่ยยังค่อนข้างหนาแน่นนะผ่านสถาบันปัญญาภิวัฒน์มาทางหน้าห้างเซ็นทรัลเลยเซ็นทรัลไปนะครับต่อเนื่องไปทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเนี่ยเคลื่อนตัวได้มีฝนนะคุณผู้ฟังซึ่งหลายที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยฝนกระจายตัวกันอยู่ที่เราเพิ่มเติมกันไปก่อนหน้านี้นะฮะท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะโดยเฉพาะแถวๆตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมบางแคตรงนี้นะครับมีตกเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะฮะจุดไหนที่ตกลงมามีน้ำขังก็เพิ่มเติมได้นะครับดูแล้วเป็นอันตรายให้กับเพื่อนร่วมทางก็แจ้งเป็นข้อมูลมาได้ที่จอสร้อยพระหุ่นโยธินด้านขาออกจากห้าแยกไปทางด้านของรัชโยธินแน่นๆเลยนะครับมีท้ายสะสมช่วงหน้าสวนจตุจักรนะครับเดี๋ยวติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์
2: ครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วส่งกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากเหง้ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาแล้วถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้ เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี้แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์และการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุขกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลเมืองนี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่า ในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิรดาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตนาบาศได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่21พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตนาบาศทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้น
4: ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ

0: ริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จะตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
2: ใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไปบนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลากไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศกับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังการสิ้นพระชนกับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับโด ยความหมายของการจัดสเวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือสเวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือสเวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าสเวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นสเวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัตตปดลสเวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาสเวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรอง

0: ั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับด้านในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: คุณฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมสการบทธรรมสังคณีและประธาตุคาถาโดยทํานองที่สวดครับเป็นทํานองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่2ครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเชตที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลานในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยง2สายด้วยกันคือสาย1โยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกฏและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพ

ติเลกวัสสตังชีวตุติเลกวัสสตังชีวตุติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษายงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพันยะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากสุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพันยะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยาม โดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีจะจัดให้มีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับองค์ประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งโดยราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูซะไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลหุฐานให้นำวงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับโดยเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538ได้มีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจ จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปี่พระนางผมเครื่อง

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัครเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทํานองกะและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนิวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทํานองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่นั่งพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาณศาลาทิมโคตตะวันออก
แล้วประทับพระราชอาสน์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาพระเจ้าที่คำพรทุกคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงข่มที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเครื่องกระดาษคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับนั่งพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับนั่งพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลี่เผาเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้มีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานที่ตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1บรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนสวดพระพุทธมนต์ที่หน้าแท่นบูชาทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานและพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยทรงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจนครบ3เที่ยวสำหรับพิธีข้ามสะพานโอเคสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต๊กด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะขณะที่ทำพิธีบุตรหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทานจากนั้นบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเมื่อบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่หน้าพระโกศแล้วทรงคมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายพิธีกงเต๊กหลวงเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูต่อผู้วายชนตามคติพุทธมหายานและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดีคำว่ากงแปลว่าการทำและเต๊กแปลว่าคุณธรรมเป็นพิธีอันแสดงถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมโคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมนต์พลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าโดยเทวทูตม้าเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพิธีกงเต๊กของพุทธมหายานที่ใช้ประกอบการส่งดวงวิญญาณผู้วายชนไปสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยมีความเชื่อว่าเทวทูตม้าทำหน้าที่เป็นพาหนะสวรรค์และผู้นำทางให้ดวงวิญญาณเดินทางข้ามภพภูมิผ่านอุปสรรคต่างๆไปสู่โลกแห่งความสุขอันบริสุทธิ์ของพระอมิตาพระพุทธเจ้าโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพ
จากนั้นทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำราชมาวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นทรงพระดำเนินไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักยุคนลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 15:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายในช่วงพิธีสังวัทยายสุขาวดีวัดยุหสูตรมีบรรพชิตจีนนิกาย35รูปซึ่งเป็นการสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอมิตาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เคารพนับถือสูงสุดในนิกายมหายานบรรยายถึงลักษณะอันงดงามของแดนสุขาวดีการสวดพระสูตรนี้มีความเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญพุทธบารมีและพลังแห่งพระธรรมมาช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมเพื่อบรรลุความหลุดพ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลถึงผู้วายชนสะท้อนถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความปรารถนาให้ผู้จากไปได้รับความสุขในสัมภารภพจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลและพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิตในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาถวายหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปล่อยปลาซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการปล่อยทุกโศกความอาลัยและการส่งบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนการปล่อยสิ่งไม่ดีให้ล่องลอยไปกับสายน้ำการปลดปล่อยจากพันธนาการและการอุทิศปล่อยนกและปล่อยปลาซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการปล่อยทุกโศกความอาลัยและการส่งบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนการปล่อยสิ่งไม่ดีให้ล่องลอย

พูชาบรรพชิตชีนิกายสวดพระพุทธมนต์อนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพาฒมหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพาฒมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงร่วมในพิธีในการถวายพัตตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตรวมจำนวน8รูปมีองคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปและในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และพระอนุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมถึงองคมนตรีที่ไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569ณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโอกาสนี้องคมนตรีและคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นเวลา1นาทีจากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชื่อควีนสุธิดาเป็นนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานนามแก้วมังกรสายพันธุ์ใหม่ว่า Princess สิริวัณวรี Dragon Fruit นับเป็นขวัญกำลังใจสำคัญต่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของมูลนิธิโครงการหลวงการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาชุมชนต้นแบบแล้ว8ชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรสมาชิก

0: กว่า 1,821 รายสร้างรายได้คืนเกษตรกรกว่า693ล้านบาทพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นต้นส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแห่งแรกในรัชสมัยปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนและผู้สนใจโดยมีผลการดำเนินงานตามแผนความก้าวหน้า90%ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอด8เดือนที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนแผนงานได้กว่า72%ของเป้าหมายทั้งปีโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงยึดกรอบพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568จำนวน3ครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่ครอบครัวสิทธิ์โทถากูลปัญญาดีณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารโดยสิบโทถากูลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามปืนใหญ่บริเวณช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านส้มอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6เสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่รถถังบริเวณเขาสัตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดย10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม PM21 บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้คณะพระญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระญี่ปุ่นจำนวน7รูปพร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและคณะวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันหนึ่งเวลา 19:00 นวันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันสุดท้ายวันนี้ในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกองสุนใหญ่กิติมศักดิ์อุปทูตองค์การระหว่างประเทศและบุคคลสำคัญเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัยลงในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้สดและพวงมาลัยสีขาวไปวางที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารช่อง7 HD การเคหะแห่งชาติสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติทีมบรรจุถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกรมบัญชีกลางโรงเรียนสตรีวิทยาบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนมบุตซิซูเมืองคาโตะจังหวัดเยโงะประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและคณะโดยภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพครบ15วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:00 นตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายมีน้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: เดินมาโอ้โหเก่งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

20:36 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus นะครับของกระทรวงมหาดไทยครับด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับหรือ Smart Meter แทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้กับบ้านพักและสถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลนะครับเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจนครับทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินตัวของสมาร์ทมิเตอร์นะครับก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีครับซึ่งก็จะมีทีม MEA คอยเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่ ทีเนี้ยเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวเนี่ยนะครับทางทีมงานก็จะมีการประสานงานติดต่อกับทางญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่าง MEA นะครับในพื้นที่เร่งรุดเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนะครับภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตนะครับเพราะทุกชีวิตมีค่านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภายใต้โครงการนี้ครับจะมีส่วนสำคัญยิ่งนะครับในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีด้วยครับทั้งนี้ครับทาง MEA จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมเปิดรับสมัครนะครับในวันที่17 มิถุนายน 2569ซึ่งผู้ที่สนใจนะเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE MEA ConnectSIMEA Thailand ครับสังเกตสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการนะครับเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th ก็ได้นะครับขอบคุณทาง MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามานะฮะจากทางคุณชัยรัตน์นะครับแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าถนนลาดพร้าวด้านขาออกบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิเนี่ยมีถนนสุดตัวนะครับลึกประมาณ1เมตรกว้างประมาณ2เมตรในช่องทางกลางนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางดาบตำรวจยุทธนาเสรานนท์นะครับจราจรสน.ลาดพร้าวบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถขับมาผ่านมาพอดีนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยนำมากั้นพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่มากั้นพื้นที่จุดนั้นเนี่ยบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิคือถนนสุดตัวนะครับความกว้าง2 คูณ 2 เมตรลึก3 เมตรเลยนะครับเนี่ยฮะมันสุดตัวลงไปในช่องทางกลางนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำกลวยยางเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้นะครับระยะทางประมาณ30 เมตรที่นำมากลวยยางมากั้นไว้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กทม.มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไม่มีรถได้รับผลกระทบไม่มีรถเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเนี่ยนะครับก็ลึกลงไปถึง30นะก็คือ3เมตรนะลึกลงไปเนี่ยแล้วก็กว้างเนี่ย2คูณ2นะ2เมตรคูณ2เมตรลึก3เมตรนะลึกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าจุดดังกล่าวนี่คือผ่านได้นะเขานำเอากลวยยางมาวางกั้นไว้เท่าที่เห็นเนี่ยผ่านได้ช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับที่ผ่านได้เนี่ยนะฮะกำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับบริเวณหน้าโลตัสสาขาบางกะปินะครับก็เป็นลาดพร้าวในฝั่งขาออกก่อนจะถึงแยกบางกะปินะครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมานะเพราะว่าเห็นผิวการจราจรยังมีเปียกชื้นอยู่นะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามไปต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลายเหตุเลยนะที่แจ้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ให้ระวังผมย้ำนะกรณีของถนนทรุดตัวนะครับที่บริเวณแถวๆหน้าโลตัสสาขาบางกะปิลาดพร้าวในฝั่งขาออกเนี่ยนะคุณผู้ฟังอยู่เลนกลางนะครับคือความกว้างเนี่ย2เมตรคูณ2เมตรลึกประมาณ3เมตรนะครับย้ำนะครับว่าอยู่เลนกลางเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยผมวิ่งผ่านเนี่ยช่องทางด้านซ้ายผ่านหน้าโลตัสบางกะปิต่อเนื่องตลาดบางกะปิเข้าแยกบางกะปิเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยวิ่งได้นะครับเลนขวาเนี่ยมีบางภาพเดี๋ยวผมเข้าไปดูใน X ของ JS100 เนี่ยเลนขวาน่าจะวิ่งได้1ช่องนะครับแต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆคือเลนกลางเนี่ยเสียไปแล้วก็มีการนำเอาแบเรียร์ที่เป็นพลาสติกแล้วก็กลวยยางมาวางกั้นเอาไว้นะครับทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่จะผ่านนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเลนกลางนะครับยุบลงไปเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันเลยกับทางด้านของคุณสิริการสุยวนิชนะครับผู้อำนวยการเขตบางกะปิท่านลงพื้นที่ด้วยนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผอ.โอ้โหงานมาช่วงดึกเลยนะครับมันต้องเรียนถามผอ.ก่อนสาเหตุมันมาจากอะไรตรงนั้นมีแนวก่อสร้างอะไรหรือเปล่าฮะ
1: มันตรงนี้มันเป็นบ่อของการไฟฟ้านครหลวงอะค่ะที่จะเปลี่ยนท่อร้อยสายลงดินนะคะถนนลาดพร้าวทั้งเส้นนะคะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะค่ะ
0: เขาเปิดท่อไว้ก่อนหน้านี้ไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: มาตอนนี้มันปิดอยู่อะค่ะแต่น่าจะมีเรื่องของการสไลด์ของด้านในอะค่ะก็ทำให้ถนนยุบตัว
0: ครับผมก็มันเกิดเหตุช่วงประมาณกี่โมงได้ครับผ
1: อ.ก็ประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะทุ่มกว่า
0: ครับคือมันลึกครับ
1: แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างอะเข้าพื้นที่แล้วค่ะเตรียมสูบน้ำออกแล้วก็จะถมทรายแล้วก็ปรับพื้นที่ให้สามารถเปิดใช้งานได้ภายในคืนนี้ค่ะ
0: ยังที่ผอ.ลงตรวจสอบเนี่ยมันมีแนวโน้มเรื่องของการขยายวงไปอีกไหมฮะสำหรับการซุดตัว
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ขยายค่ะ
0: ครับ
1: ประมาณ3คูณ4เมตรค่ะลึกประมาณ2เมตร
0: โอ้กว้างคูณยาวนะ3คูณ4เมตรใช่มั้ยแล้วก็ลึก2เมตรนะฮะนะครับเอ๊ะตรงนี้เนี่ยปกติเขามีการทำงานในช่วงกลางคืนบ่อยครั้งไหมคร
1: ับ ก็มีตลอดเส้นนะคะเพราะว่ามันเป็นตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะค่ะที่จะเอาสายไฟลงดิน
0: อ๋อครับซึ่งตอนนี้ผ่านรถผ่านได้เลนไหนบ้างยังไงครับเลนกลางเนี่ยวิ่งไม่ได
1: ้การจราจรก็เลนซ้ายสุดนะคะแล้วก็เลนขวาสุดจะปิดสองช่องเลนกลางสองช่องอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะใครที่จะไปถนนนวมินเนี่ยให้ตัดออกแยกถนนแฮปปี้แลนด์เลยค่ะแล้วก็ถ้าจะไปเสรีไทยให้ขึ้นสะพานข้ามแยกปากกะปิไปเลยหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนรามคำแหงค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้การจราจรสะดวกขึ้นนะคะ
0: เพราะ
1: ตอนนี้ก็มีจราจรสะสมอยู่บ้าง
0: เท่าที่ดูนี่ก็รถติดเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกแฮปปี้แลนด์ด้วยนะครับตรงนี
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะมันสะสมไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าออกแปลว่ามิงก็ไปแยกแยกแฮปปี้แลนด์ไปเลยค่ะ
0: ประเมินแล้วน่าจะใช้เวลาทำงานนานไหมครับกรบการกรบ
1: ทางหัวหน้าผู้ควบคุมงานนะคะบอกว่าประมาณ3ชั่วโมง
0: อ๋อเริ่มกี่โมงครับผอ.
1: เนี่ยทำแล้วค่ะตอนนี้ทำแล้วก็จะประมาณสักเที่ยงคืนก็เสร็จค่ะเห็นว่าม
0: ีต้องมีรถใหญ่มาทำงานไหมครับตรงนี
1: ้มีค่ะมีรถดำผมทรายแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถเครนรถอะไรมาดำเนินการในภาพรวมของการซ่อมอะค่ะ
0: แสดงว่าอาจจะเสียพื้นผิวการจราจรเพิ่มเติมไหมครับเลนซ้ายเลนขวาเนื่องจากมีรถมาทำงาน
1: ไม่ค่ะเขาทำเสร็จแล้วเขาก็เอารถออกรถไหนทำกิจกรรมนั้นเสร็จก็ขับเคลื่อนออกไปแล้วก็เอารถใหม่เข้ามาแทนที่อะค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จอดไม่มีไว้ในที่หน้าที่จ้างงานนะคะ
0: ครับก็
1: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าอันนี้เดี๋ยวพอผสมถมทรายลงไปก็จะมีการเทปูนปิดทับอีกทีอย่างนั้นใช่ไหมครับผอ.
1: ก็จะเทไอ้นี่ค่ะแอสฟัน
0: เป็นแอสฟัน
1: ถือไว้ก่อนค
0: ่
1: ะเพราะถนนนี้ก็ทำแอสฟันอยู่ค่ะ
0: ครับผมก็คือเหมือนกับอันนี้เป็นแบบชั่วคราวไปก่อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ก็ค่ะก็จริงๆเขาบอกว่าใช้ได้เลยแต่ผมก็คาดว่าผอ.คาดว่าเขาก็น่าจะเปิดถือจะการซ่อมต่อจริงๆอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพอกรบเสร็จแล้วพอปิดแอสฟัลต์เสร็จแล้วต้องมีโยธามาประเมินเรื่องของความแข็งแรงอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับผอ.
1: ก็ทางบริษัทผู้รับจ้างเขาดำเนินการนะคะเขาจะมีวิศวกรผู้ติดทีมงานมาดำเนินการของเขาค่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็สำนักการโยธาของกรุงเทพมหานครก็ร่วมอยู่ด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่หน้างานท่านรองสำนักก็มาหน้างานด้วยค่ะ
0: ฝน
1: แล้วก็หน่วยเดชของฝ่ายโยธาเขตบางกะปิก็มาอยู่ด้วยหน้างานเลยนะคะ
0: คร
1: ับ เทศกิจก็มาในการจราจรร่วมกับตำรวจค่ะ
0: ครับก่อนหน้านี้เหมือนฝนตกใช่ไหมครับผอ.ในพื้นที่
1: ค่ะโชคดีนิดนึงเขตบางกะปิตกน้อยหน่อย
0: โอ้
1: ไม่มีเรนบอม
0: ครับหยุดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ฝนหยุดแล้ว
1: หยุดนานแล้วค่ะ
0: อ๋อหยุดนาน
1: แล้วค่ะ
0: อืมนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมนะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณมาก
0: ครับผมยังไงเดี๋ยวได้เพิ่มเติมกันขอบคุณมากเช่นกันครับผอ.
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับทางด้านของคุณสิริการสุยยวนิชนะครับผู้อำนวยการเขตบางกะปินะครับก็เดี๋ยวขอเวลานะอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้เริ่มแล้วนะครับการจราจรที่จะผ่านลาดพร้าวขาออกตั้งแต่ปากทางแฮปปี้แลนด์ติดนะครับตั้งแต่ปากทางแฮปปี้แลนด์เลยคือรถที่จะไปมินทางด้านของนวมินคุณฟังก็เลี่ยงเข้าซอย101ก่อนก็ได้นะซอย101แล้วก็ไปออกโพแก้วนะครับลาดพร้าว101ไปออกโพแก้วไปออกตรงวัดบึงทองหลางอ่ะแล้วคุณฟังก็เลี้ยวขวาไปออกโพแก้วนวมินไปเกษตรนวมินไปรามินทราได้นะหรือว่าจะเข้ามาทางด้านของบางกะปิก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้ามาถึงตรงแฮปปี้แลนด์แล้วเนี่ยถามว่าก็ซ้ายเข้าแฮปปี้แลนด์ยังพอได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ท้ายมันเริ่มยาวทีที่จะถ้าจะไปเสรีไทยไปมินบุรีก็ข้ามสะพานข้ามแยกบางกะปิก็ได้นะครับหรือว่าใช้รามคำแหงด้านขาออกนะฮะรังกำแหงด้านขาออกตอนนี้รถน้อยแล้วนะครับอาจจะมาออกตรงไหนดีออกซอยลาดพร้าว130ก็ได้นะฮะออกซอยลาดพร้าว130คือไปกลับรถใครที่ใช้ขาออกลาดพร้าวเนี่ยกลับรถตรงก่อนถึงซอย107แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว130ใช้รังกำแหงด้านขาออกนะครับถ้าจะไปเสรีไทยก็ข้ามแยกรำสาลีไปเลยนะฮะไปบ้านม้าตรงนั้นนะครับก็ให้เลี่ยงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รถเยอะที่จะผ่านบริเวณจุดที่มีถนนสุดตัวก็คือด้านหน้าของเดอะมอลขออภัยด้านหน้าของโลตัสบางกะปิตรงข้ามกับเยื้องๆเลยเดอะมอลบางกะปิมานั่นแหละก่อนถึงแยกบางกะปินะครับนะก็เลนกลางนะครับเสียไป2ช่องทางเหลือซ้ายวิ่งได้เหลือขวาวิ่งได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกันอยู่คุณสมพรกด SOS เข้ามาครับถนนชัยพฤกษ์ด้านขาออกบนต่างระดับชัยพฤกษ์นะฮะที่ตัดกับราชพฤกษ์กันนะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ด้วยกันและมีรถเก๋งด้วยนะ3คันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายรถเคลื่อนตัวช้านะครับคุณเสงี่ยมก่อนหน้านี้แจ้งมามีอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับด้านขาออกช่วงใต้ต่างระดับคลองหลวงรถปิกอัพ2คันกับรถเก๋ง1คันขวางช่องทางด่วนเลนกลางรถชะลอตัวช้าครับมีแจ้งเข้ามาถนนเทพรักษ์นะครับช่วงเยื้องๆกับโรงพยาบาลบางนา5ด้านขาออกเทพรักษ์มุ่งหน้าคลองขุดมีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงบนเกาะกลางนะครับจุดนี้นี่ส่งผลให้รถติดนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พันธ์บลมมุ่งหน้าเป็นเกษตรครับผมขาเข้านะคร
0: ับ อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้อยู่หน้าโรงงานยังไม่หน้าพี่เป็นUVครับผมBYDครับ
0: เออ
2: แต่ไม่เห็นคู่กรณีนะพี่พันธ์
0: ครับ
2: หน้าเละหมดเลยครับผม
0: โอ้ยไม่รู้ว่าชนกับอะไรรถที่ไหน
2: ไม่รู้คู่กรณีไม่เห็นครับแต่ว่าเขากำลังขึ้นรถสไลด์มันน่าจะย้ายเสร็จละมั้งครับ
0: อ๋อครับ
2: เพราะว่าเอารถสไลด์มาสไลด์ขึ้นกับรถคันสีดำด้วย
0: ครับ
2: มีไอดีตัวที่สามระบบครับพี่
0: อ๋อที่ใช้น้ำมันได้ใช้ไฟฟ้าได้เนาะ
2: ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็วิ่งน่าจะไม่มีวิ่งมันจะมันลื่นอะสายอะ
0: ฝนตกหนักเลยเหรอ
2: แล้วมันยังไม่อยู่นะพี่บ้านตอนนี้มันยังไม่อยู
0: ่โอ้ฝนยังตกด้วย
2: ครับยังปั่นเมื่อหนึ่งเมื่อสองอยู่คร
0: ับ โอ้รถเยอะไหมครับเนี่ยผ่านจุดเกิดเหตุ
2: ต้องอุบัติเหตุว่ารถเยอะอย่างไรครับพอหลุดจากข้างหน้าตลาดเสรีก็ใช้การไม่ดีคร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังนะครับ
2: จะมีผมมามีรถสไลด์มาแล้วพี่เขาเรียกประกันนะรถสไลด์มาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับกำลังขึ้นเมื่อกี้
0: คร
2: ับ
0: คร
2: ับ คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงซอยเทียนดัดเนี่ยครับก่อสร้าง
0: ยังตกอยู่ไหมตรงซอยเทียนดัดเนี่ย
2: ครับใช่สัญญาณก็ติดอยู่นะไฟเป็นเบรียร
0: ์ครับ
2: แต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยไฟวุ่นวายมันมืดครับผมอ๋อ
0: แล้วฝนยังตกไหมครับแถวเทียนดัดเนี่ย
2: ตกก็ไม่ตกยังตกครับผม
0: กระจายทั่วเหมือนกันนะทางนั้นอ่ะ
2: ครับตกทั่วละมั้งครับน่าจะใช่แล้ว
0: ครับ
2: ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับ
2: จะเข้าบ้านพอดีพี่พันจะเข้าบ้านพอดีครับผม
0: ได้ครับมาส่งเลยขอบคุณนะครับคุณพันสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะหน้าโรงงานซาบีน่านะครับเพชรเกษมนะฮะมีรถเก๋งก็เป็น BYD ไม่ทราบคู่กรณีนะครับอยู่เลนขวากำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายให้นะครับทำให้รถชะลอตัวช้านะครับตรงนี้คุณเกรียงศักดิ์นี่ก็แจ้งมีรถเสียนะครับการจนาพิเศษก่อนหน้านี้นะฮะช่วงเลยต่างระดับบางโคลัดมาเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางด่วนเลนขวาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังใครที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมกันได้นะครับอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะน่าจะเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะสำหรับถนนที่อาจจะยังเปียกลื่นกันอยู่บางจุดบางที่หยุดตกไปแล้วนะครับถนนยังเปียกลื่นนะลดความเร็วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดฐานลาดตระเวนชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารบาดเจ็บ1นายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: เกิดเหตุบริเวณฐานลาดตระเวนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ในพื้นที่หัวสะพานบ้านไม้ฝาดตออตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารบาดเจ็บเล็กน้อย1นายคุณธมลรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณฐานลาดตระเวนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ในพื้นที่หัวสะพานบ้านไม้ฝาดถึงตออตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พลทหารนราพงษ์หนูสงวนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลแว้งเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่หน่วยได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสภาพพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงขมลรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
3: กตเผยความคืบหน้าการส่งร่าง3ลูกเรือไทยบนเรือมยุรีนารีที่ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายปานิดลปัดคิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่านายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ตลอดจนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีนั้นประสบเหตุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาและสามารถช่วยเหลือลูกเรือไทยได้20คนและมีลูกเรือเสียชีวิต3คนยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งด้านยุทธการวิศวกรรมต่อเรือระบบอาวุธการสื่อสารและการส่งกำลังบำรุงรวมพิจารณาข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนออย่างรอบคอบเพื่อให้กองทัพเรือได้รับขีดความสามารถหลักทางเรือที่เหมาะสมในระยะยาวนอกจากนี้โครงการยังอยู่ภายใต้แนวทางข้อตกลงคุณธรรมโดยมีผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมติดตามทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตั้งแต่การกำหนดความต้องการการรับข้อเสนอไปจนถึงการพิจารณาคัดเลือกโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักที่มีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศการคุ้มครองอธิปไตยและการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติจึงต้องพิจารณาทั้งด้านขีดความสามารถความคุ้มค่าการส่งกำลังบำรุงและการรองรับภารกิจในอนาคตทั้งนี้กระบวนการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายกันที่ปตท.ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี
7: ้แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

กลับมาติดตามกันต่อนะครับ 21:14 น.ครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาอีกจุดหนึ่งนะครับคุณสมพลครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนเอกชัยบางบอนทิศทางจากช่วงโค้งคอกม้ามุ่งหน้าวัดสิงห์นะครับจุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ครับโอ้เนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูใน YouTube JS100 Radio นะครับซึ่งกำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะฮะรถปิกอัพชนเสาไฟนะครับแล้วก็ตัวของหม้อแปลงเนี่ยร่วงลงมานะครับนี่ฮะคือถนนนี่ดูเหมือนจะเปียกลื่นด้วยนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาการเคลื่อนตัวช้านะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของสน.บางขุนเทียนฝั่งกลับกันชะลอตัวเหมือนกันนะผ่านจุดเกิดเหตุไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับคือเหมือนรถเขาเสียหลักเองแล้วไปชนเสานะแล้วตัวหม้อแปลงเนี่ยร่วงลงมานะครับก็เป็นอุบัติเหตุช่วงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับเบื้องต้นเนี่ยการไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟแล้วนะครับในจุดนี้นะขอบคุณทางคุณสมพลด้วยนะครับอุบัติเหตุรายที่34ที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยครับฝากระวังด้วยนะคุณผู้ฟังฝนยังมีตกกระจายเหมือนกันนะในช่วงผ่าน3ทุ่มมาเนี่ยนะครับกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนจอมทองทุ่งครุราชบุรณะฝั่งพระนครตอนล่างด้วยนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดนี้อยู่ที่เขตพระโขนงนะครับ59 มิลลิเมตรเลยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็ยังมีฝนกระจายอยู่นะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางย้ำนะครับเขตหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนะครับจอมทองทุ่งครุราชบุรณะฝั่งพระนครตอนล่างครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนั่นหมายถึงว่าบางส่วนนี่อาจจะถ้ายังไม่สลายตัวก็จะเข้ามาพื้นที่กรุงเทพรอบในได้เหมือนกันเดี๋ยวติดตามกันนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังสำหรับการเดินทางอุบัติเหตุเยอะเลยนะครับเน้นย้ำกันไว้นะครับขับรถดีมีวินัยใส่ใจกฎจราจรคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับจากทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับจสร้อยโครงการคนรักรถนะครับการทำประกันในภาคสมัครใจประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยขับรถดีมีเงินคืนครับมีเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้แล้วก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับในกรณีถ้าประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้นะครับสำหรับคนทำประกันประเภทที่1สูงสุดยืมรถสำรองได้ไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่เข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนการทำประกันประเภท3ก็เป็นทางเลือกให้นะครับสำหรับรถที่อาจจะอยู่ในประกันประเภท1มาครบ7ปีแต่พอต่อประกันปีที่8ทำไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรย้ายมาทำประเภทที่3ได้นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลหรือปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจนะครับอยากจะทำประกันคนรักรถขับรถดีมีเงินคืนต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับขึ้นหน้าจอให้แล้ว02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่จุกบอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ส่งเพราะว่ากินยาแก้ไข้ไปง่วงนอนนะครับพักผ่อนด้วยนะครับพี่จุกเข้านอนเลยนะก็ขอบคุณคุณปลั๊กด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดอีกแล้วนะในกลุ่มเบนซิน2วันติดต่อกันเลยนะครับพรุ่งนี้กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดนะครับลดลง75สตางค์ต่อลิตรนะครับ
มีผลตั้งแต่5นาฬิกาดีเซลยังคงเดิมนะครับนะก็เป็นการปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดก็อ้างอิงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยตอนนี้นะณตอนนี้ล่าสุดในตัวเลขอยู่ที่77เหรียญ79เซนต์นะครับปรับลดลงมาอีก2เหรียญ96เบรนท์นี่อยู่ก็อ้างอิงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยตอนนี้นะณตอนนี้ล่าสุดในตัวเลขอยู่ที่77เหรียญ79เซนต์นะครับ

0: หน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มีรถกระบะไปชนกับเสาไฟฟ้าเนี่ยนะฮะซึ่งจุดเนี้ยนะครับที่เราแจ้งไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับนั่นคือนายสมชายงามจิตอายุ54ปีเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับพื้นที่ของสน.บางขุนเทียนนะฮะตรงนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่คุณสมพลแจ้งเข้ามานะครับซึ่งล่าสุดณตอนนี้นะครับการไฟฟ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดกระแสไฟแล้วนะครับเพราะรับแจ้งเบื้องต้นว่ารถคันนี้ไปชนเสาแล้วหม้อแปลงร่วงลงมาด้วยเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าพื้นถนนเนี่ยเปียกนะครับเนื่องจากณเวลานี้เองเนี่ยบางขุนเทียนมีฝนตกด้วยนะครับเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนะโอ้โหเนี่ยคือตัวของหม้อแปลงเนี่ยร่วงหล่นลงมาใส่รถเลยนะครับเข้ามาที่ฝั่งคนขับตัวของกระจกบานหน้านี่คือเปิดหมดเลยนะฮะเนี่ยครับลงมาที่ฝั่งคนขับเลยบาดเจ็บ1รายนะครับเป็นชาย1รายนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับคือตัวรถเนี่ยขึ้นไปเกยอยู่บนฟุตบาทซึ่งตรงนั้นก็จะมีรั้วของกรุงเทพด้วยนะครับกรุงเทพมหานครเป็นรั้วสีเขียวในกั้นบนบาทวิถีนะฮะก็คือเกยแล้วก็ชนขึ้นไปนะครับต้องรอการเคลื่อนย้ายนะสำหรับรถคันนี้นะครับใครใช้เส้นทางตรงจุดนี้รายงานเพิ่มเติมได้นะครับว่ารถติดแค่ไหนบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับถนนเอกชัยบางบอนด้านขาออกนะฝนยังตกอยู่นะครับเท่าที่ดูจากภาพในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ดูตามรายงานของหน้าจอเรดาร์เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้บางขุนเทียนก็มีฝนนะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาณเวลานี้เลยการจราจรเนี่ยภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับในหลายๆจุดนะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากรอบในอาจจะมีบางจุดที่เคลื่อนตัวช้าบริเวณหน้าตลาดบางกะปิหน้าโลตัสสาขาบางกะปิถนนลาดพร้าวด้านขาออกที่มีกรณีของถนนสุดตัวในช่องทางกลาง2ช่องเราได้คุยกับทางด้านของผู้อำนวยการเขตบางกะปิคุณสิริการสุยยวนิชนะครับผู้อำนวยการเขตบอกว่าถนนเนี่ยสุดตัวลงไปกว้างคูณยาวเนี่ยก็คือ3คูณ4 3เมตรคูณ4เมตรนะครับลึก2เมตรตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกลบนะครับแล้วก็จะมีการเทยางแอสฟัลต์ปิดนะถนนปิดช่องตรงเนี้ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ลาดพร้าวขาออกมีท้ายสะสมตั้งแต่ปากทางแฮปปี้แลนด์นะครับส่วนด้านบนของสะพานข้ามแยกบางกะปิไม่ติดนะครับไปเสรีไทยใช้ได้นะครับการจราจรถ้าจะผ่านจุดเกิดเหตุวิ่งซ้ายได้1ช่องวิ่งขวาได้1ช่องที่เราอัปเดตกับทางผอ.เขตเมื่อชั่วโมงก่อนแต่ณตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตเพิ่มเติมว่าล่าสุดเป็นอย่างไรท่านใดใช้เส้นทางสามารถที่จะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับรามคำแหงเข้าแยกลำสาลีก็ดูปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงซอยที่จะออกมาจากทางด้านของเดอะมอลล์บางกะปิด้านหลังเดอะมอลล์นะฮะตอนนี้รถที่ออกมาจากทางด้านของด้านหลังเดอะมอลล์ที่จะมาทางรามคำแหงด้านขาออกก็ติดนะครับแล้วก็ศรีนครินทร์เข้าแยกลำสาลีในฝั่งขาเข้ามีท้ายรอสัญญาณไฟเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณธนพรนะครับอยู่ทางถนนเอกชัยคุณธนพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะธนพรคลองประสูตรนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างคุณธนพรทางด้านนั้น
1: ก็คือเป็นผู้ที่ผ่านใช้เส้นทางนี้พอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์ข้างๆก็คือตอนนี้ค่ะรถก็คือไม่มีการจราจรไม่มีจราจรติดขัดอะค่ะรถสามารถไปได้ทั้งขาไปขากลับอะค่ะปกติเลยค่ะ
0: อ๋อฝนยังตกอยู่ไหมครับตอนนี
1: ้ค่ะตกเบาๆค่ะแค่ประมาณตัดน้ำฝนเจนเบอร์หนึ่งอะค่ะ
0: ครับแต่รถเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายไหมครับ
1: ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายค่ะ
0: ยังอยู่นะ
1: เห็น

0: หม้อไฟตกลงมา
1: ที่รถ
0: หรูใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าอยู่บริเวณรอบๆอะค่ะ
1: ครับโอ้ไฟดับโดยรอบเลยไหมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ตัดไฟแล้วอะ
0: มีดับบ้างเป็นบางจุดนะคะแบบดับเฉพาะหน้าโรงเรียนตรงนั้นนะคะบริเวณข้างๆก็ยังเห็นมีไฟเปิดอยู่อะค่ะ
1: อ๋อน่าจะเฉพาะตรงจุดดังกล่าวตรงเสาไฟที่นะจ่ายไฟตรงนั้นน่ะเฉพาะตรงนั้นเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: รถผ่านได้กี่ช่องทางครับ
0: ทั้งสองช่องทางเลยค่ะพอดีว่าถนนตรงนั้นน่ะมันเป็นสองเลนเป็นสองเลนสวนนะคะ
1: ครับก็คือเสียเฉพาะช่องทางที่รถกระบะเขาขึ้นไปเกยอ่ะเนาะข้างฟุตบาทตรงเนี้ย
0: ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
1: เออมีชะลอดูกันบ้างไหมครับเนี่ยคุณธนพร
0: เท่าที่มีนิดหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้มาก
1: ครับผ่านตรงนี้เป็นประจำไหมครับคุณธนพร
0: ผ่านทุกวันเลยค่ะเป็นทางกลับบ้านค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตรงนี้มันเป็นแยกมันเป็นอะไรไหมครับก่อนถึงหน้าโรงเรียนวัดสิงห์เนี่ย
0: มันเป็นสี่แยกศาลอาเอ้ยสามแยกอาญาศาลอาญาค่ะ
1: ก่อนถึงโรงเรียนหรือว่าเลยไปครับ
0: มันอยู่ตรงโรงเรียนเลยค่ะ
1: ตรงนั้นเลยโอ้เป็นสามแยก
0: ใช่ปากทางโรงเรียนทางเข้าโรงเรียน
1: ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุบ่อยด้วยหรือเปล่านะตรงเนี้ยแล้วฝนตกพอดีด้วยเนาะวันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับแต่ดูหม้อแปลงนี่คือเข้าไปในรถทั้งหม้อเลยเนาะเท่าที่เห็นเนี่ย
0: ค่ะมันยุบลงไปเห็นยุบเหมือนทีแรกอะยังใจเสียว่าคนขับอะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
1: ครับก็เห็น
0: ว่าเขาว่าจะโดนไฟดูด
1: เห็นเพิ่มเติมก็คือนำส่งไปแล้วนะที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับ
0: ค่ะ
1: อันตรายทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณธนพรแต่รถไม่ติดเนาะตรงนั้นนะครับ
0: ไม่ติดค่ะ
1: โอ้ได้ครับถึงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้
0: ถึงใกล้ๆจะถึงโรงพยาบาลบางประกอบ8ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อยังคล่องตัวไหมครับตรงนั้น
0: ยังคล่องตัวค่ะ
1: ยังคล่องตัวนะครับได้ขอบคุณมากคุณธนพรขอบคุณที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณธนพรด้วยนะครับก็ยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุดนั้นนะรถเสียหายเยอะเหมือนกันคือน้ำหนักของหม้อแปลงมันหนักมากนะคุณผู้ฟังหม้อแปลงเนี่ยหนักจริงๆพอลงมานี่คือมันก็เข้าไปอยู่ในตัวรถเลยอ่ะอย่างที่คุณธนพรบอกเห็นภาพแล้วเป็นห่วงคนขับนะฮะโอ้โหลองนึกภาพนะช่วงที่เขาพุ่งชนเข้าไปที่เสาอ่ะคุณผู้ฟังแล้วตัวหม้อแปลงนี่มันร่วงลงมาคนขับจะอยู่ในท่าไหนอะครับเนี่ยเพราะว่ามันร่วงลงมาในห้องโดยสารเลยอะครับฝั่งคนขับด้วยนะครับกระจกอะไรนี่ก็คือแบบมันเข้าไปเลยอะหม้อแปลงมันน้ำหนักเยอะนะเนี่ยฮะดูภาพเนี้ยจะชัดเลยคือทั้งหลังคาเลยอะครับน่าจะยุบลงไปเลยนะเนี่ยเฉพาะตัวหลังคาด้านแคปเนี่ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้านหน้าเนี่ยฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยยุบลงไปมีคนเจ็บนะครับรายงานมาว่า1รายนั่นคือคุณสมชายงามจิตเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ขับขี่เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกอายุ54ปีนำส่งไปแล้วนะครับโรงพยาบาลบางประกอบ9พื้นที่สน.บางขุนเทียนนี่นะฮะคือคุณธนพรเห็นภาพแล้วก็ตกใจเหมือนกันคือเป็นห่วงคนขับด้วยนะครับก็ช่วยเหลือนำส่งได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบนะว่าอาการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นอุบัติเหตุถนนเอกชัยบางบอนช่วงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เห็นบอกตรงนั้นเป็น3แยกด้วยก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกแบบนี้นะครับส่วนการจราจรในจุดอื่นๆพระราม2ด้านฝั่งขาเข้าผ่านโรงพยาบาลนครทนนี่นะฮะรถยังเยอะนะครับผ่านทางเซ็นทรัลหน้าเซ็นทรัลเนี่ยทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานเลยเซ็นทรัลพระราม2รถมากนะครับส่วนด้านขาออกก็จะมีชะลอช่วงต่างระดับพระราม2นะครับบางขุนเทียนแล้วก็การจราจรรอบในก็เรียกได้ว่าคลี่คลายไปเยอะมากนะครับ สาทรยังมีปริมาณรถอยู่นะครับก่อนเข้าแยกนรินทรแล้วก็เลยแยกมาเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาถึงสุรศักดิ์สาทรสาทรเหนือไม่มีปัญหาครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งเข้าและออกดีแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะสำหรับทุกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานปิ่นเกล้าดีสะพานพระราม8ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสะพานสังฮีก็ขึ้นได้ลงได้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าคล่องตัวดีรอบในครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์จุดเดิมผ่านหน้าห้างรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับทั้ง2ด้านราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตยังมีปริมาณรถมากนะครับหัวแถวอยู่ช่วงใต้ BTS เพลินจิตจากใต้ทางด่วนมาทางด้านของนานาเข้าอโศกยังมีชะลอตัวเข้าแยกนะครับอโศกสุขุมวิทสุขุมวิทขาเข้าก็ยังเหลือบ้างนะครับตามแยกต่างๆซอย26 24ตรงนี้รถที่ออกซอยสุขุมวิท24วันนี้ผมไม่ใช้เส้นทางมาเหมือนกันซอยอรรถกวีท้ายซอยไปต้นซอยรถติดเหมือนกันก่อนจะออกแยกสุขุมวิท24ไปสุขุมวิทเนี่ยนะณตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่เดี๋ยวน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะราชปรบดูการเคลื่อนตัวก่อนว่าเป็นอย่างไรณตอนนี้เนี่ยก็จะมีชะลอนะครับช่วงหน้าอินทราสแควร์เข้าแยกมักกะสันส่วนรถที่มาจากทางดินแดงก็มีชะลอนะครับช่วงรางน้ำเข้าแยกมักกะสันราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีปริมาณรถนะครับสะสมหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำเพชรบุรีด้านขาออกจากเพชรพระรามไปราชเทวียังแน่นนะครับตรงนี้นี่ก็เบียดแย่งช่องทางกันเยอะด้วยแนวก่อสร้างแยกราชเทวีแยกประตูน้ำมีสะสมก่อนเข้าแยกนะครับในด้านขาออกเล็กน้อยส่วนขาเข้าดีนะครับอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรจะมีชะลอตัวช่วงกลางซอยไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีการลงพื้นที่ทำงานด้วยหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมามีนะส่วนฝั่งจากทางอโศกเพชรเข้าแยกอโศกสุขุมวิทคล่องตัวแล้วครับเพชรบุรีขาเข้าจากเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายชะลอตัวก่อนถึงแยกเพชรอุทัยส่วนทองหล่อเข้าพร้อมพงดีแล้วนะครับเพชรอุทัยพร้อมพงทองหล่อคลองตันเคลื่อนตัวได้ดีพัฒนาการทั้งสองด้านไม่มีปัญหานะครับการจราจรรอบนอกแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาแล้วงามวงวานคล่องตัวแล้วนะครับรังสิตนครนายกทั้งเข้าและออกดูการจราจรทางด้านนี้หมดปัญหาเช่นเดียวกัน346 345ซ่อมสร้างดีนะครับคลองหลวงไม่ติดนะฮะก็ดูรอบนอกนี่ก็ดีแล้วนะทางด้านของศรีนครินทร์นะครับสมุทรปราการสุขุมวิทคล่องตัวดีสุขุมวิทจากทางด้านของ62ต่อเนื่องมาทางซอยวชิรธรรมยังมีปริมาณรถมากนะครับสะสมช่วงแยกวชิรธรรมนะครับหรือว่าซอยสุขุมวิท 101/1 มีท้ายสะสมช่วงประมาณก่อนถึงซอยละสุขุมวิท101นะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วครับมอเตอร์เวย์สาย7ทั้งเข้าและออกคล่องตัวดีสาย9วงแหวนตะวันออกไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกก็ไม่ติดแล้วราชพฤกษ์ดีนะครับดูภาพรวมในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ว่าได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าฝนที่ยังตกอยู่ณตอนนี้อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุบางจุดคุณผู้ฟังเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับ21:30 นที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังมีฝนตกเล็กน้อยฝั่งธนบุรีตอนล่างฝั่งพระนครตอนล่างเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตพระโขนงนะครับขยับขึ้นมาเป็น 60.5 มิลลิเมตรครับนี่นะฮะฝนตกเล็กน้อยฝั่งธนบุรีตอนล่างนะครับฝั่งพระนครตอนล่างเช่นกันเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะครับ ดูเหมือนวันนี้นี่ตั้งแต่ช่วงเย็นมาจนถึงณเวลานี้ฝนกระจายทั่วเหมือนกันบางจุดหยุดตกไปแล้วพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ครับโดยภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับมาดูรายภาคกันนะครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาและสูงสุด37องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลคาดหมายว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสคุณผู้ฟังเราได้ยินเรื่องของเอลนีโญกับปรากฏการณ์ที่เราจะต้องเผชิญเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาคาดการณ์เรื่องนี้กันแล้วด้วยแต่ว่าก่อนจะเบรกเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่พื้นที่ของสนบางขุนเทียนนะครับบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เอกชัยบางบอนด้านขาออกล่าสุดนะจสร้อยเราสอบถามไปเพิ่มเติมจากทางการไฟฟ้าบางขุนเทียนขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งต่อไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับประชาชนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็จะใช้รถมาจับเสาที่หัก1ต้นนะครับเพื่อทำการยกหม้อแปลงออกจากรถก่อนแล้วถึงจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกได้ขณะนี้ยังกีดขวาง1ช่องทางชิดขอบฟุตบาทนะครับขอบคุณทางการไฟฟ้าบางขุนเทียนด้วยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์นะครับผลกระทบของประเทศไทยนะครับจากสถานการณ์เอลนิโญอาจจะทำให้ปริมาณฝนลดลงนะครับและอุณหภูมิสูงขึ้นในบางพื้นที่นะครับวันนี้ครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสถานการณ์ของเอลนิโญนะครับและผลกระทบต่ออุณหภูมิรวมถึงปริมาณฝนของประเทศไทยนะครับโดยมีการติดตามสถานการณ์ความผันแปรของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขต00นะครับอย่างต่อเนื่องและพบว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังอ่อนแล้วโดยอุณหภูมิผิวน้ำนะผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกมีค่าสูงกว่าปกติประมาณ 0.7 องศาและมีแนวโน้มอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเขามีการคาดการณ์นะครับว่าเอลนิโญมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาต่อในช่วงปลายปีนี้โดยมีโอกาส 63% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโญระดับรุนแรงมากและ 25% ระดับรุนแรงโดยมีโอกาสอีก 10% จะพัฒนาเป็นเอลนิโญระบาดระดับปานกลางและระดับอ่อนผลการคาดการณ์เอลนิโญเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะพัฒนาต่อในช่วงครึ่งปีหลังช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569โดยเฉพาะช่วงพฤศจิกายน68ถึงมกราคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องในขณะที่สถานการณ์ล่าสุดถึงความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ยก็พบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเนี่ยมีค่าสูงกว่าปกติ 0.7 องศาและมีแนวโน้มอุ่นขึ้นทีนี้จะส่งผลให้พัฒนาการพัฒนาของเอลนิโญเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีสัญญาณสนับสนุนจากมวลน้ำอุ่นสะสมใต้ผิวน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเป็นสัญญาณของการสนับสนุนการพัฒนาของเอลนิโญที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้คาดการณ์สถานการณ์เอลนิโญกับปริมาณฝนนะครับว่าอุณหภูมิผิวน้ำหลายพื้นที่ของโลกเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนและปริมาณฝนที่มีแนวโน้มลดลงในบางช่วงและบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันได้บอกว่ามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผลต่อระบบมรสุมและการกระจายตัวของฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับรวมถึงประเทศไทยด้วยส่วนผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับทางกรมอุตุคาดการณ์ครับว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะทำให้ปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้นในบางพื้นที่นอกจากนี้บอกว่าบางช่วงอาจมีฝนใกล้เคียงกับค่าปกติหรือสูงกว่าค่าปกติได้ด้วยโดยเฉพาะช่วงที่มีร่องมรสุมพาดผ่านมีความชื้นจากทะเลอันดามันอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ด้วยคุณฟังครับวันนี้นะครับภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยที่ผ่านมานะครับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้วโดยบอกว่าแผนหรือมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะครอบคลุมเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยซึ่งโอกาสนี้ทางนายกนะครับได้ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าด้วยนอกจากนี้นะครับนายกก็ยังได้แสดงความห่วงใยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนนะครับจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นหลายพื้นที่โดยในเรื่องนี้นะครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเร่งสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้าง
และสาธารณูปโภคต่างๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมกับจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับส่วนทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็บอกว่ากรณีรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกนะครับหรือว่า NOAA นะครับที่ได้ระบุผลการคาดการณ์ตรงกันนะครับจากหลายๆหน่วยงานระดับโลกนะครับทั้ง IRI และ ECMWF ด้วยที่บอกว่าโลกเรามีโอกาสสูงมากถึงร้อยละ96-98ที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะของเอลนีโญในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนกรกฎาคมและปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะลากยาวต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีหน้าโดยแบบจำลองก็ชี้ว่าความรุนแรงจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมปีหน้านะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของดร.พิรุณสายะสิทธิพานิชนะครับอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยนะครับว่าผลกระทบต่อประเทศไทยบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเมื่อเริ่มเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งมิติของปริมาณฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงมกราคมปีหน้าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีค่าต่ำกว่าปกติและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะซึ่งเป็นช่วงหลักระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยแม้ว่าไทยจะได้รับความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาช่วยแต่ก็บอกว่าถ้าหากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนในหน้าฝนเนี่ยก็มักจะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ในช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยาถึงตุลาคมพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะก่อตัวห่างจากชายฝั่งเอเชียมากกว่าปกติซึ่งก็บอกว่าถ้าหากพายุเหล่านี้ไม่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยฝนในปลายฤดูก็จะยิ่งลดลงลดน้อยลงไปอีกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ที่จะเผชิญกับภาวะฝนน้อยลงในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนของอุณหภูมิและสภาพอากาศประเทศไทยก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติเล็กน้อยทำให้อากาศจะอบอุ่นขึ้นโดยรวมโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม 69 ถึงกุมภาพันธ์ 70ซึ่งจะส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้อาจจะไม่หนาวเย็นเหมือนปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขและมาตรการปรับตัวรับวิกฤตตามนโยบายของทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะในส่วนของกรมลดโลกร้อนเนี่ยได้พัฒนาข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศจนถึงปีคศ2100ภายใต้สถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกณปัจจุบันนะครับและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงนะครับซึ่งก็บอกว่าค่อนข้างจะมีระดับความละเอียดนะครับในการประกอบข้อมูลทั้งปริมาณฝนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมผัสเข้ามาประกอบเป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นนะครับเป็นข้อมูลชุดทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change Information Center ซึ่งก็บอกว่าจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างที่เรียกว่าครบวงจรนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยแหมเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนสภาพอากาศสุดขั้วนะครับที่ดูเหมือนจะมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการชี้เป้านะครับถึงพื้นที่ที่เปราะบางในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของแผนที่ความเสี่ยงก็คือการบริหารงานข้อมูลสภาพภูมิอากาศเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความละเอียดสูงทำให้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถระบุตำแหน่งชุมชนพื้นที่การเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความเปราะบางต่อภัยคุกคามเช่นภัยแล้งรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันหรือการลุกตัวของน้ำทะเลได้อย่างแม่นยำขึ้นข้อมูลเหล่านี้ก็บอกว่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการจัดสรรเรื่องของงบประมาณการวางกำลังคนการเตรียมรับมือได้อย่างตรงจุดนะครับในการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเป็นการป้องกันเชิงรุกนั่นเองก็ให้เตรียมรับมือนะครับคุณผู้ฟังปีนี้หน้าหนาว
โดยเฉพาะกรุงเทพเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวแค่เย็นก็ดีใจแล้วนะนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเย็นหรือเปล่าก็ยังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่ามีเรื่องของปัจจัยของเอลนีโญนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนที่ออสเตรเลียเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศนะครับคุณผู้ฟังว่าเอลนีโญเนี่ยก่อตัวแล้วนะในแปซิฟิกโดยทางด้านของสำนักอุตุวิทยาออสเตรเลียเนี่ยประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเลยนะครับระบุบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศชี้ชัดเลยนะครับว่ามีแนวโน้มความรุนแรงอย่างรวดเร็วด้วยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และอาจจะกลายเป็นเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปียิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่าค่าดัชนีความผันแปรของอากาศในซีกโลกใต้เนี่ยรอบ30วันได้ดิ่งทะลุลงไปอยู่ที่ระดับติดลบ 23.3 จากเกณฑ์เอลนีโญปกติที่ติดลบ7เท่านั้นนะฮะมันลงไปถึงลบ 23.3 จากปกติติดลบ7อ่ะฮะเขาบอกเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความแปรปรวนขั้นรุนแรงของความกดอากาศระหว่างออสเตรเลียและประเทศตาฮิติโอ้โหฟังแล้วคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าเอลนีโญรอบนี้เนี่ยอาจจะดันให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกิน3องศาเซลเซียสซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำลายสถิติสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1902ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2.65 องศาเซลเซียสขณะที่สถาบันวิจัยอื่นๆราวครึ่งหนึ่งประมาณการว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาโดยมีภาวะโลกร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สภาพอากาศสุดขั้วทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครับนะเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันก็ต้องติดตามคุณผู้ฟังมันคือสถิติที่อาจจะได้เห็นนะครับผลกระทบความเสียหายพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะครับแม่คุณผู้ฟังครับจะอยู่กันต้องปรับตัวกันมากมายขนาดไหนก็ขอให้เรารอดกันไปได้นะครับ21 นาฬิกากับ57 นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะเกิดเหตุถนนสุดตัวหน้าโลตัสบางกะปิขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
7: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้าโลตัสบางกะปิขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดถนนทรุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้าตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิช่องทางเลน2ผู้ใช้เส้นทางโปรดเพิ่มความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากผิวการจราจรชำรุดอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและเร่งระบายรถในพื้นที่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีรถชะลอตัวสะสมต่อเนื่องถึงแยกแฮปปี้แลนด์ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลาดพร้าวขาออกช่วงบางกะปิและเผื่อเวลาในการเดินทางขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและเตรียมพื้นที่ก่อนดำเนินการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดการทรุดตัวตามขั้นตอนเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและเร่งคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนเริ่มเปิดฉากแข่งขันสนาม2วันพรุ่งนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยากกรำและศาสิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนแข่งขันอีกทั้งได้แจกเสื้อและลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคับคั่งโดยทัศน์ดาวเผยว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นเต็มที่ส่วนตัวได้กระตุ้นให้น้องๆมีพลังใจสู้และเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสจะได้ลงสนามนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยากกรำเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีในวันนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำอย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมลูกยางสาวไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสนาม2นัดแรกวันพรุ่งนี้พบกับยูเครนเวลา 2:30 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่เมื่อเวลา 19:46 นตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 5.5 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิลึกประมาณ50กิโลเมตรทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนยังสัมผัสได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงโตเกียวกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิทั้งนี้ขอให้ชาวไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
7: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้านะฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกดใจเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ชุด
3: เหล่านั้นไหมคะถวาย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: กลับมาติดตามไปต่อนะครับกับจส.ร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับจากทางเพจซูมระยองทางหลวงหมายเลข36บางละมุงชลบุรีนะครับมุ่งหน้านิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีอุบัติเหตุนะครับตรงข้ามกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 21:20 นมีรถเทเลอร์นะครับชนกัน2คันนะครับรถเทเลอร์ชนกัน2คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายติดค้างอยู่ภายในรถนะครับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาใช้อุปกรณ์ตัดทางให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำตัวออกมาได้นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บยังรู้สึกตัวดีครับอุบัติเหตุจุดนี้ทำให้มีผลกระทบการจราจรชะลอตัวนะครับผ่านจุดเกิดเหตุไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุของรถเทเลอร์2คันนะครับชนกันตรงข้ามกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตทางหลวงหมายเลข36บาดเจ็บ1รายเป็นชายนะครับยังรู้สึกตัวดีเสียหายเยอะเหมือนกันนะถ้าที่ดูภาพทาง YouTube JS 100นะครับที่เพิ่มเติมมาจากทางเพจซูมระยองนะฮะฝนไม่น่าจะตกนะเนี่ยเพราะว่าดูพื้นยังแห้งๆนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่35นะครับโอ้มุมนี้นี่เห็นชัดเลยรถเสียหายหนักเลยนะครับคือเป็นรถใหญ่ด้วยนะรถเทเลอร์นะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยล้อนี่แบะออกเลยนะครับเนี่ยห้องเครื่องด้านหน้านี่เสียหายนะครับโอ้เดี๋ยวต้องติดตามนะว่าจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างไรใครใช้เส้นทางดังกล่าวผ่านตรงข้ามกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะช่วยเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับว่ารถติดหรือไม่นะฮะในที่เกิดเหตุนี่มีทางเจ้าหน้าที่นะครับกู้ภัยมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะครับพีระเซอร์กิตตรงข้ามนะตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้การจราจรเป็นอย่างไรบ้างทางหลวงหมายเลข36นะก็ใครที่ผ่านตรงจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีชะลอช้านิดนึงนะครับขอบคุณทางด้านของเพจซูมระยองด้วยนะครับคุณฟังครับช่วงนี้ก็ค่ำคืนแล้วนะยังไงขับรถไปที่ไหนเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับอาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทำงานกันด้วยนะบางจุดที่อาจจะมืดนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอป้ายแจ้งเตือนไม่มีคุณผู้ฟังช่วยแจ้งเพิ่มเติมมาทางจส100ได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการ Forget Me Not ของจส100นะฮะที่เป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยที่พลัดหลงซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมโครงการนี้นะครับเราเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความจำเรื่องของโรคอัลไซเมอร์โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่บ้านใครมีผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมีความเสี่ยงกับการหลงทางกับคนในครอบครัวพลัดหลงหรือว่าอาจจะเคยพลัดหลงกับคนในครอบครัวมาบ้างแล้วสามารถที่จะลงทะเบียนกับจส100ได้นะครับด้วยการโทรเข้ามาเลยที่ดอกจัน1808หรือ1137ได้ตลอด24ชั่วโมงพอลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดและสติกเกอร์ในโครงการ Forget Me Not ด้านบนของสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีดอก Forget Me Not ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวมี QR Code เพื่อให้พลเมืองดีเวลาพบเจอผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์เนี้ยนะครับก็จะได้ช่วยกันสแกนเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส100สัญลักษณ์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับผู้ป่วยในการพูดแทนผู้ป่วยนะครับในการส่งเสียงแทนผู้ป่วยนะครับว่าตอนนี้ฉันกำลังหลงทางอยู่นะ พราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารกับเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พบเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เราขึ้นหน้าจอทาง YouTube JS100 ถ้าคุณผู้ฟังไปพบเจอสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อของใครคุณผู้ฟังช่วยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยได้เลยสแกน QR code ก็ได้หรือว่ากดเบอร์โทร02บนเข็มกลัดแล้วดูแลผู้ป่วยไว้ก่อนหลังจากที่ประสานเข้ามาเราก็จะรวบรวมข้อมูลสืบค้นข้อมูลที่ครอบครัวเขาลงทะเบียนกันไว้นะครับใช้เวลาไม่นานครับหลังจากนั้นก็จะติดต่อประสานกับญาติของผู้ป่วยเพื่อพาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปนะครับเปิดรับลงทะเบียนนะครับตลอด24ชั่วโมงโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดอกจัน1808แล้วกดโทรออกหรือ1137ก็ได้นะครับหลังจากที่ได้สติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดไปแล้วเนี่ยก็ให้เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อเอาไปติดที่เสื้อตัวเก่งของผู้ป่วยไปติดที่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ก็ได้นะครับสำหรับเข็มกลัดเราไม่ทราบเหมือนกันว่าวันใดวันหนึ่งผู้ป่วยอาจจะเดินออกจากที่ได้สติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดไปแล้วเนี่ยก็ให้เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อเอาไปติดที่เสื้อตัวเก่งของผู้ป่วยไปติดที่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ก็ได้นะครับสำหรับเข็มกลัด

ลงทะเบียนคนหลงลืมได้เหมือนกันนะครับก็โทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือ1137นะครับสวัสดีทางคุณณัฐนัยด้วยนะครับบอกว่าถนนวังหลังซอย4ถึงซอย7คืนนี้ก็มีการทำงานนะครับมีทำท่อประปานะครับให้เพื่อนสมาชิกจส.100ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยมีพื้นที่สน.บางกอกน้อยมาดูแลความสะดวกให้ครับขอบคุณมากๆครับนะใครที่เดินทางกันอยู่มีข้อมูลแบบนี้ครับช่วยกันเพิ่มเติมกันได้เลยฝนยังตกพรำๆอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังกรุงเทพมีฝนเป็นละอองเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่นะครับแนวโน้มลดลงปริมาณฝนสูงสุดก็ยังอยู่ที่เขตพระโขนงครับ 60.5 มิลลิเมตรครับนะฮะถนนเปียกลื่นแน่นอนนะครับหลายที่เลยเพิ่มความระมัดระวังมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของสน.หัวหมากมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะครับประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากนี่แหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับ 17-21 มิถุนายนเนื่องจากมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเข้าชมเป็นจำนวนมากนะครับและอาจจะส่งผลกระทบการจราจรติดขัดได้นะครับ 17-21 มิถุนายนก็เป็นสนามที่2นะครับของการแข่งขัน VNL หรือว่า Volleyball Nations League นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพแหมเราก็ทราบมาว่าแต่ละประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยประทับใจนะฮะประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับในการจัดการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลโดยเฉพาะที่ Indoor Stadium หัวหมากในส่วนของตารางการแข่งขันเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะพบกับยูเครนนะครับทีมชาติไทยพบกับยูเครน17มิถุนายนส่วนวันที่18มิถุนายนไทยจะพบกับบัลแกเรีย20มิถุนายนไทยเจอกับแคนาดาและวันที่21ไทยเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยฮะก็เป็นโปรแกรมของ Volleyball Nations League ในสัปดาห์ที่2นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยววันที่17พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอย่างคู่แรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เจอกับแคนาดาบัลแกเรียเจอกับโปแลนด์ส่วนไทยเจอกับยูเครนเนี่ยช่วง 20:30 นนะครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินนะการจราจรช่วงเย็นติดขัดแน่นอนแล้วก็วันที่18ก็คือวันพฤหัสไทยจะพบกับบัลแกเรียรอบ 20:30 เช่นเดียวกันนะครับวันที่19มีแข่งปกติแต่ไทยไม่ได้ลงแข่งนะครับก็จะมี2คู่วันที่19ระหว่างยูเครนกับเนเธอร์แลนด์บัลแกเรียกับแคนาดาส่วนวันที่20วันเสาร์คือไทยเนี่ยจะแข่งรอบ 20:30 ทุกนัดวันที่20ไทยจะพบกับแคนาดารอบ 20:30 และปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับ21มิถุนายนก็เจอกับเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 เหมือนกันคุณผู้ฟังอันดับโลกของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามที่2ที่บ้านเรานะครับก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับสูงสุดเลยอยู่อันดับ8ของโลกต่อมาก็จะเป็นทีมแคนาดานะครับอันดับ10ของโลกยูเครนอันดับ16ของโลกบัลแกเรียอันดับที่20ของโลกส่วนสาวไทยของเราอยู่อันดับที่24ของโลกนั่นเองแต่สนามนี้ถ้าดูจากรายชื่อแต่ละประเทศคุณผู้ฟังคิดว่ามีลุ้นไหมที่เราจะชนะทีมไหนได้บ้างแชร์กันหน่อยนะครับทาง YouTube ก็ได้เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์หน่อยคุณคิดว่าไทยจะชนะทีมไหนได้บ้างผมว่ามีโอกาสนะมีโอกาสชนะได้ทุกทีมแหละสนามแรกเราพลาดไปนะแหมก็ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแต่ว่ามีแต้มนึงนะครับมี1แต้มก็ต้องทำให้ดีที่สุดในสนามนี้ครับเพื่อที่จะการันตียังอยู่รอดในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกในปีหน้าไม่อยากให้ตกชั้นนะครับลุ้นและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับไหนๆจะพูดเรื่องของกีฬาและมาที่เรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้

0: มาเสมอกันทุกทีมเลยบางคนบอกว่าโอ้โหดูฟุตบอลโลกแล้วทำไมมันกร่อยจังเลยแต่ก็สนุกเหมือนกันนะโดยเฉพาะสเปนนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกโอ้โหเจอกับทีมเล็กๆอย่างหมู่เกาะเคปเวิร์ดทีมห่างชั้นเลยนะครับปรากฏว่าเสมอกันแบบไร้สกอร์0-0เดี๋ยวมีเก็บตกเรื่องของควันหลงของคู่นี้ด้วยนะเพราะว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแล้วทำได้ดีครับด้วยการเสมออดีตแชมป์โลกอดีตทีมอันดับ1ของโลกได้3อ่ะนะสเปนเนี่ย0-0เก็บ1แต้มกับสเปนได้ทางด้านอุรุกวัยนะครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอซาอุโดนนำไปก่อนด้วยซาอุดิอาระเบียตัวแทนจากเอเชียยิงนำไปก่อนอุรุกวัยมาตีเสมอได้นะครับประตูที่สุดสวยเลยก็เสมอกันไป1-1แบ่งแต้มกันไปเหมือนกันขณะที่กลุ่ม G ปีศาจแดงแห่งยุโรปก็คือเบลเยียมก็ไล่ตามตีเสมออียิปต์เหมือนกันที่มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับนำทัพอียิปต์ลงสนามด้วยลุ้นกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับเสมอไป1-1เก็บไปคนละ1แต้มทีมละ1แต้มนะครับส่วนอีกคู่นึงเป็นตัวแทนของเอเชียนะครับนั่นคือประเทศอิหร่านก็เสมอกับนิวซีแลนด์2-2ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยทั้ง2คู่จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับก็เบลเยียมเสมออียิปต์1-1อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2-2ในกลุ่ม G ส่วนกลุ่ม H ซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัย1-1และสเปนก็เสมอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดไป0-0นะครับส่วนโปรแกรมของค่ำคืนนี้นะครับ14:00ฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลกนะครับก็จะพบกับเซเนกัลส่วนเวลา17:00นะครับตัวแทนจากประเทศตัวแทนจากเอเชียก็คืออิรักพบกับนอร์เวย์8:00ครับนี่อาร์เจนตินาครับพบกับแอลจีเรียคู่นี้ก็น่าดูนะครับ8:00สายๆหน่อย11:00นะครับออสเตรียเจอกับจอร์แดนครับอีก1ตัวแทนจากทวีปเอเชียทางตะวันออกกลางนะครับ4คู่ครับเริ่มตั้งแต่14:00เป็นต้นไปสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกในวันนี้ครับส่วนควันหลงของการแข่งขันระหว่างสเปนกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้รักษาประตูที่เรียกได้ว่าตอนนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดในฟุตบอลโลกเซฟแบบกระจุยกระจายเลยนะครับนั่นคือโวซินย่านายทวารของหมู่เกาะเคปเวิร์ด40ปีแล้วนะอายุเขานะครับโอ้โหบินซ้ายบินขวาปัดแบบทำทุกอย่างสกัดได้ทั้งหมดเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ตอนนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากโชว์ฟอร์มสุดเหนียวนะครับก็เรียกได้ว่าเซฟสำคัญตลอดทั้งเกมนะฮะช่วยทำให้หมู่เกาะเคปเวิร์ดยันเสมอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างสเปนเก็บแต้มประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่นัดแรกในการประเดิมฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาด้วยจริงๆหมู่เกาะเคปเวิร์ดนี่เป็นประเทศเล็กมากๆโอ้เล็กกว่าประเทศไทยเยอะครับแต่อะไรที่ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แล้วและที่สำคัญนัดแรกก็ยังสามารถทำผลงานได้ดีนะครับเสมอกับทีมเรียกได้ว่าแต่งแชมป์อีกหนึ่งทีมอย่างสเปนได้โดยที่ไม่เสียประตูด้วยหมู่เกาะแคบเวิร์ดถือว่าเจอกับด่านโหดเลยนะครับเพราะว่าสเปนนี่ถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วมีนักเตะระดับเรียกได้ว่าเวิลด์คลาสล้นทีมนะครับก่อนแข่งเนี่ยกูรูทุกคนฟันธงว่าสเปนน่าจะเก็บ3แต้มไม่ยากแต่พอการแข่งขันจบลงด้วยผลเสมอทำให้ประเทศเล็กๆซึ่งเขาบอกเป็นประเทศที่อยู่กลางทะเลที่เพิ่งมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายเป็นครั้งแรกมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกสามารถที่จะคว้าแต้มประวัติศาสตร์ได้ทันทีนะครับหมู่เกาะแคปเวิร์ดเป็นประเทศที่สวยงามมากนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยมีรายได้หลักมาจาก การท่องเที่ยวเนื่องจากประเทศเขาเป็นดินแดนที่เป็นภูเขาไฟอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกทีเนี้ยถ้าดูจากแผนที่เนี่ยนะครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดจะอยู่ไปทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกาโอ้ทะเลเขาสวยมากเพราะว่าอยู่นะครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลสีฟ้าสดใสสวยงามมากๆห่างจากชายฝั่งทางประเทศเซเนกัลไป570กิโลเมตรซึ่งคนในหมู่เกาะแคปเวิร์ดเนี่ยก็จะพูดภาษาโปรตุเกสก็จะเรียกว่ากาบูแวดี้ไม่เพียงแค่เป็นจุดพักของสัตว์ทะเลหมู่นกทะเลเขาบอกว่าเส้นทางการเดินเรือโบราณเนี่ยหรือว่าประวัติศาสตร์เรื่องของการค้าทาสแต่ความงามเรียกได้ว่าก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลลึกก่อให้เกิดเป็นเกาะภูเขาไฟเกาะภูเขาขนาดใหญ่10เกาะหลักด้วยกันและมีชายหาดทะเลขาวสวยทะเลสีครามโอ้โหเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามีประวัติที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าในศตวรรษที่15ก็มีนักเดินทางเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเข้ามาค้นพบเกาะเหล่านี้ครับก่อนที่จะประกาศครอบครองเป็นอาณานิคมพร้อมกับทิ้งร่องรอยบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากการที่ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่สำคัญในยุคนั้นนะครับเข้าไปเห็นภาพแล้วแบบสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งประเทศเล็กๆนะครับที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยวโดดเด่นแต่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าผลงานของนักเตะของหมู่เกาะเคปเวิร์ดไม่ธรรมดานะครับก็ถือได้ว่าชื่นชมกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับโปรแกรมในนัดต่อไปของพวกเขาว่าจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรบ้างปีนี้ต้องยอมรับนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีทีมเล็กๆเข้ามาเยอะมากเพราะว่าอย่าง FIFA ให้โควต้าเพิ่มนะครับมาอีก12ทีมกลายเป็นทั้งหมด48ทีมทำให้ทีมเล็กๆหลายๆทีมนะครับถือได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็บางคนอีกแง่มุมนึงก็บอกว่าอรรถรสของฟุตบอลโลกมันก็น้อยลงไปเนื่องจากทีมมันเยอะขึ้น32ทีมถือว่าเป็นมนต์ขลังเราก็จะได้เห็นทีมยักษ์ใหญ่เจอกับทีมที่เรียกได้ว่าสูสีแต่พอมาทัวร์นาเมนต์ปีนี้นะครับครั้งนี้นะกลับกลายเป็นว่าบางทีมที่มีความสามารถที่เหนือกว่าเยอะอีกทีมนึงแหมกลายเป็นถูกยำใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างนัดที่ทางด้านของเยอรมนีเจอกับทางกิราเซาโอ้โหนั่นก็เรียกได้ว่าห่างชั้นกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาละก็เรียกได้ว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์เราก็ถือว่าเราภาคภูมิใจนะกับนักเตะของเรานะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่สำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังพอถึงช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะมาพร้อมควบคู่ไปกับความเสี่ยงของนักพนันที่เรียกได้ว่าเข้ามาสู่วงการพนันขันต่อซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการติดพนันเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงมากๆหลายคนพอเข้าไปเล่นพนันฟุตบอลแล้วนะครับกลายเป็นว่าไม่สามารถออกจากวงการนี้ได้มันเป็นอะไรที่ติดพนันใช้คำว่าติดพนันดีกว่านะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกและอาจทำให้เกิดพฤติกรรมของการรับชมเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการพนันขันต่อโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็เยาวชนที่อาจจะเข้าถึงทั้งสื่อออนไลน์การโฆษณาชักชวน หรือแรงกดดันจากสังคมรอบตัวได้ง่ายจากเพื่อนจากคนรอบข้างกรมสุขภาพจิตนะครับจึงเน้นย้ำนะครับว่าให้ประชาชนรับชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานกับการพนันที่จะนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตด้วยเขาบอกว่าในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยที่สำคัญมากๆนะครับในการเฝ้าระวังสัญญาณของผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดพนันมีสัญญาณอย่างไรบ้างเช่น1ก็คือหมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่อง2การที่จะต้องเพิ่มความถี่หรือปริมาณการเล่นเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้น3อาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเมื่อไม่ได้เล่นการพนัน4ก็คือการใช้การพนันเป็นช่องทางระบายความเครียดหรือปัญหาชีวิต5การเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินที่เสียกลับคืนหัวนี้อันตรายนะครับ6การปกปิดหรือโกหกคนใกล้ชิดและ7การเริ่มส่งผลกระทบต่อทั้งการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ในสังคมและครอบครัวซึ่งทางคุณหมอกิติศักดิ์ก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยถือว่าเป็นด่านแรกเลยนะครอบครัวเนี่ยของการดูแลด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงครอบครัวควรจะเริ่มจากการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยและเปิดพื้นที่ให้สมาชิกสามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกได้อย่างอิสระโดยยึดหลักการรับฟังอย่างเข้าใจไม่มีการตัดสินไม่ตำหนิหรือซ้ำเติมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเนี่ยกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะยอมรับความช่วยเหลือมากขึ้นนอกจากนี้ครอบครัวควรจะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่เป็นคนที่ไปเล่นพนันแล้วลูกเห็นพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องแบบเนี้ยลูกก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติขนาดพ่อแม่ยังทำเลยซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรและต้องไม่สนับสนุนหรือชักชวนให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในทุกกรณีด้วยอีกทั้งควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดเนี่ยทางด้านของอารมณ์เช่นความเครียดมีไหมความหงุดหงิดง่ายจากเมื่อก่อนที่ไม่มีด้านพฤติกรรมก็เช่นกันอย่างเช่นการใช้เงินผิดปกติไปหรือเปล่าหลีกเลี่ยงการพูดคุยไหมหรือด้านความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมและประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีอย่าปล่อยให้เลยเถิดนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบทั้งตัวบุคคลครอบครัวและสังคมโดยรวมด้วยซึ่งทางคุณหมอกิติศักดิ์ก็ยังแนะนำนะครับว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยขอเชิญชวนนะประชาชนให้ร่วมกันเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์นะครับรับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงรู้เท่าทันผลกระทบของการพนันและดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายและใจนะครับควบคู่กันไปเพื่อให้ติดตามการแข่งขันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขสร้างความสามัคคีนะครับต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจและกายของเราสำคัญมากๆใครที่อยากจะมีคนปรึกษาอยากจะขอคำแนะนำเขาก็มีสายด่วนสุขภาพจิตนะครับสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีคุณหมอทางด้านสุขภาพจิตคอยให้คำปรึกษากับเราด้วยหมายเลขก็คือ1323นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.สุขภาพจิตพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ www.สุขภาพจิต.com นะครับก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราให้ดีๆนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว แต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
7: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอ่ะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนเอกชัยบางบอนนะครับช่วงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่มีรถปิกอัพไปชนเสาไฟและหม้อแปลงร่วงลงมานะครับซึ่งจุดนี้เบื้องต้นที่เรารายงานไปมีคนเจ็บนะครับ1รายนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9เป็นชายอายุ54ปีนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าบางขุนเทียนนะครับเมื่อช่วงเวลา 22:43 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้ย้ายรถพ้นการกีดขวางได้แล้วนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้เพิ่มเติมคือขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องคือการไฟฟ้าเนี่ยนะเขาเร่งต่อไฟแล้วก็จ่ายไฟให้กับประชาชนก่อนลำดับแรกจากนั้นก็คือใช้รถเนี่ยมาจับตัวเสาที่หักนะครับเพื่อทำการยกหม้อแปลงออกจากตัวรถนะฮะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถล่าสุดก็คือดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางได้แล้วแต่ว่าทีเนี้ยตัวเสาที่หักเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเขาใช้รถเคลนจับเสาตัวนี้เอาไว้ก่อนเนื่องจากในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกนะครับยังแก้ไขอะไรไม่ได้ก็รอการแก้ไขช่วงเช้านะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขามีการกันพื้นที่เอาไว้1ช่องทางด้านซ้ายมีการกั้นพื้นที่ไว้1ช่องทางด้านซ้ายนะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือช่องทางด้านซ้ายที่จะคิดชิดขอบฟุตบาทเนี่ยนะครับกันพื้นที่ไว้เพราะว่าตัวเสาเนี่ยยังหักอยู่แต่ว่าเขาใช้รถเคลนมาจับเอาไว้แล้วเดี๋ยวดำเนินการช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไม่ได้เพราะฝนตกลงมาด้วยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับใครที่ใช้เส้นทางเอกชัยบางบอนด้านขาออกนะครับบริเวณช่วงที่จะผ่านโรงเรียนวัดสิงห์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางขุนเทียนด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับเมื่อช่วง 19:00 นมีเหตุไฟไหม้นะครับภายในโรงเก็บไม้ซอยพระราม9 53ถนนพระราม9นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่รายงานเข้ามานะครับว่าไม่มีผู้ติดค้างหรือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วคือล่าสุดเนี่ยตอนนี้เพิ่มเติมมานะครับว่าควบคุมเพลิงได้แล้วนะมีการตรวจสอบนะครับสถานที่เกิดเหตุนะฮะซึ่งบอกว่าเป็นสถานประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวต้นเพลิงเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นภายในอาคารเพลิงลุกไหม้เสียหายที่ปั๊มลมแล้วก็มีกองไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ลุกลามไปที่รถจักรยานยนต์จำนวน1คันนะฮะซึ่งก็เสียหายเล็กน้อยนะครับพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ30ตารางเมตรนะครับซึ่งรถดับเพลิงก็ใช้น้ำเข้าทำการดับเพลิงสงบนะครับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปั๊มลมดังกล่าวนะครับที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากนั่นเองนะฮะเนี่ยฝนตกแต่ก็ยังมีเรื่องของเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างหรือเปล่านะเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีฝนตกเป็นละอองนะครับเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่นะครับในส่วนของกรุงเทพแต่ลดระดับลงมาแล้วนะครับแต่ว่ารอบนอกเองเนี่ยถ้าเราขึ้นไปดูเรดาร์ทางตอนบนเนี่ยจะมีฝนนะครับทางด้านของบางเลนนครปฐมกำแพงแสนลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาเสนาบางไทรบางประอินวังน้อยนี่ก็ตกนะครับเล็กน้อยหนองแคสระบุรีแล้วก็ทางด้านของวิหารแดงแก่งคอยสระบุรีตกเล็กน้อยอำเภอเมืองนครนายกด้วยนะครับส่วนไปทางด้านของตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีศรีมหาโพธิประจันตคามด้วยนะครับตรงนี้ตกปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางนาดีจังหวัดปราจีนบุรีก็ตกเล็กน้อยครับส่วนทางชลบุรีนี่ก็ตกนะครับที่บ้านบึงบ่อทองท่าตะเกียบฉะเชิงเทรานะมีฝนนะครับศรีราชาชลบุรีนี่ก็ยังตกเล็กน้อย แล้วก็มีบางส่วนในบริเวณอ่าวไทยทางด้านของจังหวัดชลบุรีที่ก็มีฝนนะครับใครเดินทางกันอยู่บริเวณดังกล่าวก็ให้เพิ่มความระมัดระวังมากๆด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ดูข้อมูลการแจ้งลืมของกันบ้างนี่ก็มีหลายรายการเหมือนกันนะครับคุณจิดาภาตามหาถุงสีแดงครับมีชุดสปอร์ตบาร์สีดำอยู่ภายในถุงใบนี้นั่งรถแท็กซี่นะครับเมื่อช่วง 18:00 นไม่ทราบสีกับทะเบียนโดยสารมาจากไอคอนสยามมาลงที่ซอยอิสรภาพ27นะครับส่วนทางคุณกลยุทธ์เจ้าหน้าที่โรงแรมแมริออตทองหล่อแจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาติเขาลืมกระเป๋าสตางค์หลุยวิตตองไม่ทราบรายละเอียดของที่อยู่ภายในนะครับใช้บริการรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1744จำหมวดอักษรไม่ได้ขึ้นมาจากไหนไม่ทราบนะครับมาลงที่โรงแรมแมริออตทองหล่อประมาณ 20:20 นาทีที่ผ่านมาเป็นกระเป๋าสตางค์บุรุษของหลุยวิตตองนะครับคุณพินันครับตามหาคุณพินันเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแมนฮัตตันนะครับแจ้งแทนลูกค้าชาวไต้หวันตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับนั่งรถแท็กซี่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมแมนฮัตตันสุขุมวิท15ช่วง 3:00 ที่ผ่านมาเรียกใช้บริการรถ Grab Car นะครับเป็น Toyota สีขาวจำทะเบียนไม่ได้ตามหาเป็น iPhone นะครับส่วนทางคุณกิติศักดิ์ตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone เหมือนกันตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสใสนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับจาก BTS คูคตมาลงที่ซอยลำลูกกา69ประมาณ 2:00 ที่ผ่านมาคุณบุษยมาศครับแจ้งแทนคุณแม่นะครับตามหากระเป๋าถือสีดำข้างในมีบัตรประชาชนนะครับระบุชื่อนางเสงี่ยมอิทวัฒนะถาวรกุลมีของใช้ส่วนตัวนะมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณแม่ด้วยนะฮะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับทะเบียน1มม.คควาย8406ขึ้นจากโรงพยาบาลพญาไท3มาลงที่ซอยบางแวก118ช่วง 5:00 นนะครับถึง 6:00 นที่ผ่านมาตรวจสอบให้หน่อยนะครับเอกสารระบุชื่อนางเสงี่ยมอิฐวัฒนะถาวรกุลเพิ่มเติมกันนะครับที่จอสร้อยครับดอกจัน18081137โทรเข้ามาได้เลยส่วนทางคุณสมโพธเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดอรุณนะครับแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนั่งมา4คนบนรถแท็กซี่นะครับสีส้มไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากเซ็นทรัลเวิลด์มาลงที่วัดอรุณประมาณ 19:19 นาทีที่ผ่านมาคุณพรชนิดตามหากระเป๋าการ์ดโฮลเดอร์สีส้มเป็นกระเป๋าหนังข้างในมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตขึ้นแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนจาก BTS สุรศักดิ์มาลงที่ซอยเจริญราษฎร์3 19:00 นนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีทางด้านของชาวเมียนมานะครับชื่อว่าคุณนิวชูยานะอูเนอร์นะครับตามหาพาสปอร์ตนะแล้วก็ใบขับขี่ด้วยมีบัตรชมพูด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับสีชมพูทะเบียนจำได้แค่ตัวเลขนะครับ5186สีชมพูนั่งจากทาวอินทาวมาลงที่ข้างสน.เตาปูนช่วง 19:00 นที่ผ่านมาคุณคีรีรัตน์แจ้งแทนคุณแม่นะครับตามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer อยู่ในกระเป๋าสีดำข้างในมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสีเงินนะครับกระเป๋าสตางค์ของคุณแม่พิมพ์ประภาโตสงครามนะครับนั่งรถแท็กซี่จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มาลงที่หมู่บ้านทะนินทรซอยวิภาวดี33แยก5นะครับแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย2859ครับยังไงทั้งหมดนี้ฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยครับที่จอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุด่วนนะเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารทางเข้าหมู่บ้านมันธนาถนนศรีนครินทร์ครับเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารทางเข้าหมู่บ้านมันธนาถนนศรีนครินทร์รถดับเพลิงกำลังเดินทางเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับล่าสุด 22:53 นาทีเพิ่มเติมมานะครับว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับก็เป็นเหตุด่วนล่าสุดเลยนะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารทางเข้าหมู่บ้านมัณฑนาถนนศรีนครินทร์พื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะครับก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีนะเพราะว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่22:58 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงค่ำคืนก่อนที่จะเข้าสู่วันใหม่นะครับนะติดตามกันในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับเรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในแต่ละจุดนะดูรอบในเองก็คลี่คลายหมดแล้วนะครับอาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่มีการทำงานอยู่นะครับบางจุดที่มีชะลอตัวบ้างเช่นช่วงเพชรบุรีเข้าแยกราชเทวีประตูน้ำนะฮะแล้วก็ทางด้านของพระราม2นี่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนยังมีปริมาณรถบ้างแต่ก็ไม่ติดนะเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับก็เพิ่มเติมกันส่วนเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับณเวลานี้เดี๋ยวขอดูอัปเดตกันหน่อยนะฮะก็ยังเรียกได้ว่ามีละอองเล็กน้อยนะครับผู้ฟังแต่จะยังมีถนนที่เปียกลื่นกันอยู่นะครับก็เน้นย้ำเรื่องของการเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับบางท่านอาจจะออกไปใช้เส้นทางนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ทำงานในช่วงกะดึกนะขับขี่ยวดการพาหนะก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับนะคุณผู้ฟังครับติดตามกันที่เรื่องของข้อมูลการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เนี่ยสำนักเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังที่เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในเรื่องของการเพิ่มเติมนะฮะสิทธิ์สำหรับแพลตฟอร์ม Delivery นะครับ Food Delivery ในทุกแพลตฟอร์มที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อวาน15มิถุนายนถึง30มิถุนายนนะครับในส่วนของแพลตฟอร์ม Food Delivery เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของแต่ละวันนะครับโดยข้อมูลล่าสุดนะวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามียอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าแพลตฟอร์ม Food Delivery สะสมแล้วเนี่ยรวม 127.05 ล้านบาทนะครับโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ย 72.44 ล้านและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ 56.61 ล้านบาทนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับฝั่งยอดของการใช้จ่ายร้านค้าปกติพบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้ว31ล้านขออภัย 31,924.52 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่ายอยู่ที่ 18,474.98 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย 13,449.54 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อรวมยอดการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทก็พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 32,051.57 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 18,547.42 ล้านและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 13,504.15 ล้านบาทแล้วก็มีการแจ้งนะครับว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วรวมประมาณก็เป็นหลัก 1,5396 ร้านค้านะครับแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 876,832 ร้านค้าแล้วก็มีร้านค้าใหม่จำนวน 173,564 ร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงภายใต้โครงการมีจำนวน 1,6428 ร้านค้านอกจากนี้ครับยังมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,606 ร้านค้านะครับและมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 12,377 ร้านค้านะครับก็แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 1,464 ร้านค้ามีร้านค้าใหม่นะครับที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอีก 1,913 ร้านค้าด้วยกันอย่างไรก็ดีบอกว่าภายใต้โครงการมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแล้วจำนวน 26,4623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จ 25,093,440 รายด้วยกันนะครับทางนี้ครับข้อมูลณวันที่15มิถุนายน
ช่วง 23:00 นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทจำนวน 3,619,096 รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นั่นเองคุณฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงการค่าไฟฟ้าว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ยุติธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงขณะนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.นะครับเพราะว่าเนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้านั้นเนี่ยจะกระทบทั้งประชาชนและการไฟฟ้าซึ่งต้องรอผลการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามก็บอกว่าในอนาคตรัฐบาลมีความตั้งใจนะครับให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าถูกลงโดยในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้านะที่ใช้ไฟฟ้ามากเนี่ยก็จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอาจจะมีการทบทวนนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยบอกว่าในเรื่องของค่าไฟฟ้าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐวงเล็บนี่บอกว่าเป็นสัญญาทาสนะครับประมาณนั้นเลยเช่นขายไฟฟ้าในรูปแบบของเฮดเดอร์นะครับและต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐวงเล็บนี่บอกว่าเป็นสัญญาทาสนะครับประมาณนั้นเลยเช่นขายไฟฟ้าในรูปแบบของ

ช้ไฟฟ้าใหม่ก็คือประเภทที่9หรือกลุ่ม Data Center ให้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอัตราค่าไฟของกลุ่มนี้จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและอาจจะสูงกว่าค่าไฟบ้านเรือนเพื่อนำส่วนต่างมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ไปลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าในส่วนของพลังงานสะอาดรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องส่งเสริมการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนจากประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งชี้แจงว่ามาตรการสนับสนุนงบประมาณของรัฐจะไม่ใช่การแจกเงินฟรีแต่เป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวนะหรือว่าลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐเพื่อที่จะจูงใจให้ประชาชนมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวด้วยนี่นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะทางด้านของคุณเอกนัทนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยมีข้อตกลงยุตินะครับที่มีข้อยุติเรื่องของการลงนามยุติสงครามนะครับก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันไทยอย่างไรบอกว่าราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลงบอกว่าตนเองก็มีการประชุมกับกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงก็จะพยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเช่นกันที่ผ่านมาก็บอกว่าใช้กลไกปรับราคานะปรับลดราคาของโรงกลั่นรวมแล้วเนี่ยเกือบ 10,000 ล้านคำนวณดูเป็นปริมาณน้ำมันเนี่ย 2,400 ล้านลิตรเป็นเงินก็ประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทบอกว่าไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มก่อนแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อราคาลดลงก็สามารถลดตามกลไกตลาดได้แล้วก็ทยอยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีการติดตามราคาตลาดสิงคโปร์ทุกวันแล้วก็จะดูว่าภายในวันศุกร์นะจะมีการเซ็นสัญญาลงนามเรียบร้อยหรือไม่นะฮะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันของไทยเนี่ยแพงที่สุดหน้าปั๊มเนี่ยอยู่ที่50 บาทตั้งแต่ตนเองเข้ามาก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งลดลงเหลือ38 บาทกว่าแล้วก็ทยอยลดลงมาอีกนะครับขณะที่เวลานี้เนี่ยกองทุนน้ำมันติดลบ 57,000 ล้านบาทก็บอกว่าจำเป็นจะต้องพิจารณาเพื่อกู้เงินเพิ่มหรือไม่นี่เป็นคำถามถึงท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กลไกลดราคาที่หน้าโรงกลั่นแทนที่จะเอาเงินมาแทนที่จะเอาเงินกองทุนมาชดเชยอย่างเดียวเราก็ลดภาระของกองทุนเพื่อลดราคาน้ำมันมากกว่า 8,000 กว่าล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็ได้ทบทวนตัวเลขของกองทุนน้ำมันนะครับที่เป็นการคาดการไม่ใช่ตัวเลขทิปว่าอย่างนั้นบอกว่าตนเองได้ให้ใช้ตัวเลขจริงนะครับจากที่คำนวณว่าขาดทุนเนี่ยกว่า 60,000 กว่าล้านบาทหรือประมาณ 57,000 ล้านบอกว่าขาดทุนน้อยลง 7,000 ล้านบาทที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้เก็บเงินจากน้ำมันเพิ่มขึ้นนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระที่มันเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็บอกว่ามีกลุ่มผู้ค้าส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะสอบสวนเรื่องของการกักตุนน้ำมันใครที่ถูกสอบตอนนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นมติของคณะกรรมการกองทุนน้ำมันว่าจะไม่มีการจ่ายเงินคืนให้กับพวกเขาเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะเคลียร์ตนเองให้เรียบร้อยนะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกักตุนในการเกณฑ์กำไรนะซึ่งก็ถูกรอเอาไว้ประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอให้กระทรวงการคลังออกพระราชกฤษฎีกากู้เงินนอกจากนี้ก็บอกว่าจะไปหาในส่วนที่เราสามารถกู้เงินได้ไม่ต้องผลักภาระให้กับกระทรวงการคลัง
หรือไปก่อน

0: มีสาธารณะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นก็บอกว่าเนี่ยก็นำเอาโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันเนี่ยมาช่วยบริหารในส่วนนี้นั่นเองแล้วก็ย้ำว่าเนี่ยทำมาตลอดที่บอกไปหยุดอยู่กลางซอยไม่มีนะเพราะว่ายังสุดซอยเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังลดราคาหน้าโรงกลั่นก็ทำมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาก็บอกว่าใช้อำนาจตามพระราชกำหนดที่เป็นอำนาจชั่วคราวในระหว่างที่ประเทศประสบภาวะขาดแคลนบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะนำบทเรียนดังกล่าวไปวางกลไกสำหรับการจัดการราคาหน้าโรงกลั่นถาวรและกลไกในการกำหนดราคาค่าการกลั่นสำหรับโรงกลั่นในสภาวะอย่างเหตุการณ์ตะวันออกกลางก็บอกว่าจะต้องมีกลไกจำกัดไม่ให้ค่าการกลั่นเนี่ยสูงเกินไปเพื่อจัดการราคาโครงสร้างน้ำมันเป็นการถาวรและส่วนไหนที่ต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้หากใช้อำนาจของหน่วยงานก็ให้ใช้ไปว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงพลังงานนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นั่นเองณเวลานี้เองเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังต้องจับตานะครับหลังจากที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่75.90 เหรียญแล้วนะครับปรับลดลงมาอีก4.85 เหรียญนะครับส่วนทางเบลนด์เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ยังอยู่ที่ระดับ80 เหรียญตอนนี้เบลนด์ทะเลเหนือเนี่ยปรับลดลงมานะครับเหลือ78.90 เหรียญลดต่ำกว่า80 เหรียญแล้วนะครับลดลง4.27 เหรียญนะครับเมอร์เบนครูดเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่71.87 เหรียญเท่านั้นเองนะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงและอย่างที่เราทราบราคาน้ำมันค้าปลีกในบ้านเราพรุ่งนี้เบนซินทุกชนิดทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็มีการปรับลดลงมาด้วยยกเว้นดีเซลนะครับคุณฟังทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสุภชีสุดธรรมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการนะครับว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนเป้าหมายส่งออกไตรมาสแรกของปีนี้ก็บอกว่าดีมากเพราะฉะนั้นคาดว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็บอกว่าจะต้องติดตามดูสถานการณ์ก่อนซึ่งส่วนการเปิดช่องแคบพอมูชนะครับปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นก็ต้องรอการเซ็นสัญญาสงบศึกหากมีการดำเนินการจริงๆเนี่ยก็น่าจะดีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับนี่คือความคิดเห็นของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ก็บอกว่าต้องรอดูทิศทางหลังจากนี้อีกประมาณ 1-2 วันแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะดูความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและมาตรการต่างๆซึ่งวันนี้ก็จะมีการสรุปอีกครั้งนะครับทีนี้เมื่อถามถึงการปรับทบทวน GDP หรือไม่ท่านรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับบอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 2.8 ขณะนี้จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมเพราะทั้งปี2569เรามอง GDP อยู่ที่ 1.5-2% หากสถานการณ์เป็นเช่นเดิมแต่เมื่อมีความชัดเจนเรื่องของการลงนามสันติภาพนะก็คาดว่า GDP น่าจะดีขึ้นเพราะว่าการส่งออกสินค้าผ่านช่องแคบพอมูชจะได้ไม่ติดขัดรวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญน่าจะผ่อนคลายลงและทำให้เรามีกำลังซื้อที่ดีขึ้นมีการขายที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทางฝากฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภชีนะครับคาดว่า GDP ปีนี้เนี่ยน่าจะโตเกิน 2% หากสหรัฐกับอิหร่านลงนามสันติภาพก็เชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นถ้ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มูชได้ที่ทางฝั่งของนักวิชาการนะครับคุณผู้ฟังได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจจะไม่ใช่จุดจบของสงครามแต่เป็นการพักรบเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะครับนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับได้เปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุด ซึ่งมีกำหนดลงนามร่วมกันในวันที่19มิถุนายนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดำเนินต่อเนื่องมามากกว่า3เดือนแล้วแต่ยังไม่อาจเป็นยังไม่อาจประเมินได้นะครับว่าเป็นจุดจบของสงครามอย่างแท้จริงเพราะว่าเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวยังมีประเด็นหลายเรื่องที่ต้องเจรจาต่อโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระดับสมรรถนะยูเรเนียมการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรถาวรและการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านส่วนที่เหลือซึ่งอาจารย์อาจบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อความยั่งยืนของข้อตกลงในระยะต่อไปด้วยอาจารย์บอกว่าแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถหาข้อยุติความขัดแย้งรอบล่าสุดได้แต่ยังมีสัญญาณสะท้อนนะครับว่ามุมมองต่อสถานะของข้อตกลงอาจจะไม่ตรงกันซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นดีลแต่เป็นดีลหรือว่าข้อตกลงนะฮะแต่ในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเขามองว่าเป็นแค่ MOU ซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมองว่าเป็นข้อตกลงซึ่งสะท้อนว่าการเจรจาประสบความสำเร็จและสามารถประกาศผลได้แล้วเหมือนกับที่เราได้ติดตามในแง่มุมของทางสหรัฐนะครับซึ่งมีการประกาศออกมาแบบนั้นในขณะที่อิหร่านเนี่ยเขาเรียกเอกสารฉบับเดียวกันเนี่ยว่า MOU นะซึ่งหมายถึงบันทึกความเข้าใจคือเป็นเพียงการเห็นพ้องในหลักการเบื้องต้นและยังเปิดช่องให้มีการเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญเพิ่มเติมได้ในอนาคตมุมมองต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยสะท้อนว่าสหรัฐมองว่าการเจรจาได้บรรลุผลแล้วแต่อิหร่านเขามองว่ายังเป็นกรอบความเข้าใจเบื้องต้นที่ต้องพัฒนาไปสู่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในภายหลังหรือว่าในอนาคตจึงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับว่าข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่สันติภาพถาวรได้จริงหรือไม่ทีนี้เรื่องของข้อตกลง14ข้อสาระสำคัญของข้อตกลงนะครับอาจารย์บอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้มากกว่าประเด็นที่ยังต้องเจรจาเพิ่มเติมประเด็นที่ตกลงกันได้แล้วเช่นการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบการยุติการสู้รบในเลบานอนการเปิดการเดินเรือการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใน30วันบอกว่าการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000หรือแม้กระทั่งการลงนาม MOU ในวันที่19มิถุนายนที่นครเจนีวาการระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและการปล่อยทรัพย์สินอิหร่าน 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างช่วงเจรจา60วันส่วนประเด็นที่ยังต้องเจรจาต่อเนี่ยก็บอกว่าได้แก่การจัดทำข้อมูลการจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันโครงการนิวเคลียร์อิหร่านระดับสมรรถนะยูเรเนียมที่อิหร่านจะได้รับอนุญาตรายละเอียดและขอบเขตการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรถาวรรวมถึงการปล่อยทรัพย์สินส่วนที่เหลือนอกเหนือจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งอาจารย์อัดบอกว่าประเด็นหลักที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือโครงการนิวเคลียร์สมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านและการอายัดทรัพย์สินอิหร่านซึ่งยังต้องใช้เวลาเจรจาในรายละเอียดต่อไปทีนี้เนี่ยเรื่องของ GDP นะครับอาจารย์อาจบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหลายมิติทั้ง GDP ราคาพลังงานราคาวัตถุดิบราคาปุ๋ยนะครับห่วงโซ่อุปทานน้ำมันโดย GDP โลกเนี่ยปรับลดลง 0.2% จากระดับก่อนสงครามซึ่งอยู่ที่ 3.3% เหลือ 3.10% ขณะที่ GDP สหรัฐลดลงจาก 2.1% เหลือ 1.8% หรือว่าลดลง 0.3% ในขณะที่อิหร่านนี่ก็ลดลง 0.9% เหลือติดลบ 6.10% หรือว่าร่วงลงมาถึง 7.0% นะฮะหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางและเอเชียกลางก็ลดลงนะครับจาก 3.9% เหลือ 1.90% หรือว่าลดลงถึง 2.0% ส่วนยูโรโซนลดลง 1.3% เหลือ 1.10%ลดลง 0.2% ในขณะที่อาเซียนลดลงนะจาก 4.7% เหลือ 4.3% หรือลดลง 0.4% ทีนี้ราคาพลังงานของโลกผลพวงของสงครามเนี่ยก็เรียกได้ว่าผลักดันให้ราคาพลังงานเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 67.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็น 112.57 นะครับในช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยที่เราจำกันได้ใช่ไหมฮะก็คือเพิ่มขึ้น 55.3% ทีเดียวในขณะที่เวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้นจาก65ดอลลาร์สหรัฐเป็น109ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นถึง 67.7% นะครับก็เรียกได้ว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานโลกเนี่ยพุ่งเฉลี่ยเนี่ย 90.5% ทีเดียวในขณะที่นอกเหนือจากพลังงานแล้วเนี่ยนะครับราคาของวัตถุดิบการผลิตของโลกก็ปรับตัวสูงเฉลี่ย 103.6% โดยราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจาก350ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเป็น490ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นถึง 40% ราคาฮีเลียมเพิ่มขึ้น300ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุตเป็น600ถึง900เลยนะครับซึ่งพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นถึง100ถึง 200% ทีเดียวครับคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกได้ว่ามันมีตัวเลขที่มันพุ่งแบบเป็นประวัติศาสตร์เลยอะนะครับในส่วนของด้านอุปทานน้ำมันโลกเนี่ยนะครับก่อนสงครามอาจารย์บอกมีการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซประมาณ20ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ระหว่างสงครามการขนส่งก็หยุดชะงักทั้งหมดขณะที่การส่งออก LNG ของกาตาร์ก็ลดลงถึง 17% ส่วนการผลิตน้ำมันแหล่งซูแบร์ของอิรักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศลดลงจาก 400,000 บาร์เรลต่อวันเหลือต่ำกว่า 250,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเรียกได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งสะท้อนถึงผลกระทบต่อสงครามนะครับที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันในอิรักและภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างชัดเจนนะฮะสี่ปัจจัยที่ชี้ขาดนะครับอาจารย์อัดประเมินนะครับบอกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นสันติภาพถาวรของตะวันออกกลางแต่มีลักษณะของการพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งหลักๆเนี่ยหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ทางนี้บอกว่ามี4ปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดทิศทางสถานการณ์ในระยะต่อไป1ก็คือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยเป็นหัวใจของความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่อิหร่านครอบครองระดับการเสริมสมรรถนะที่อิหร่านจะได้รับอนุญาตในอนาคตขอบเขตการตรวจสอบจากนานาชาติเองด้วยและมาตรการรับรองว่ากิจกรรมนิวเคลียร์จะใช้เพื่อสันติเท่านั้นส่วนเรื่องที่2ก็คืออิสราเอลยังไม่ถอนกำลังความไว้วางใจระหว่างอิหร่านกลุ่มพันธมิตรในเลบานอนและอิสราเอลยังอยู่ในระดับที่ต่ำแม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงหรือข้อตกลงลดความรุนแรงแต่อิสราเอลเนี่ยยังยืนยันที่จะไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอนซึ่งอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจจะทำให้โอกาสกลับมาสู้รบยังมีโอกาสอยู่ในระดับสูงเรื่องที่3ก็คือการเมืองภายในอิหร่านบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลอิหร่านจะยอมเจรจากับสหรัฐแต่ภายในประเทศยังมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมกองกำลังความมั่นคงและกลุ่มศาสนาบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการประนีประนอมของสหรัฐก็บอกว่าถ้าหากกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมองว่าข้อตกลงทำให้อิหร่านเสียเปรียบอาจจะกดดันให้สหรัฐเนี่ยชะลอการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือถอนตัวจากการเจรจาในอนาคตและเรื่องที่4ก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดใต้น้ำในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าจะมีข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่การขนส่งน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่กลับสู่ภาวะปกติในทันทีเพราะว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะฮะโอ้เรื่องนี้ฟังแล้วน่าสนใจนะครับบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนนะคุณผู้ฟังในการเก็บกู้ทุนระเบิดใต้น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการขนส่งพลังงานซึ่งอาจารย์อัดระบุนะครับว่าข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นโดยเฉพาะการลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันราคาก๊าซหรือต้นทุนวัตถุดิบการผลิตแต่ยังคงต้องจับตาผลการเจรจาภายใน60วันหลังจากการลงนามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติจริงหรือเป็นเพียงแค่การพักรบก่อนความเสี่ยงระลอกใหม่จะกลับมาอีกครั้งครับก็ทำให้เราต้องมานั่งวิเคราะห์เหมือนกัน มานั่งวางแผนกันเหมือนกันถึงแม้ว่าจะดีใจว่าราคาน้ำมันมันลดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังแต่ยังไงก็ยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับนะฮะ23:41 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกนะครับนะก็เรียกได้ว่าคู่ขี้สูสีกับทางสหรัฐเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดเผยยอดของการค้าปลีกในประเทศจีนนะครับเดือนพฤษภาคมกลับติดลบนะครับครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปลายปี2565ขณะที่การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ก็บอกว่าทรุดหนักเหมือนกันสะท้อนถึงกำลังซื้อในประเทศที่ยังอ่อนแอนะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของเศรษฐกิจโดยยอดค้าปลีกซึ่งเป็นตัวชี้วัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงนะครับ 0.6% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี65และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการคือเขาคาดการว่าจะทรงตัวนะครับข้อมูลนี้เขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนในประเทศเนี่ยยังคงซบเซาแม้ว่าจะมีวันหยุดยาวช่วงวันแรงงานต้นเดือนพฤษภาคมที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตามร้านอาหารก็ตามนะครับโดยผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับการลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองซึ่งรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็หดตัว 4.1% ในช่วง5เดือนแรกของปีนะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เขาคาดว่าจะลดลงเพียง 2% แล้วก็แย่ลงจากการหดตัว 1.6% ในช่วง4เดือนแรกด้วยส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็บอกว่ายังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจจีนนะครับโดยการลงทุนในภาคดังกล่าวเขาใช้คำว่าดิ่งลงนะครับถึง 16.2% ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมในช่วง5เดือนแรกนะครับขณะที่การลงทุนนะด้านโครงสร้างพื้นฐานขยายตัวเพียง 0.6% ส่วนภาคการผลิตลดลง 0.4% ด้านอุตสาหกรรมยังมีสัญญาณบวกโดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มสูง 4.5% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 4.3% และฟื้นตัวจากระดับ 4.1% เมื่อเดือนเมษายนซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ3ปีขณะที่อัตราว่างงานทั่วประเทศอยู่ที่ 5.1% ลดลงเล็กน้อยจาก 5.2% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับภาวะเติบโตแบบฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมโดยภาคการผลิตและการส่งออกยังขยายตัวได้ดีนะครับขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการบริโภคภายในประเทศยังถือว่าอ่อนแอแม้การส่งออกยังเติบโตในระดับเลข2หลักในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ก็ขัดแย้งแต่ก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจในจีนระยะต่อไปนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ต่างจากทั่วโลกเหมือนกันนะครับที่จีนเองตอนนี้ก็มีการพบปะกันนะครับของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเวลา5วันก็เข้าพบกับผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าความมั่นคงท่ามกลางการพึ่งพาจีนซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดหลังจากถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนับตั้งแต่การทำรัฐประหารปี2021โดยทางด้านของ CCTV นะครับของรัฐบาลจีนนะรายงานนะครับบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาอย่างสมเกียรตินะมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะร่วมหารือกันในข้อราชการและลงนามในเอกสารความร่วมมือร่วมกันการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับของผู้นำนะพม่าในฐานะประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนหลังจากอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารผู้นี้นะครับได้กระชับอำนาจนะครับผ่านการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อช่วงรอยต่อของปีที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มการเมืองฝั่งอดีตที่เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับอย่างอองซานซูจีถูกตัดสิทธิ์และส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยก็คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายก่อนที่สภาจะโหวตเลือก ให้มินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางด้านของริชาร์ดออซี่ที่ปรึกษาฝ่ายที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการของเมียนมาจาก Crisis Group นะครับวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐเนี่ยคือสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าจีนพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและเต็มตัวซึ่งบอกว่าถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไลเพิ่งเดินทางเยือนอินเดียและเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการมาเยือนจีนครั้งนี้ครับแม้ว่าภาพการจับมือของสองผู้นำจะช่วยสร้างความชอบธรรมในเวทีสากลให้แก่เมียนมาแต่เหล่านักวิเคราะห์เขาก็มองนะครับว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road เนี่ยนะฮะเช่นโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกเพื่อเปิดทางออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียด้วยนอกจากนี้เมียนมายังกลายเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากนะครับที่สำคัญของโลกซึ่งเรียกได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของจีนด้วยโดยในคณะเดินทางของมินอองไลครั้งนี้มีมุขมนตรีแห่งรัฐกะชินซึ่งเป็นแหล่งทำเหมืองแร่นะครับขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแร่ที่หายากด้วยแล้วก็รัฐฉานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยนั่นเองก็ต้องติดตามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเมียนมาที่เรียกได้ว่าเคยตึงเครียดนะครับอย่างหนักช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ศูนย์การหลอกลวงออนไลน์อะไรต่างๆนี่นะครับก็เรียกได้ว่าตามแนวชายแดนที่เขาบอกว่ามีการพุ่งเป้าเล่นงานพลเมืองจีนอย่างไรก็ตามจีนก็ยังคงเป็นผู้จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์หลักให้กับกองทัพเมียนมาและเคยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจายุติระหว่างกองทัพกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในพื้นที่ชายแดนมาแล้วด้วยนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่มัดรวมมาเพิ่มเติมกันให้นะครับในช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับนะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ทั้งวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทางด้านของ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุในรอบวันกันก่อนปิดท้ายครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับที่จอสร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันที่16มิถุนายน2569มีอุบัติเหตุทั้งสิ้นครับ35รายมีผู้เสียชีวิต2รายกรุงเทพ1รายต่างจังหวัด1รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนนะก็มีสารคดีให้ติดตามกันด้วยทั้งทางวิทยุ FM 100และทาง YouTube นะฮะกับจอส100นะครับส่วนผมเดี๋ยวกลับมาใหม่วันศุกร์เช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากวางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ตามปฏิทินทางจันทรคติอย่างไทยเมื่อถึงราวเดือน4เดือน8และเดือน12ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลเก่าผ่านพ้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือสิ้นฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนและสิ้นฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวความรู้สึกห่วงใยเมื่อร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวในช่วงเวลาเหล่านี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีความอาทรแก่พระพุทธปฏิมาด้วยดังที่มีการนำผ้าไปห่มถวายในหน้าหนาวเป็นประเพณีของราษฎรทั่วไปในส่วนที่เป็นราชประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสภักไปห่มพระพุทธรูปสำคัญเช่นพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกมาแต่โบราณเช่นกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นสิริต่อพระองค์และพระนครจึงได้ทรงขนานนามกรุงที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่ามหานครซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงพระราชศรัทธาให้ช่างประดิษฐ์เครื่องทรงถวายสำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลคือเครื่องทรงฤดูร้อนสำหรับ1และเครื่องทรงฤดูฝนสำหรับ1ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทรงเปลี่ยนถวายให้ครบทั้ง3ฤดูกาลจึงมีราชประเพณีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามลำดับดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจำทุกปีลำดับการพระราชพิธีเริ่มจากการถวายน้ำพระสุคนทรงด้วยพระมหาสังฆ์ประจำองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแล้วทรงทรับพระสุคนด้วยผ้าทรับพระองค์แล้วจึงถวายพระศพหรือพระมงกุฎตามฤดูกาลเครื่องทรงนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานจะนำมาแต่งถวายภายหลังผ้าซึ่งทรงซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทุกชิ้นจะทรงนำมาบิดให้น้ำพระสุคนซึ่งเรียกกันโดยสามัญว่าน้ำมนต์พระแก้วลงในโถแก้วและหม้อน้ำต่างๆจากนั้นจึงพระราชทานน้ำมนต์พระแก้วแก่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วทรงพระสุรายพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกันภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นแสดงถึงความศรัทธาสูงสุดที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ย้อนไปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในวังสะประทุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณกรุงโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492และหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่24มีนาคม2493ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นตรู่ของวันศุกร์ที่28เมษายนปี2493บรรยากาศของความปลื้มปิติอบอวลไปทั่วทั้งวังสะประทุมเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวันนั้นทรงฉลองพระองค์เต็มยศสวมสายสะพายจักรีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระคู่มั่นซึ่งงดงามอยู่ในชุดสีงาช้างเสื้อแขนยาวปักลายกระหนกทองสวมสายสะพายประถมจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องรับแขกพระตำหนักจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ลงนามโดยมีราชสักขีลงนามด้วยเมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 10:45 นาทีสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกณห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องราชสักการะสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณห้องรับแขกอีกครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีและได้พระราชทานขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีหีบบุหรี่เงินประดับอักษรพระปรมาภิไธยพอ.และพระนามาภิไธยสก.มีรูปจักรกับตรีอยู่บนฝาหีบเป็นของที่ระลึกพระราชทานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในเวลา 16:00 นทั้งสองพระองค์เสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อประกาศการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลหลังการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งตลอดระยะทางเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรด้วยหัวใจเปี่ยมสุขและสำนึกรู้ว่าในยามนี้คนไทยได้มีหลักผูกพันยึดมั่นเป็นพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินตราบนานเท่า

บทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือการทำบุญวันเกิดด้วยว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเห็นว่าการมีอายุมากถึงบรรจบครบปีไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันอุดมเป็นเรื่องที่ควรยินดีจึงเกิดเป็นราชประเพณีในการจัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาส่วนการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในปี2441มีการพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตและข้าราชการและเมื่อมีพระชนมพรรษาครบ40พรรษาในปี2446จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี2466เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกในปี2471เป็นงาน2วันในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่พุทธศักราช2494เป็นต้นมามีกำหนดพระราชพิธี2วันคือวันที่12และ13สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกระทั่งในปี2517โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่12สิงหาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นประจำทุกปีส่วนในปีที่มีพระชนมพรรษาครบรอบพระนักษัตรคือ3รอบ5รอบและ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิเศษคือนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายสักการะพระพุทธรูปสำคัญบูชาพระรัตนตรัยถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่พระราชาคณะบรรพชิตจีนและยวนที่มาถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์รวมถึงการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาระนอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต่างร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระผู้เปรียบประดุจ

0: าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยคะวันนี้วันที่17มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานวันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้สารคดีนะของคุณบวยแล้วก็ทีมงานแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวนะคะวันนี้เรามีรายงานกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเพื่อดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชานะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะประนอมเนี่ยไม่ได้มีฐานะเป็นศาลที่จะตัดสินข้อพิพาทแต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็เสนอแนะแนวทางสำหรับการเจรจาระหว่าง2ประเทศฝ่ายไทยเนี่ยเรามีจุดยืนชัดเจนนะคะบอกว่าขอบเขตของการประนอมในเบื้องต้นจำกัดอยู่เพียงประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปให้เกิดความชัดเจนเป็นลำดับแรกส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะให้มีการหารือประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมอันนี้เรามองว่ายังไม่ถึงวาระที่เหมาะสมคณะประนอมจะต้องพิจารณาเรื่องขอบเขตแดนทางทะเลให้ถึงที่สุดเพื่อทราบถึงขอบเขตพื้นที่ทับซ้อนที่แท้จริงซะก่อนจึงจะสามารถพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลในลำดับถัดไปได้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยเมื่อกระบวนการแต่งตั้งผู้ประนอมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาแล้วเสร็จก็จะต้องหารือเพื่อคัดเลือกบุคคลที่5เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1เดือนจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยซึ่งสอดรับกับตัวเลขการส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลและภาคเอกชนยังคงเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะส่งผลดีต่อการขนส่งของทุกภาคส่วนคาดว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้หากการลงนามสันติภาพมีความชัดเจนแล้วก็บรรลุผลได้สำเร็จนะคะก็คาดว่าจะทำให้ GDP ของไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้นะคะขณะเดียวกันนะตอนนี้ผลผลิตมะพร้าวนะออกมาเยอะมากนะคะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการหารือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิสำเร็จรูปได้ข้อสรุปเพิ่มการรับซื้อมะพร้าวผลแก่จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีก 2,500,000 ลูกภายใน2สัปดาห์ก็จะดูดซับผลผลิตส่วนเกินและบรรเทาปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำโดยโรงงานจะเพิ่มการรับซื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 180,000 ลูกแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตและเดินเครื่องจักรในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายผลผลิตออกจากระบบการค้าและก็ช่วยลดผลกระทบต่อเกษตรกรสำหรับผลผลิตมะพร้าวในปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 2.4 ประกอบกับผลกระทบจากภาวะแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้าและกระจุกตัวในช่วงเดียวกันอีกทั้งผลมะพร้าวก็มีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดนะคะก็ส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูปขณะที่โรงงานเขาก็มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตก็เลยทำให้เกิดปัญหาผลผลิตตกค้างแล้วก็กดดันราคามะพร้าวผลแก่ปรับราคาลดลงมาอยู่ที่ 6-7 บาทต่อผลนะคะแล้วก็มาที่กระทรวงพลังงานนะคะในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันและที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยประกาศบรรลุการทำข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติการสู้รบสงครามให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ใช้กลไกการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นเป็นเงินรวมกว่า 8,300 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันในประเทศก็เริ่มทยอยปรับลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี้จะติดตามราคาอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ทุกวันนะคะสำหรับสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยอดการติดลบของกองทุนเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการอายัดเงินคืนให้แก่ผู้ค้าบางกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการกักตุนกำไรไว้อีกประมาณ 30,000 ล้านบาทก็ทำให้ขณะนี้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติมแล้วนะคะโดยจะบริหารจัดการภายในวงเงินกู้ที่ดำเนินการอยู่เดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศนอกจากนี้กระทรวงพลังงานกำลังวางกลไกถาวรในการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นและค่าการกลั่นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตเพื่อมิให้ค่าการกลั่นเนี่ยพุ่งสูงเกินไปโดยจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่ในอนาคตนะคะแล้วก็ที่กระทรวงการคลังนะคะนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังยังไม่ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการทบทวนเกณฑ์การคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้โดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคู่สมรสและบุตรเนื่องจากในหลักการเนี่ยต้องรอให้มีการคัดกรองเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ต้องสรุปให้ชัดเจนว่ามีกี่คนที่หลุดจากโครงการด้วยสาเหตุนี้นะคะและแต่ละเกณฑ์ก็มีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองเท่าไหร่เพราะอะไรนะต้องดูรายละเอียดด้วยหลังจากนั้นแล้วนะคะก็คือจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบในครั้งเดียวแต่ยืนยันว่าจะเสนอก่อนวันที่17กรกฎาคมที่เป็นวันประกาศผลการคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้มีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีอีกประมาณ1ล้านคนจากทั้งหมด13,180,000คนอันนี้ก็ขอให้ประมาณ1ล้านคนนี้นะคะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่21มิถุนายนเพราะถ้าเกิดว่าเลยกำหนดเวลาเนี้ยไปแล้วก็จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะถ้ายังไงเกณฑ์เรื่องของ
อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้ยืนยันถ้าเรามีสิทธิ์ก็กดยืนยันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่างประเทศนะคะธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 4.35 ส่งสัญญาณพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและสนับสนุนการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพเพราะว่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเกินไปนะคือสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเขารายงานว่า GDP เนี่ยขยายตัวได้ละ 2.5 ในไตรมาส1ของปีนี้นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วต่ำกว่าคาดการณ์และก็เป็นการขยายตัวในอัตราเดียวกันกับในไตรมาส4 2568นะคะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีมติ 7-1 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ1ก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ31ปีนะเพราะว่าตอนนี้กำลังรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี68หลังจากที่คงอัตราไว้ในดอกเบี้ยเนี่ยในการประชุม3ครั้งก่อนหน้านี้นะแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่นักวิเคราะห์ใส่เครื่องหมายคำถามกันก็คือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ตัวนายคาซูโออุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยเพราะป่วยนะคะอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะถุงน้ำดีตับติดเชื้อแต่ก็เป็นเสียง7-1ยังไงก็ผ่านต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานของทางสหราชอาณาจักรนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ให้คำมั่นว่าจะจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งก็ช่วยให้ยูเครนเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินมุ่งเป้าไปที่กองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งช่วยบั่นทอนความพยายามของรัสเซียนะที่เขาจะทำสงครามในหลายแนวรบนะคะส่วนที่มาเลเซียนะคะนายโมฮัมหมัดอิชามโมฮัตอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียออกแถลงการเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มทำให้มาเลเซียเผชิญกับสภาพอากาศแห้งและยาวนานแล้วก็มีปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องไปถึงต้นปี2070เลยนะคะเอลนีโญเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ภูมิอากาศตามธรรมชาตินะเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตอนออกอุ่นกว่าปกติซึ่งส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมและบางพื้นที่ก็มีภัยแล้งรุนแรงและอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะปิดท้ายที่กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียค่ะตอนนี้ประกาศบล็อกแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เลยนะเพราะว่ามีการใช้งานในทางที่ผิดไปหลอกลวงผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์เมื่อเดือนที่แล้วนะพอรู้ว่ามีการใช้แอปพลิเคชันไปช่วยผู้เข้าสอบปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนั้นไปด้วยนะนักเรียนนักศึกษาที่อ่านหนังสือสอบมานะต้องรอสอบใหม่นะคะเดี๋ยวเขาสอบใหม่วันที่21มิถุนายนอยู่นี้แต่ทีนี้ก่อนที่จะมีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการสอบอื่นๆด้วยก็เลยตัดสินใจบล็อกไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงการสอบของอินเดียเขานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามชมจสร.จากทุกสื่อนะคะทุกแอปของเรานะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2 ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4 เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงห์ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงต้อนพืชแพลงต้อนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ทะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

เนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: Sabah.
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

หากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

สินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างผืนแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกางรากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

ระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบนอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนคีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่หมายปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิต
ดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปู่ก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปู่ก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกันปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมัน

ในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

รรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ฆ่าอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย

แมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมันได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่า100ฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆ เหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงนิดหนึ่งจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

ม้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ไกลๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอสเซอร์ร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ใต้ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ตลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมู่เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัตรที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันความจริงปลาไหลมอเรจะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเรแล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังแล้วเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ปะการังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยลเ

ากไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มา

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้ปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครง

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็โดยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ปลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

สัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปกั้งกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้นและนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลหมอเรที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

หลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

0: ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี
1: ้ไม่ได้พักวันนี้เหร
0: แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิศมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

ทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะช่วยยึดเรือของนักท่องเที่ยวแทนการทิ้งสมอลงไปในก้อนปะการังมันเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องรีบทำโดยเร็วก่อนที่แนวปะการังจะถูกทำลายไปมากกว่านี้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะนำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั้นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

พราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกๆด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: จะรู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

หากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันและทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้
าหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคักปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวันวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไปเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้นเมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายในเรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมา
แล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ภายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงก์ตอนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงก์ตอนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาป่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะกับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำฤทธิ์ผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกุมได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปจึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อาณาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุง

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์

นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่หีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่หีมาไทยนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อุรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอร์เกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

องเกณฑ์เรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอเกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินทร์จึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไรฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติแต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลามาเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินทร์ที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆ เหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: และบทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่นี่จะเอาเส้นตรง3เส้น
0: แต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

ชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาศีลในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวสาวชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักรก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณหนุ่งชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

0: เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ
1: มา

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดัดหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำลอดใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจักยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ทะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

ด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วเรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเล

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

จับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาสินในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าสินในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

0: ลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันนี้ตั้งกลางก่อนนี่ก็มีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินมาผมก็คิดทำเป็นกุมซากอนก็จะเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณก็20ว่าคุณก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ซื้อที่สร้างการซากอนมาขายก็ราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่ากับตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลง่ายสิ้นปีกับมีเงินปันผลมีเงินเพื่อไอ้ด้ายังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กอยากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ทิพย์โดดสิ้นในได้อยู่นี่เรื่องมาจิกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้หุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องเครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแกเจ้าข้องเครื่องเลยเจ้าข้องเรื่องเราเครื่องเชื่อที่ต้องไปตามจังซึ่งกำหนดเรือทุ่งตาเนี่ยต้องเชื่อกันหลอดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าไปทำได้ก็ช่วยครับลดขาใจลงมาครับลดขาจ้างจังลดขาลดตรงจุดนั้นครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ไปวางในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป
4: อ
0: ถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลือยๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือกประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำข้าวปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: เครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14นอตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกติเนี่ยแล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรอบปลาบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพแต่ละแพนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทุน่าคีบเหลืองและปลาโอท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

พียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องผ่ากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

ช่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

การปฏิบัติการของเรือจุฬาภรณ์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ทะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นก้องเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาเนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบ2เสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุทธาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างเพื่อลำเลียงสินค้าถูกเรียกตัวไปใช้ในราชการสงครามและถูกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรยิงอับปางลงในบริเวณอ่าวแสมสารลักษณะตัวเรือหันเข้าหาเกาะจวงสันนิษฐานว่าคงจะพยายามวิ่งเข้าเกยตื้นที่เกาะจวงแต่ไม่ทันเรือได้จมลงเสียก่อน

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอๆแต่นอกเหนือไปจากนั้นแหล่งเรือจมคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่เท่าที่ผ่านมาซากเรือโบราณจำนวนมากถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติซึ่งมักจะล่วงรู้ตำแหน่งของเรือก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ครับไอ้สาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับไอ้การลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ปั๊บมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำก็คือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมมาพวกโบราณวัตถุอะไรจะลายไปกันนานแล้วล่ะครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่ยมันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจัดห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตร

0: ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในหายเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกันระหว่างผู้คนจากสองแผ่นดินคันช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไรและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยก็จะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5-6 เซนติเมตรนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแหวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรพิสดารขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรือของผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือว่ามันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% นะครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
0: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.com

0: ADR ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

จากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี
2: ้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเชื้ออะไรต่างๆลงไป
1: เอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

0: โบราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติ
1: ประมาณพุทธศตวรรษที่2ต
0: ่อมันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้แต่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุของชาวบ้านหลายครั้งก็ทำให้โครงการขุดค้นซากเรือโบราณดำเนินไปได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลมสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดกระเบนแล้วก็มาโดนใจก็เลยกดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปลูบมันลื่นๆขยะขยะแย่ไปแย่มาอ้าเนี่ยมันเข้าในปากโอ่งเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรู้เท่าโอ่งนั้นนะแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกเขาสงจะเป็นลำนี
2: ้คุณสังเกตอะไรฮะสังเกตเขาอะเขาอะไรฮะเขา
3: ขอทางการลมสาวยันกันมัน
0: ตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
2: แต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าได้อะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: คือการสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
2: ฉากนี้ไปนี่ฉากกินน้ำเปล่า

ทีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากในระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสียหายได้ง่าย

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

ือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะครม.เห็นชอบให้ศรีหศักดิ์และทรงชัยนำทีมเจรจาอันครอสพร้อมแต่งตั้งชาวต่างชาติอีก2คนร่วมเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยตามกรอบอันครอสสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตรองหัวหน้าเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอสนอกจากนี้ครม.ยังแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมฝ่ายไทยอีก2คนซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่กระทรวงต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้วถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์และเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบแล้วจากนั้นต้องหาบุคคลที่จะมาเป็นประธานเพื่อประสานการทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยหลายประเทศทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในปี2570ติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
8: วันที่17มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะความเสื่อมโทรมของดินและภัยแล้งซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index จัดอันดับประเทศเสี่ยงสูงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยไม่ติดอันดับของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกยังต้องเตรียมความพร้อมตั้งรับและปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่องทั้งฝนทิ้งช่วงจนนำมาสู่ความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำสะอาดและอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกส่วนการดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนับเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่คาดการว่าในต้นปีหน้าโลกจะเข้าสู่ภาวะเอลนิโญและมีโอกาสพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนิโญที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงเกินเกณฑ์อันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลกระบบไฟฟ้าแหล่งน้ำภาคเกษตรและแรงงานกลางแจ้งแต่ยังคงเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขน กรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เ
1: องมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำกัน
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่17มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกช่องทางของทางจสร้อยค่ะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะของ JS100 Radio นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ด้วยถ้าเป็นทางโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็ทักทายกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ส่วนในเรื่องของอัปเดตกรณีของผิวการจราจรซึ่งมีการสุดตัวนะคะตรงช่วงของถนนลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าอัปเดตเมื่อตอนช่วงมาสัก1นาฬิกานี้เขาก็มีการแก้ไขเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะเปิดการเดินทางได้นะคะตั้งแต่ในช่วงเวลา1นาฬิกาแล้วนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตจากทางด้านของ Facebook ของทางสำนักงานเขตบางกะปินะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการยุบตัวของผิวการจราจรซึ่งขนาดที่บอกว่าประมาณ3คูณ4เมตรนะคะความกว้างความยาวแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณ 1.5 เมตรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสูบน้ำแล้วก็มีการดำเนินการซ่อมแซมตามขั้นตอนนะคะมีการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดการสุดตัวเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็มีการเทปูนชนิดแท่งเร็วนะคะแล้วก็มีการแต่งผิวหน้านะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเปิดการจราจรให้ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา1นาฬิกานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรอัปเดตล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงของสิริไทยนะคะตั้งแต่ช่วงของนานิดาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของลาดพร้าวนะคะคือถ้าณเวลานี้ตอนนี้ดูแล้วเนี่ยจะติดตามจังหวัดสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะคือใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของห้าแยกลาดพร้าวทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เมื่อตอนช่วงประมาณสักตีห้ากว่ากว่ามีแจ้งของคุณกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ์เนี่ยใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีนะคะแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของด่านเก็บเงินซึ่งอยู่ตรงช่วงของวัดสลุดนะคะเป็นฝั่งขาออกนะคะคือมาจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าด่านบางพลี2คือมีรถบรรทุก6ล้อค่ะซึ่งบรรทุกบ้านนอกดาวนะคะคือไปจอดขวางช่องทางในฝั่งที่จะเข้าไปในช่วงของด่านนะคะช่องทางว่าเป็นช่องทางซ้ายช่องทางเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในช่วงเวลาที่คุณกิติศักดิ์แจ้งมานะคะคือ5:39รถจะผ่านในช่องทางนี้ไม่ได้รถเนี่ยจะผ่านได้แค่เฉพาะเพียงแค่ช่องทางที่2แล้วก็ช่องทางที่3นะคะตอน5:39เราได้รับแจ้งมาเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันนะคะถ้าว่าใครผ่านเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าตรงจุดนี้เขามีการดำเนินการอะไรยังไงได้บ้างนะคะรถยังอยู่ไหมหรือว่าขับผ่านไปแล้วนะคะก็เพิ่มเติมกันได้แล้วก็มีแจ้งของคุณณัฐนันท์แจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะเลยจากแยกตัดพุทธมณฑลสาย5เป็นเล็กน้อยเป็นรถกระบะยางแตกแล้วเสียหลักไปชนกับรถเก๋งขวางทุกช่องทางของทางคู่ขนานนะคะคุณณัฐนันท์เนี่ยแจ้งมาตอนช่วง5:58ตอนที่รับแจ้งเรามีการประสานนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของสภ.พุทธมณฑลไปนะคะแล้วก็มีอัปเดตนะคะของคุณณัฐคุณณัฐเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกค่ะภายในอุโมงค์บางพลัดนะคะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่คือในฝั่งขาออกนะคะภายในอุโมงค์บางพลัด แล้วในขณะเดียวกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่ามีรถแท็กซี่ยางแตกจอดกีดขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะซึ่งตอนที่คุณนัดผ่านมานะคะก็คือตอนที่คุณนัดแจ้งมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา6:07ณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยคุณนัดบอกนะคะว่าในเรื่องของการจราจรนี้ชะลอแล้วนะคะแล้วชะลอทั้งสองฝั่งย้ำนะคะว่าเป็นเส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงค่ะคือทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกภายในอุโมงค์บางพลัดฝั่งหนึ่งมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับเก๋งมีคนเจ็บอีกฝั่งหนึ่งค่ะมีรถแท็กซี่จอดยางแตกนะคะในขณะเดียวกันฝากด้วยถ้าหากว่าใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกัน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่คือถ้าหากว่าดูเส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์นะคะในช่วงเวลานี้ก็แต่ละช่วงนะคะก็จะมีหยุดมีชะลอกันเนี่ยเป็นบางช่วงนะคะอย่างเนี้ยตรงช่วงของจรัญสนิทวงศ์35ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุทธาวาสอันนี้ก็ท้ายแถวยาวแต่ว่าในฝั่งกลับกันไปได้นะคะแล้วก็พอผ่านมาถึงตรงช่วงของแยกบางพลัดตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นของฝั่งจรัญยังได้นะคะแต่ถ้าว่าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าอันนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกที่ตัดกับถนนสุทธาวาสปิ่นเกล้าขออภัยไม่ใช่แยกบางพลัดตรงจุดนี้จะเป็นช่วงของจรัญที่ตัดกับทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพอผ่านเข้ามานะคะในช่วงของเส้นทางทางด้านของจรัญที่จะมุ่งหน้ามาในส่วนของแยกบางพลัดอันนี้ท้ายแถวยาวจะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ตรงช่วงประมาณสักก่อนถึงจรัญสนิทวงศ์53แล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกบางพลัดอันนี้คือติดทั้ง2ฝั่งนะคะติดทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม7อันนี้ก็จะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของประมาณสักจรัญสนิทวงศ์66/3นะคะแล้วก็ถ้าดูฝั่งของเส้นสิรินธรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของยางบางพลัดอันนี้ก็มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะผ่านตรงช่วงยางบางพลัดอันเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนนะคะออกมาฝั่งของถนนราชวิถีโอ้อันนี้ฝั่งของขาเข้าไม่ดีเลยท้ายสะสมยาวนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็ถ้าว่าดูฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าวันนี้ก็มีรถสะสมเร็วเหมือนกันนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะรถเต็มพื้นที่ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะเป็นว่าอย่างนี้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้มากๆนะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในเวลานี้ตอนนี้ก็จะเริ่มมีรถสะสมคือจะมีรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆ BTS วงเวียนใหญ่แล้วค่ะยาวต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือนึกผ่านตรงช่วงแยกถนนสุรศักดิ์ไปก่อนถึงจะรถจะดูน้อยลงนะคะแล้วก็สังเกตนะคะอย่างฝั่งของถนนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรเหนือสาทรใต้อันนี้ก็จะเริ่มมีรถมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่ถึงกับว่านิ่งมากนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนเจริญกรุงยังได้อยู่สำหรับณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าถ้าหากว่าดูฝั่งของพวกถนนสุรศักดิ์ถนนศรีวิทยาเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าแยกชนแยกนะคะแล้วก็ถ้ามาดูฝั่งของทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสะพานพระราม3สำหรับในช่วงเวลานี้ก็ยังตามกระสากถนนสีอุยอันนี้เต็มพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าแยกชนแยกนะคะแล้วก็ถ้ามาดูฝั่งของทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสะพานพระราม3

0: โทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะฝากมาบอกนะคะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะจากธนาคารออมสินนะคะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะคะบ้านเนี่ยช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยที่ ghb contact center 1115ค่ะ1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นนะคะ 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปในช่วงนี้นะคะ6:27 เดี๋ยวใครอยู่ที่ไหนมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยในแต่ละเส้นทางนะคะที่ใช้กันอยู่สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะมาได้เลยค่ะในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง X ก็ได้ก็จะได้ถ้าว่าใครที่อาจจะมีคนนั่งมาข้างๆนะคะอันนี้ก็แบบให้แบบสามารถถ่ายรูปส่งมาทาง X หรือว่าอะไรต่างๆได้แล้วก็พอเข้าไปดูใน 10X เนี่ยนะคะก็เป็นเทรนในเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเรานะคะเพราะว่าก็อย่างเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะที่ก็จะมีเหตุแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวทางด้านของจีนไม่ใช่เมื่อวานตอนช่วงต้องบอกเป็นเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะคะทางจีนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี้ยในเทรนของเอชนี่เขาก็จะขึ้นเป็นเทรนในเรื่องของแผ่นดินไหวคือมันจะเป็นอาการอัปเดตให้เห็นในเรื่องของพวกคลิปหรือว่าอะไรต่างๆนะคะจากกล้องCCTV นะคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นเขาก็จะมาโพสต์กันใน X เนี่ยแต่ละจุดนี่ก็จะมีเห็นภาพแบบอย่างชัดเจนเลยนะเรื่องของความสั่นไหวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเทรนด์ของ X ที่เกิดเขาไปดู X ของทาง JS100 นะคะแล้วก็เลยเห็นดูในส่วนของเทรนด์ของ X สำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็มีนะคะในเรื่องของเป็นเทรนชื่อดารงดาราเลยต่างๆด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของการจราจรรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้น่าจะเป็นวันที่คุณหมอนัดด้วยหรือเปล่าคะนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าดูนะเวลานี้เนี่ยรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยรถเต็มแล้วนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของดินแดงนะคะทุกๆวันพุธนะคะถ้าสังเกตส่วนในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอภิชาญวรชินารองสาวจราจรสนบวรมงคลค่ะนะคะจะเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเส้นจรัญสนิทวงศ์เห็นว่าในส่วนของคนเจ็บตอนนี้กำลังรอรถพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจจะได้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแต่ถ้าหากว่าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในเส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์นะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าก็จะมีไทยแถวเป็นช่วงๆเหมือนกันคือวันนี้จราจรสนิทวงศ์ทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งอยู่ภายในอุโมงค์บางพลัดด้วยอันนี้เป็นจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนในฝั่งกลับกันนะคะซึ่งเป็นรถแท็กซี่

0: จอดยางแตกคุณอรุณีบอกว่าชายเส้นถนนศรีนครินทร์ช่วงของแยกศรีนุชมุ่งหน้าแยกพัฒนาการนะคะท้ายแถวบอกว่าตรงข้ามกับธัญปาค่ะคือรถเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็จะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วทางคุณอรุณีก็แนะนำเลยว่าคือเช้าวันนี้ต้องใช้คำว่าเช้านะ 6:30 นาทีนะดูเวลาว่ายังเป็นเช้าแต่ถ้ามองดูแสงพระอาทิตย์นี่คือมันดูเหมือนกับมันสายมากแล้วเพราะแดดอย่างที่บอกว่าแดดแรงมากนะคะบอกว่าท้ายแถวว่ายาวถึงตรงข้ามกับธัญปาแล้วบอกว่าถ้าบอกว่าใครที่จะเดินทางไปแยกกรุงเทพกรีฑาหรือว่าแยกลำสาลีแนะนำให้ใช้อุโมงค์ลอดใต้แยกพัฒนาการจะสะดวกมากกว่านะคะก็ต้องขอบคุณมากๆสักคุณอรุณีคุณบอยนี่บอกว่าใช้เส้นจรัญสนิทวงค่ะในฝั่งขาออกนะคะแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงอุโมงค์บางพลัดเล็กน้อยมีรถบางคันพยายามขับถอยออกมาจากอุโมงค์เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเตือนให้ระมัดระวังอันนี้เนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่คุณนัดแจ้งเอาไว้ใช่ไหมคุณผู้ฟังโทรมาแล้วมาคุยออกอากาศกันดีกว่าไหมคะเราจะได้แบบเป็นการย้ำเตือนให้กับเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่เนี่ยค่ะได้ทราบนะคะได้ทราบกันด้วยคือย้ำเลยว่าจรัญสนิทวงศ์เนี่ยในฝั่งขาออกที่คุณนาแจ้งมาผ่านอุโมงค์บางพระที่มันมีอุบัติเหตุแล้วพอหลังจากที่คุณนาแจ้งมามีคุณบอยเนี่ยเพิ่มเติมมาให้นะคะตอนที่คุณบอยผ่านมาหลังจากคุณนัดเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะก็บอกว่าเห็นว่ามีรถบางคันเนี่ยพยายามที่จะขับถอยขึ้นมาจากอุโมงค์แต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวใครผ่านเส้นจรัญสนิทวงศ์มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน้าใหม่นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะนะคะว่าณเวลานี้ตอนนี้มันมีผลกระทบยังไงขนาดไหนนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามเรื่องของอากาศค่ะคุณรุ่งไพรินทร์กองยศศรีนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งไพรินทร
2: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้แดดแรงมากเช้าวันนี้
2: ค่ะค่ะนี่ก็เมื่อคืนก็ชุ่มฉ่ำกันไปในหลายพื้นที่นะคะเมื่อคืนก็ฝนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบบทั่วกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอย่างเมื่อวานไหมคือเมื่อวานฝนมาตอนคนกำลังเลิกงานเลยนะคุณลุงไพริน
2: ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะลักษณะวันนี้เองก็ยังคงมีอยู่นะคะการกระจายตัวของฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็คาดการณ์ไว้ว่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ 60% ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของฝนตกหนักนะคะก็จะไปเน้นในช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงเช้านี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีได้ในบางพื้นที่แต่การกระจายตัวจะยังไม่เยอะนะคะแต่เยอะในช่วงบ่ายค่ำค่ะลักษณะเหมือนคล้ายๆเมื่อวาน
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นฝนอะไรนะฝนแกล้งคนเลิกงานเลยใช่ไหมคือเหนื่อยจากงานแล้วมาเจอเรื่องฝนหนักๆคือจริงๆชอบนะถ้ามีฝนตกแต่แบบตกขยับเวลาไปหน่อยได้ไหมปรากฏว่ามันตกในช่วงเวลาที่คนเลิกงานจริงๆรู้สึกว่าหลายวันต่อเนื่องแล้วนะคะ
2: ค
0: ่ะก็เรียกว่าอันนี้ก็ยังจะมีต่อเนื่องฝนไม่ได้ทิ้งช่วงใช่ไหมคะช่วงนี้ฝนลุ่มไพริน
2: ช่วงนี้ยังค่ะก็เนื่องจากว่าตัวร่องมรสุมเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาขยับขึ้นไปอยู่ทางแถวข้างบนนะคะตอนนี้ก็แนวโน้มเห็นสัญญาณว่ากำลังจะเลื่อนลงมาปกคลุมทางบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
0: okay.
2: ก็แต่ว่าตอนนี้ยังนะคะแต่ว่าในเวลาอันใกล้นี้นะคะก็ลักษณะนี้ค่ะก็จะทำให้ฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีในเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆภาคนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนค่ะ
0: ค่ะก็ยังมีฝนทางเหนือทางใต้ล่ะคะ
2: ทางใต้เองเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเรื่องของฝนหนักช่วงนี้ยังไม่มีค่ะ
0: แต่ว่ามันตอนนี้แปลว่าไทยเรากำลังเริ่มมีผลกระทบจากเอลนีโญแล้วไหมทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าคืออุณหภูมิมันดูสูงแล้วรู้สึกว่าฝนมันลดลงอย่างนั้นไหมคะหรือมันยังไม่ได้เกี่ยวกัน
2: ค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการเกิดฝนเนี่ยไม่ปัจจัยในการเกิดฝนเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่เรื่องของเอลนีโญอย่างเดียวนะคะยังมีตัวอื่นอีกนะคะถึงแม้ปีนี้ทาง ทางอุตุเองอุตุโลกเองเนี่ยจะคาดการหรือพูดถึงเรื่องของเอลนีโญเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: แต่ว่าปัจจัยการเกิดฝนเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นค่ะอย่างเช่นตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตัวร่องมรสุมเองแบบนี้ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเราดูตามปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้ช่วงมรสุมมันก็ยังไม่ได้แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะก็ยังมีตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยบริเวณบ้านเราค่ะ
0: อืมค่ะค่ะต้องจับตาพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะควรรู้ไปเลยในช่วงนี
2: ้ค่ะก็ช่วงนี้นะคะอย่างวันนี้เองนะคะก็บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็ระวังในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมเองนะคะวันนี้ก็บริเวณอันดามันตอนบนเนี่ยก็คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือก็ระมัดระวังในการเดินเรือค
0: ่
2: ะ
0: ก็ยังคงเน้นฝั่งทางด้านของอันดามัน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นฝั่งด้านที่รับลมมรสุมนะคะ
0: ค่ะค่ะโอเคแต่จริงนะเวลาคลื่นมานี่คลื่นมันก็แรงมากกลัวมากไม่อย่าฝืนให้ตรวจสอบเช็คกันนิดนึงใครจะออกทะเลหลายช่วงนี้ต้องระวังค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณรุ่งไพริน
2: ค่ะสวัสดี
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือจริงๆแล้วพูดถึงในช่วงนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะเป็นมีการพูดถึงกันมากขึ้นนะคะในช่วงของปีนี้แล้วก็จะมีการคาดการณ์นะคะในส่วนของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะกับประเทศไทยนะคะเพราะนั้นอันนี้ที่บอกคือเป็นการเตรียมรับมือโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มของคนที่เขาทำพวกเกษตรกรหรือว่าทำพืชผลทางการเกษตรต่างๆต้องเตรียมรับมือมากกว่าในส่วนของอาชีพอื่นๆแต่มันก็จะมีผลกระทบนะต่อไปในเรื่องของทุกภาคส่วนมีการเรื่องของการใช้น้ำหรือว่าอะไรต่างๆแต่ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางกรมชลประทานเองเขาก็มีการเตรียมรับมือในเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะหรือว่าในส่วนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเขาก็มีการเตรียมรับมือมีการซ้อมปฏิบัติกรณีถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าน้ำท่วมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันมาโดยตลอดและแม้แต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขามีการคาดการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของเอลนีโญว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีนะคะซึ่งก็อย่างล่าสุดเนี่ยเขาไปดูในเว็บไซต์ของทางกรมอุตุเองเขาก็มีการเตือนนะบอกว่าในช่วงของปลายปีเนี่ยนะคะโอกาสในการที่จะมีผลจากในเรื่องของเอลนีโญมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาต่อในช่วงปลายปีแล้วก็มีโอกาสถึง 63% เลยค่ะที่จะมีการพัฒนาเป็นเอลนีโญระดับรุนแรงมากแล้วก็ 25% ระดับรุนแรงแล้วก็มีโอกาสอีก 10% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญระดับปานกลางแล้วก็ระดับอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในส่วนของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลของการคาดการณ์เอลนีโญมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาต่อในช่วงของครึ่งปีหลังช่วงปลายปีคือตั้งแต่ช่วงของปลายปี2568ถึงต้นปี2569นะคะแล้วก็ในช่วงของเนี่ยปลายปีนี้นะคะต้องมีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆกันนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะคืบหน้าล่าสุดกรณีของอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์เห็นบอกว่าล่าสุดนะคะเคลื่อนย้ายรถเก๋งพ้นขีดหวังแล้วก็ยังอยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรอีกฝั่งหนึ่งมีแท็กซี่จอดเสียฝากด้วยนะคะใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคง เพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: เราต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
8: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: กรณีของอุบัติเหตุภายในอุโมงค์บางพลัดเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามาจากทางด้านของย่าบรมราชชนนีนะคะนี่ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บในส่วนของรถเก๋งบอกว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างการรอรถพยาบาลนะคะมารับผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะจุดนี้ท้ายแถวพอคุณเข้ามาจากฝั่งของเส้นบรมราชชนนีนี่คือโอ้อันนี้เลยไปแล้วคือตอนแรกบอกว่าพอเข้ามาจากบรมปุ๊บนี่จะเจอท้ายแถวแต่ตอนนี้ท้ายแถวนะคะจะเลยจากตรงช่วงของก่อนถึงแยกตัดกับถนนบรมราชชนนีนะคะต้องบอกท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะคือถ้าว่าท้ายแยกเกินชนแยกแล้วเพราะมันจะเลยตรงช่วงของแยกบรมราชชนนีไปส่วนอีกฝั่งนึงค่ะนะคะที่รับแจ้งบอกว่ามีรถแท็กซี่จอดเสียนะคะนี่ก็ส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเพราะว่าท้ายแถวก็ยาวมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของจรัญสนิทวงศ์86นะคะก็ตอนนี้ท้ายแถวยาวทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอภิชาญวรชินารองสาวัตรจราจรสน.บวรมงคลสวัสดีค่ะรองสาวัตรคือล่าสุดเห็นบอกว่ารถพยาบาลเนี่ยมาแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุภายในอุโมงค์บางพลัดนะคะย้ำเป็นข้อมูลเลยถ้าหากว่าวันนี้ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์แล้วคงจะรู้สึกละค่ะว่าทำไมวันนี้ติดเร็วติดยาวติดแบบผิดปกตินะคะเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์บางพลัดนะคะมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6นาฬิกานะคะที่รับแจ้งในเบื้องต้นนะคะในช่วงแรกเนี่ยคือบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์คุณนัทเนี่ยแจ้งมาตอน6นาฬิกา7นาทีนะคะแล้วก็บอกว่าคือฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีอะค่ะนะคะฝั่งเนี้ยจะมีอุบัติเหตุส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นรถแท็กซี่จอดเสียนะคะซึ่งหลังจากที่รับแจ้งเราก็มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางรองสาวัตรจราจรสน.บวรมงคลนะคะก็บอกว่าอัปเดตล่าสุดเลยนะตอนนี้รถพยาบาลเนี่ยนะคะมาถึงแล้วนะรถฉุกเฉินมาถึงแล้วนะคะเพื่อที่จะรับตัวในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแต่ประเด็นคือมันมีทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้มีอุบัติเหตุอีกฝั่งนึงมีรถจอดเสียเพราะฉะนั้นจราจรสุวงติดมากๆทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้บรมขาเข้ามานะครับก็เอาแบบใบไก่มากใช้4เข้ามาใช้4แล้วยังใช้ได้อยู่นะครับก่อนขึ้นคู่ขนานรอยฟ้าก็จะแน่นเป็นพิเศษเพราะรถรอตัวด้านซ้ายกับคู่ขนานที่จะขึ้นคู่ขนานรอยฟ้า
0: ค่ะ
2: ใช้แถวยาวนะครับในช่องถ้ำเราไม่เกี่ยวข้องก็วิ่งฝ่าไว้นะครับเลยจุดนั้นมาเคลื่อนตัวได้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงต่างระดับชิมพีเบี่ยงออกจำเบี่ยงออกไม่ติดเท่าไหร่ก็เบี่ยงคือจะขึ้นคู่ขนานรอยฟ้าเหมือนกันด้านคู่ขนานมาจากบางบัวทองเลี้ยวซ้ายช้านะครับรถรอขึ้นคู่ขนานลอยฟ้า
0: ค่ะ
2: นะครับด้านคู่ขนานจะติดในช่องทางด่วนให้เบียดป๋าไว้ไปได้นะครับอีกครั้งหนึ่งข้ามมาตรงนี้ก็จะมีขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าอีกจุดหนึ่ง
0: หมายถึงว่าจะมาติดช่องทางขึ้นใช่ไหมคะ
2: ตรงชัยพฤกษ์ใช่ไหมซ้ายที่ข้ามมาจากตลิ่งชัน
0: ราชพฤกษ์ไหมชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ
2: ์น่าจะวัดชัยพฤกษ์นะ
0: ค่ะตรงถนนชัยพฤกษ์ใช่ไหมที่มาจากสวนผักเข้ามาถนนชัยพฤกษ์
2: ใช่ใช่ตรงนั้นนะครับก็จัดขึ้นคู่ขนานรถไฟเหมือนกันเต
0: ็มอันนี้เรียกว่าช่วงทางขึ้นตลิ่งชัน
2: ครับทางขึ้นทางดีตลิ่งชันใช่ด้านคู่ขนานติดนะครับในช่องทางด่วนรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับของจริงคือพอข้ามมาเข้าถนนปิ่นเกล้าก็คือลงต่างระดับนะครับแต่ได้เก่าตรงนั้นนะครับต่างระดับเปลี่ยนตอนเข้ามาเต็มของแท้เลยนะครับทีนี้แน่นๆคู่เคลื่อนตัวช้าสลับจุดนิ่งไม่รู้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่คุณนุชว่าหรือเปล่าต้องแจ้งบรม นะครับแต่ว่าขาเข้าตอนนี้สลับหยุดนิ่งโดยตลอดฟรีช่องทางเต็มๆนะครับ
0: โอ้แต่ว่าจริงๆจะบอกว่าตรงช่วงจันลานนี้ท้ายแถวมันยาวต่อเนื่องเข้ามาไกลมาก
2: ตอนนี้บรมก็ยาวออกไปแล้ว
0: ใช่มันเลยจากบรมไปแล้วตรงแยกบรมไปแล้วค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แปลว่าแยกบรมไปแล้วนิ่งผม

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
7: น้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีและคณะเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 20:25 นเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียและการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียระยะต่อไปด้วยและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสที่จะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในสาขาที่มีศักยภาพต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนกรณีเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิถนนลาดพร้าวขาออกเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่และทีมช่างได้ดำเนินการเทปูนชนิดฟ้าเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางดึกและขณะนี้ปูนแห้งและเซต